0: ไปประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการมีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาสังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูตอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการมีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุ ุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นน่ะเป็นแต่ละลูกแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถเราถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกการอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวธรรมฝ่ายดีที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติดหลงไหลได้ปลื้มกับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์ส สัญญาความจำได้หมายรู้สังขาร

สิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพังคมามโนปุพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเพราะได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสหลายถ้าว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าว่าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาดังนั้นปัจจุบันนี้ชาวโลกก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั่นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดภพใหม่และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้จึงถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นนะ
ต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวัง

คอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลดอกใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติและในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรเวริยะอดสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัดให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายเมื่อถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัจจนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยาก
ที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรม

ต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสนะซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเธอ

0: หากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ยอมแพ้สถานายังไงเจ้าก็เอาชนะอาสวะไม่ได้หรอก
1: ขู่ยังไงข้าก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอก
2: ขนาดนี้แล้วยังไม่ยอมรับความจริงอีกอาสวะ จัดการให้เจ้าสองคนนี้รู้หน่อยสิว่าอาสวะและอนุสัยแท้จริงแล้วมีกำลังร้ายกาจแค่ไหน
0: พวกเจ้าคงลืมไปแล้วสินะว่าตัวเองยังมีเงาของอาสวะและอนุสัยตามติดอยู่รู้ไว้ซะด้วยว่ากิเลสที่นอนจมหมักหมมอยู่ในจิตของเจ้ามันมีอยู่ยังไงก็ยังคงอยู่อย่างนั้นไม่มีทางหายไปได้
1: เจ้าหมายความว่ายังไง
0: อธิบายง่ายๆอาสวะอนุสัยก็คือตะกอนที่อยู่ในจิตเปรียบเหมือนตะกอนนอนก้นตุ่มถ้าไม่กวนน้ำในตุ่มให้ตะกอนฟุ้งขึ้นมาน้ำก็ยังดูใสสะอาดดูเหมือนบริสุทธิ์แต่จริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะยังมีตะกอนนอนจมอยู่ก้นตุ่มจิตของพวกเจ้าก็เช่นกันแม้ในขณะที่จิตรู้สึกว่าบริสุทธิ์ผ่องใสราวกับไม่มีกิเลสไม่รู้สึกรักใครในอะไรต้องการในอะไรหรือทีก็ฝึกปฏิบัติอบรมใจจนได้ศีลได้สมาธิได้ปัญญาแต่ว่าความจริงแล้วก็ยังละอาสวะไม่ได้แค่กดทับอาสวะเอาไว้ไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาเท่านั้นเอง
1: ก็ต้องการจะบอกว่าอาสวะไม่มีทางหมดไปจากใจของข้าได้ตราบใดที่ตะกอนนอนก้นในจิตของข้ายังไม่ถูกเททิ้งออกไปจนหมดวันหนึ่งพอจิตถูกกวนให้ขุ่นเหมือนน้ำในตุ่มอาสวะก็จะฟุ้งปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วตะกอนนั่นก็เหมือนเงาที่ตามติดตัวเจ้ายังไงล่ะ
1: แล้วแบบนี้เราจะกำจัดอาสวะได้ยังไงกันล่ะทุปัน
3: ก่อนจะกำจัดอาสวะข้าว่าเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าทั้งอาสวะและอนุสัยมีที่มาที่ไปยังไงเราจะได้จัดการได้ถูก
1: นั่นสินะข้าอยากรู้เรื่องอาสวะและอนุสัยให้ลึกกว่านี้ท่านอธิบายให้ข้าฟังได้ไหม
0: เรื่องแค่นี้สบายอยู่แล้ว อาสวะแบ่งออกเป็น3คือ 1. กามาสวะอาสวะคือกามกามแปลว่าใครก็คือความยินดีพอใจทางตาหูจมูกลิ้นกาย 2. ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่ 3. อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
3: ข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอนุสัยก็มีความหมายสอดคล้องกับอาสวะนั่นแหละอนุสัยแบ่งออกเป็น3คือ 1. ราคานุสัยอนุสัยคือราคะราคะแปลว่าติดคือติดใจ 2. ปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะแปลว่าการกระทบกระทั่ง 3. อวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาคือไม่รู้ในความจริง
0: เจ้าเด็กนี่ทำไมถึงรู้มากขนาดนี้เนี่ยน้อย
1: อาสวะอนุสัยความหมายดูคล้ายกันจริงๆด้วยแต่ข้าก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดี
3: เอาอย่างนี้ข้าจะอธิบายจับคู่อาสวะกับอนุสัยทีละข้อเลยแล้วกันเจ้าจะได้เห็นว่ามันสอดคล้องกันยังไง
1: ดีเลยเจ้าปัน
3: ข้อที่1ในส่วนอาสวะก็ได้แก่กามาสวะอาสวะคือกามในส่วนอนุสัยก็ได้แก่ราคานุสัยอนุสัยคือราคะอย่างที่บอกไปว่ากามแปลว่าใคร่ราคะแปลว่าติดคือติดใจกามกับราคะถึงชื่อจะต่างกันแต่มีความหมายเดียวกันเป็นกิเลสกองยินดีพอใจด้วยกันนี่แหละความเหมือนกันของอาสวะอนุสัยในข้อนี
1: ้โอ้เป็นกิเลสแบบเดียวกันนี่เอง
3: ต่อมาข้อที่2ในส่วนอาสวะได้แก่ภวาสวะอาสวะคือภพแปลว่าความเป็นนั่นความเป็นนี่พอเรามีความเห็นว่าเรามีเราเป็นภพก็เกิดขึ้นทันทีเมื่อมีตัวเราก็ต้องมีของเราตามมาเราเลยต้องเป็นนั่นเป็นนี่ต่อไปอีกเรื่อย
1: ๆนึกออกแล้วเหมือนในด่านภพที่เจ้าเป็นนั่นเป็นนี่หลายภพเลย
3: ข้อที่2ในส่วนอนุสัยได้แก่ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะที่แปลว่าการกระทบกระทั่งเจ้าอาจจะงงว่าการกระทบกระทั่งมันเกี่ยวอะไรกับความเป็นนั่นเป็นนี่ที่พูดออกไปเมื่อกี้ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ข้ากำลังสงสัยอยู่เลย
3: ความเกี่ยวข้องกันก็คือก่อนจะมีการกระทบต้องมีความเป็นเราขึ้นมาก่อนไม่มีตัวเราซึ่งเป็นที่กระทบกระทั่งปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งก็มีขึ้นไม่ได้
1: ข้าก็ยังนึกภาพไม่ออกอยู่ดีช่วยอธิบายให้ชัดกว่านี้ได้ไหม
3: ได้เซสมมุติว่ามีคนมาชมว่าเราดีเราเก่งแล้วเราออกรับคำชมนั้นความเป็นตัวเราที่ออกรับนั่นละคือพบเพราะมีความเป็นเราเกิดขึ้นคำชมนั้นจึงกระทบมาที่ตัวเราได้การกระทบนั่นแหละคือปฏิฆะ
1: โอ้
3: ในทางตรงกันข้ามถ้ามีคนมานินทาว่าร้ายเราแล้วเราไปออกรับคำนินทานั้นก็จะเกิดการกระทบกระทั่งในทางร้ายทำให้ขัดใจไม่พอใจฉะนั้นถ้าไม่มีภพคือความเป็นเราออกรับการกระทบทั้งดีหรือร้ายก็จะไม่เกิดขึ้นข้าพูดถูกไหมอาสวะ
0: น้อยรู้มากอะไรขนาดนี้เนี่ย
1: โอ้โหเจ้าปันนี่ฉลาดชะมัดอธิบายต่อเลยอธิบายต่อเลยข้าอยากฟัง
3: ข้อที่3ได้แก่อวิชชาสวะอาสวะคืออวิชชาและอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาเป็นอันเดียวกันนั่นแหละคือไม่รู้ในความจริงความรู้ที่มีคือความรู้ผิดความรู้หลงคือมีอวิชชาแต่ตัวเองกลับไม่รู้ว่ามี
2: เห็นไหมล่ะที่ข้าบอกว่าคิดว่ารู้แต่ไม่รู้ถึงจะรู้ก็รู้ไม่จริงมันเป็นแบบนี้ยังไงล่ะ
1: อวิชชาอาสวะอนุสัยมีความเกี่ยวข้องกันหมดจริงๆด้วยแถมยังเป็นกิเลสที่ละเอียดจนข้าดูไม่ออกเลยจริงๆแบบนี้จะเอาชนะเพื่อออกไปจากที่นี่ได้ยังไงกัน
0: หนียังไงก็ไม่พ้นข้าจะตามเป็นเงาตามติดเจ้าไปทุกหนแห่งเป็นตะกอนนอนก้นในจิตของเจ้าไปตลอดกาล
1: ไปให้พ้นช่วยด้วยโอ๊ยเหนื่อยเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
3: หนียังไงเงานี่ก็ไม่หายไปหรอกเราต้องรู้วิธีป้องกันไม่ใช่ให้อาสวะไหลเข้ามาในใจได้อีกไม่ใช่เอาแต่วิ่งหนีแบบนี
1: ้แล้วจะรู้วิธีป้องกันหรือไงเจ้าปัน
3: รู้สิท่านอาจารย์เคยสอนไว้ข้าเพิ่งนึกขึ้นได้เมื่อกี
1: ้เอ๊ะท่านอาจารย์สอนว่ายังไงหรอ
3: เราต้องมีอินทรีย์สังวรความสำรวมอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจยังไงล่ะ
1: เอ๋ความสำรวมอินทรีย์ข้านึกออกแล้วคุณครูพินฟ้าก็เคยสอนเอาไว้นี
3: ่ใช่แล้วสิล่ะอินทรีย์สังวรเป็นเหตุละอาสวะข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้เลย
1: หมายความว่าถ้าเราระวังไม่ไปยึดถือสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ไปยินดียินร้ายกับมันอาสวะก็จะไหลเข้ามาตกตะกอนในจิตของเราไม่ได้ใช่ไหมเจ้าปัน
3: ใช่แล้วสิลาที่อาสวะเข้ามาตกตะกอนในใจเราได้เพราะเราไม่เคยระวังเวลาไปรับรู้สิ่งต่างๆเมื่อเห็นอะไรทางตาได้ยินอะไรทางหูคิดถึงเรื่องอะไรทางใจก็ไปยึดถือว่างามบ้างไม่งามบ้างน่าชอบใจบ้างไม่น่าชอบใจบ้างแล้วก็เกิดความยินดียินร้ายขึ้นความโลภความโกรธความหลงเลยไหลเข้าสู่จิตไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวนานเข้าก็กลายเป็นหมักหมมดองอยู่ในจิตเป็นอาสวะอนุสัยขึ้นมาไงล่ะ
1: ข้าเข้าใจแล้วเจ้าปันแต่ข้ายังไม่มีอินทรีย์สังวรแก่กล้าพอจะป้องกันความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยสิ
3: อย่าว่าแต่เจ้าเลยข้าก็ยังมีไม่มากพอเหมือนกัน
0: ไม่มีอินทรีย์สังวรป้องกันก็เตรียมรับอาสวะเข้าสู่ใจไปอีกเยอะๆเลยก็แล้วกันสมุนข้าจัดการ
4: อะไรเนี่ย
0: แย่แล้วอา สวะส่งสมุนมาขัดขวางพวกศิลาไม่ให้ออกไปจากด่านได้ง่ายๆศิลาและเจ้าปันจะรอดพ้นจากอาสวะไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

สวัสดีครับผมธนัตติวรังกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 2,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี2. ลงทุนกับตราสารหนี้จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปี 3. ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี 4. ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ 5. ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุน

มาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆนะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้ครับ

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยรื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างล่ะคะ
0: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โ
4: หโหท้องทั้งนั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีท้องเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็เอาไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: อ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็จะรับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จะไม่มีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: บัติธรรมชาติตอนน้ำป่าคือภัยน้ำใจคือดวงตา
1: พอจะออกเดินทางแล้วนะทุกคน
2: ทุกคนพร้อมแล้วค่ะ
3: เดี๋ยวผมต่อบลูทูธแผนที่เข้าจอวิทยุรถของพ่อนะครับ
1: เชื่อมต่อได้เลยพี่อ้น
4: พี่พิมพ์เองก็หาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศก่อนที่เราจะเดินทางมาเหมือนกันนะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าอาจจะมีฝนตกได้แต่พื้นที่ในป่าฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะ
1: เราจะใช้เวลาเดินทางไปเขาใหญ่ประมาณ3ชั่วโมงใครง่วงก็พักสายตาได้เลยนะ
3: งั้นระหว่างทางให้พี่เล่าเรื่องตอนที่พี่กับพี่บาสลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากที่เขาใหญ่ให้ฟังเอาไหม
5: เอาค่ะเล่าเลยเล่าเลย
3: น่าจะเกือบ2ปีได้แล้วล่ะตอนนั้นพี่กับพี่บาสทำงานร่วมกับอาสาสมัครกู้ภัยได้ไปช่วยคุณลุงที่เขาสายตาเลือนรางมองเห็นไม่ค่อยชัดออกจากพื้นที่ที่ประสบภัยมาอยู่ที่ศูนย์อพยพได้อย่างปลอดภัย
2: ตื่นเต้นจังเลยค่ะ
4: พิมพ์จำได้แล้วพี่อ้นเคยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังว่าได้ยินเสียงนกหวีดที่คุณลุงเป่าขอความช่วยเหลือด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วจ้ะพิมพ์ก็อย่างอุปกรณ์พวกนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยก็จำเป็นมากนะพอถึงเวลานั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อเตือนภัยนะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่เขาก็จะใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟแจ้งเตือนภัยทันทีผู้ประสบภัยในพื้นที่ก็จะได้เตรียมตัวอพยพได้ทันนะ
0: แล้วตอนนั้นพี่อ้นกับพี่บาสต้องทำยังไงบ้างเหรอครับ
3: ตอนนั้นพี่ก็ต้องมีสติคอยบอกให้พี่บาสให้เอาคุณลุงขี่หลังแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดไปยังพื้นที่สูงให้พ้นทางน้ำพี่เองก็จะอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าให้คุณลุงเข้าใจสถานการณ์ในตอนนั้นที่สำคัญเราไม่ควรจับที่แขนของคนตาบอดเด็ดขาดแต่ต้องให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางแล้วถ้าในช่วงอพยพมีคนตาบอดหรือสายตาเลือนรางหลายคนก็ให้จับไหล่ต่อๆกันแล้วมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวด้วยและด้วยสถานที่ตรงนั้นเกิดน้ำป่าไหลหลากไฟฟ้าดับก็หลายครั้งทางชุมชนเขาก็มีการเตรียมการและจัดเตรียมอุปกรณ์เตือนภัยต่างๆในชุมชนในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างไซเรนมือหมุนโทรโข่งป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายบอกทางป้ายจุดรวมพลที่มีภาพหรือตัวหนังสือที่ใหญ่มองเห็นได้ชัดเจนแต่ไกลอ๋อและที่สำคัญที่สุดอีกอย่างคือที่ชุมชนนี้เขามีทางลาดตามจุดต่างๆจึงง่ายต่อการอพยพคนทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยครั้งนั้นเลยไม่มีผู้เสียชีวิตน่ะ
1: ค่อยโล่งอกหน่อย
0: งั้นก็แสดงว่าน้ำป่าไหลหลากครั้งนั้นคงจะเกิดภายใน6ชั่วโมงหลังจากที่ฝนตกหนักพื้นที่ตรงนั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะเป็นที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับน้ำไว้ไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วยใช่ไหมครับ
3: เป๊ะมากพูดเหมือนตาเห็นแล้วเนี่ย DLTV
4: แมงมุมลายตัวนั้นฉันเห็นมันสมซาเหลือทน
1: พิมร้องเพลงเพราะนะเนี่ย
2: พี่พิมร้องเพลงเพราะจังเลย
0: เพราะมากเลยครับแต่ดูนู่นสิท้องฟ้าเมฆครึ้มมาเชียวแค่ฝนตกคงไม่เท่าไรแต่ขออย่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเหมือนที่พี่อ้นเล่าให้ฟังบนรถลี
1: นั่นน่ะสิแต่ถ้าเป็นแบบนั้นขึ้นมาเราคงต้องมีสตินะทุกคน
5: ครับ
4: พี่อ้นพี่อ้นได้ยินไหมคะ
3: ได้ยินอะไรเหรอพิมพี่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะ
4: เอาเป็นว่าตอนนี้พิมพ์ว่าเราเตือนทุกคนให้อพยพดีกว่าค่ะพี่อ้น
3: ได้ได้ทุกคนครับผมคิดว่าเราย้ายที่ทำกิจกรรมสัมมนาไปที่อาคารบนเนินเขาด้านบนกันดีกว่าเพราะเดี๋ยวถ้าฝนตกหนักเราจะย้ายกันลำบากนะ
2: พ่อคะพี่อ้นขอให้ทุกคนย้ายไปที่อาคารนู้นแล้วค่ะ
1: ไปงั้นเราไปช่วยพี่ๆเขาขนข้าวขนของกันดีกว่า
2: ครับพ่อ
3: พอดีพิมพ์เขาได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยจากธรรมชาตินะครับ
1: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรเหรอ
4: พิมพ์ได้ยินเสียงอื้ออึงแปลกๆแล้วก็เสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำไหลด้วยนะคะ
0: ใช่เลยครับเพราะถ้าเห็นว่ามีฝนตกบนยอดเขาหรือฝนตกหนักเป็นเวลานานปริมาณน้ำในแหล่งน้ำตามธรรม

0: ิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วลักษณะของน้ำขุ่นให้ถือเป็นสัญญาณเตือนภัยน้ำป่าไหลหลากจากธรรมชาติได้เลยครับ
1: พอพิมพ์บอกพี่ก็เลยเสนอให้ทุกคนย้ายมาที่อาคารนี้จะดีกว่าเพราะอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยถ้าเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆอาคารนี้ก็คือจุดรวมพลที่ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางชุมชนเขามีการนัดหมายและซักซ้อมการอพยพกันเป็นประจำอยู่แล้วครับ
2: แล้วในงานนี้ก็มีคนพิการบกพร่องทางการมองเห็นเหมือนพิมพ์อีก 3-4 คนมีทั้งตาบอดสายตาเลือนรางพิมพ์ก็เลยคิดว่าปลอดภัยไว้ก่อนน่าจะดีกว่าค่ะ
1: อย่างน้อยเราก็เบาใจขึ้นได้บ้างเพราะหลังจาก2ปีที่แล้วทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เข้ามาติดตั้งสัญญาณเตือนภัยและเครื่องวัดระดับน้ำเรียบร้อยแล้วล่ะ
0: พลังแห่งความคิดนี่ไงครับข้อมูลศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งมาแล้วว่าเกิดน้ำป่าไหลหลากที่ตำบลใกล้เคียงนี่เอง
1: ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าไหลหลากกันให้ดีถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่สูงที่ปลอดภัยก็ตาม
0: เรื่องรับมือขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV เองนะครับยิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาต้องยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าเตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเอกสารสำคัญให้ครบเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยนะครับ
2: อย่างของพี่เนี่ยถ้าพี่ต้องเจอกับภัยน้ำป่าไหลหลากนะสิ่งที่พี่คิดว่าต้องเตรียมเผื่อไว้ให้พวกพี่เลยก็คือการฝึกซ้อมอพยพเป็นประจำสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมเราจะได้เคลื่อนย้ายตามเส้นทางอพยพและไปสู่จุดรวมพลที่มีการนัดหมายซักซ้อมได้อย่างปลอดภัยในชุมชนเองก็ควรปรับปรุงให้มีทางลาดเพื่อสะดวกในการอพยพเคลื่อนย้ายของคนทุกกลุ่มนอกจากนี้จุดตามทางเดินต่างๆระหว่างขั้นบันไดระหว่างช่องทางก็ควรติดแถบสีที่ตัดกันเพื่อให้เห็นขั้นบันไดและเส้นทางที่ชัดเจนแสงสว่างตามทางเดินก็สำคัญนะควรติดไฟฉุกเฉินตามจุดต่างๆมีการจัดทำขอบเขตโดยใช้เชือกขึงเพื่อกำหนดให้ชัดเจนว่าเป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้และไม่ออกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุระหว่างการอพยพนะสำคัญมากเลยนะพี่ว่า
1: การใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายการมีหนังสือเสียงการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณไฟป้ายชี้แจงและแนะนำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยอักษรเบลและตัวหนังสือขนาดใหญ่วัสดุสั่นสะเทือนที่ช่วยเตือนภัยก็ถือเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นไม่แพ้กันส่วนเรื่องเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ควรที่จะตกลงและทำความเข้าใจกันให้ดีว่าถ้ามีภัยจะใช้เสียงเตือนรูปแบบไหนให้ทุกคนอพยพและหนีออกจากสถานการณ์อันตรายทันทีและควรจัดระบบจับคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนตาบอดกับคนสายตาเลือนรางหรือระบบจับคู่ระหว่างพี่เลี้ยงคนตาบอดจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยละใช่ไหมพิมพ์
2: พิมพ์กดไลค์ให้เลยค่ะพี่อ้น
3: วันนี้ก็เป็นอีกวันที่ระทึกตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเนี่ย
4: ดีนะที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำป่าไหลหลาก
1: นี่ไงครับในกลุ่มไลน์อาสาสมัครของพวกเราเขาก็แจ้งอัปเดตข้อมูลเหตุการณ์อยู่ตอนนี
3: ้ดีจังเลยครับ
1: ใช่แล้วมันรวดเร็วทันเหตุการณ์ดีมากเลยล่ะเพราะพวกเราก็จะใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยนะเพราะถ้าหากเกิดภัยน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาจริงๆเราต้องมีสติคิดหาทางแก้ไขหาทางออกเพื่อความปลอดภัยของเราและคนรอบข้างน่ะยังเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีนักจิตวิทยาเข้ามาพูดคุยรับฟังปลอบและให้กำลังใจเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจและมีหน่วยงานเข้ามาดูแลเรื่องการซ่อมแซมบ้านเรือนและมอบเงินชดเชยแก่ผู้ได้รับความเสียหายหลวงพ่อเองก็ให้ชาวบ้านเข้าพักอาศัยชั่วคราวในวัดระหว่างที่กำลังซ่อมแซมบ้านด้วยละ
2: ส่วนนี้ศูนย์อพยพเองก็ต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายมีอักษรเบรลมีหนังสือเสียงเพื่อการสื่อสารมีการใช้เชือกจัดทำขอบเขตและใช้ป้ายจัดทำสัญลักษณ์บอกเขตอันตรายว่าเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในศูนย์อพยพด้วยนะ
4: พ่อคิดว่าในช่วงหน้าฝนเราก็ไม่ควรจะไปเที่ยวตามน้ำตกหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติหรือถ้าต้องไปจริงๆก็ควรระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ไหมพี่อ้น
1: ใช่แล้วครับพ่อเราหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเพื่อความปลอดภัยมีใครจำเหตุการณ์ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนที่จังหวัดเชียงรายได้ไหมเหตุการณ์ประวัติศาสตร์กับปฏิบัติการกู้ภัยครั้งสำคัญในการช่วยชีวิต13หมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำนานกว่า17วันจากการที่น้ำท่วมในถ้ำเพราะฝนด้านนอกที่ตกหนักต่อเนื่องยาวนานเหตุการณ์ในครั้งนั้น

0: ในหลวงของเราทรงห่วงใยและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานจิตอาสาเข้าไปช่วยเหลือพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรวมถึงพระราชทานคำแนะนำให้จัดระเบียบพื้นที่หน้าถ้ำและพระราชทานสิ่งของที่ขาดแคลนในการปฏิบัติงานเช่นชุดดำน้ำถังออกซิเจนไฟฉายพร้อมหมวกเสื้อกันฝนชุดหมีพร้อมรองเท้าและผ้าห่มจากการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในประเทศและต่างประเทศทำให้ภารกิจครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกเลยล่ะทรงพระเจริญ
1: ทรงพระเจริญ
2: ทรงพระเจริญเอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะ DLTV
0: เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนผมว่าสถานการณ์ข้างหน้าเราคงหนีไม่พ้นน้ำป่าไหลหลากแน่เลยครับ
4: นั่นสิเพราะต่อแถวข้ามสะพานยาวเลย
2: แต่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลแล้วคงไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับ
3: นี่ทุกคนดูน้ำสิมันไหลแรงมากเลยนะแถมมีสีน้ำตาลด้วยและยังมีท่อนไม้กิ่งไม้ไหลมากับน้ำอีก
5: คุณพ่อขับระวังระวังนะคะ
4: ได้เลยจ้าพิมพ์ไม่ต้องห่วงนะ
6: หยุดหยุดก่อนครับอย่าเพิ่งขับลงสะพานพอดีเจ้าหน้าที่ตรงคอสะพานส่งสัญญาณมาให้หยุดรถก่อนคงน่าจะมีเหตุการณ์ไม่น่าไว้ใจนะครับยังไงรอสัญญาณจากผมก่อนนะครับแล้วค่อยขับลงสะพาน
4: ครับขอบคุณมากครับ
5: พ่อคะพิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
4: ได้ขออย่าให้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ
3: พี่พิมพ์เขาเตือนเราเหมือนตอนที่งานเลย
0: นั่นน่ะสิผมว่าเชื่อพี่เจ้าหน้าที่กับพิมพ์ดีกว่าครับพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานเลยครับ
6: รอสักครู่นะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบอยู่ครับ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับพอดีว่าน้องพิมพ์เขาได้ยินเสียงเหมือนอะไรแตกหักนะครับผมว่าพี่บอกเจ้าหน้าที่และรถบนสะพานให้ถอยห่างจากสะพานก่อนดีกว่าครับเผื่อเกิดอันตรายขึ้นทุกคนจะได้ปลอดภัย
3: น่ากลัวจังเลย
6: อ๋อแล้วครับแล้วครับได้ครับได้ครับถอยไปไปก่อนครับ
3: น่ากลัวจังเลย
6: ไปหาจะสะพานเดี๋ยวนี
3: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
0: ช่วยช
3: ี
0: ว
3: ิ
0: ตพวกเราอีกแล้วช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้วเราคงต้องหาเส้นทางใหม่แล้วล่ะ
2: โอ้โหพี่บาสเจ๋งสุดๆไปเลยพี่บาสกำลังแจ้งข้อมูลสถานการณ์ลงในไลน์กลุ่มแล้วครับ
0: ขอบใจมากนะบาส
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็นคือคนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเรียกว่าคนสายตาเลือนรางหรือบางคนไม่สามารถมองเห็นได้เลยเรียกว่าคนตาบอดซึ่งไม่สามารถเรียนรู้สื่อสารด้วยการมองเห็นได้หากเกิดภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากเราต้องมีสติแล้วรีบเข้าไปช่วยเหลือพาอพยพออกจากที่เกิดเหตุอย่างระมัดระวังและเร็วที่สุดหนีให้พ้นจากทางน้ำระหว่างนั้นก็คอยอธิบายเหตุการณ์ตรงหน้าไปด้วยควรให้คนตาบอดจับที่แขนหรือบริเวณแขนเหนือข้อศอกของผู้ที่นำทางหรือจับไหล่ต่อๆกันโดยมีพี่เลี้ยงอีกคนปิดท้ายแถวป้ายข้อมูลสำคัญนกหวีดสายรัดข้อมือหรือหมอนที่มีระบบสั่นสะเทือนและโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมสัญญาณกับระบบสัญญาณเตือนภัยถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก
7: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ด

ปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไป

0: เรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: ทั้งแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: วันนี้เสนอตอนลูกใครวะสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
5: สวัสดีครับ
4: หนาจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไ
5: หมจ๊ะใช่ครับ
4: แล้วคุณหนูทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้ะเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเอ๊ะนั่นเสียงอะไรกันน่ะอ้าวเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟ้าฟ้าว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
5: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
4: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
6: แม่
4: เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหมที่แท้ก็เป็นอย่างนี้นี่เองทำยังไงดีล่ะฟ้าฟ้าพวกเราจะช่วยเขายังไงดี
5: ตามหาแม
4: ่ใช่แล้วถ้าพวกเราตามหาแม่จิงโจ้เจอเขาก็จะเลิกร้องไห้แล้วก็กลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งถ้าอย่างนั้นก็รีบไปกันเถอะฟ้าฟ้า
5: ครับเย้
4: เดี๋ยวก่อนสิฟ้าฟ้าแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
5: ไม่รู้ครับ
4: นี่หนูน้อยไหนลองบอกหน่อยสิจ๊ะว่าแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟ้าฟ้าก็จะได้ช่วยตามหาถูก
7: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
5: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
7: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

0: ถึงแรปปี้จะมีกระเป๋าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟาฟาลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ
1: จริงด้วย
0: ถ้างั้นเราลองไปถามคนอื่นดูกันเถอะ
1: คร
0: ับ นั่นมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างน่ะไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะ

0: ้องเหมือนกันนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟ้าฟ้ากระโดดหยิงหยิงไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี
1: ้ฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะมีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: คุณแม่ฟาฟาขับไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะพบกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของระดับชั้นอนุบาลปีที
1: ่
0: 3กับคุณครูสุทธิดาสุทธิประภาหรือคุณครูแพรนั่นเองค่ะในเช้าวันนี้คุณครูแพรอยากทราบจังเลยว่าเด็กๆมาโรงเรียนกันกี่คนดังนั้นนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะร่วมกันนับนะคะเริ่มจากพี่ปั้นเลยค่ะ
2: 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0: มากี่คนคะ
2: 20
0: โอ้โหวันนี้มา20คนนะคะเพื่อนๆที่ไม่มานะคะเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยไม่สบายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยมากๆเลยต้องดูแลสุขภาพด้วยเด็กๆปลายทางนะคะบางห้องก็บอกว่าวันนี้หนูมาโรงเรียน15คนวันนี้นะคะมาโรงเรียน30คนด้วยการที่เรานะคะนับจำนวนเพื่อนที่มาในห้องก็เป็นการฝึกนับใช่ไหมคะเด็กๆขา

0: ใช่แล้วค่ะในวันนี้ค่ะคุณครูแพรมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับเด็กๆฟังด้วยคุณครูแพรไปอ่านข่าวข่าวนึงมามีผู้ชายคนนึงนะคะเขามีนิสัยที่ไม่ชอบอาบน้ำเลยแล้วเด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคุณครูแพรขอถามเป็นพี่แม็กค่ะเชิญเลยค่ะมีผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่ชอบอาบน้ำเลยพี่แม็กคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาคะ
1: ตัวเหม็น
0: นอกจากตัวเหม็นแล้วเป็นอย่างไรอีกไหมคะ
1: สกปรก
0: สกปรกนั่นเองเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่แม็กหน่อยค่ะถูกต้องเลยค่ะผู้ชายคนนี้นะคะเขาไม่ชอบอาบน้ำเลยแล้วก็ไม่ได้อาบน้ำเป็นระยะเวลา8วันวู้นานไหมคะ
2: นาน
0: นานมากๆเลยค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือเขานะคะก็มีแบคทีเรียสะสมแล้วก็สิ่งสกปรกสะสมมากมายทำให้เขาเกิดเป็นโรคผิวหนังขึ้นด้วยโรคผิวหนังนะคะก็จะมีผื่นขึ้นเต็มตัวแล้วก็ผิวหนังเป็นขุยแล้วก็คันมากๆเลยเด็กๆอยากเป็นแบบนั้นไหมคะ
2: ไม่อยาก
0: ไม่อยากเป็นแล้วควรทำอย่างไรคะ
2: อาบน้ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะควรที่จะอาบน้ำนั่นเองเพื่อชำระล้างนะคะสิ่งสกปรกออกไปนั่นเองผู้ชายคนนี้นะคะพอเป็นโรคผิวหนังเขาก็ต้องรับการรักษาแล้วตอนนี้นะคะก็หายดีเรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นเด็กๆคนไหนมีใครขี้เกียจอาบน้ำหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมวันหนึ่งเราควรอาบน้ำอย่างน้อยกี่รอบคะ1รอบเหรอ2รอบก็คือตอนไหน
2: ตอนเช
0: ้าแล้วก็ตอนเย็นนั่นเองค่ะถูกต้องเลยเรื่องสุขอนามัยนะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยในวันนี้มีใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรฟังบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับวันนี้พี่ภาคินมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: มันหยุดหนูทำกันบ้านที่คุณครูให
0: ้โอ้เก่งมากๆเลยแล้วพี่ภาคินเนี่ยทำกันบ้านที่คุณครูให้เนี่ยแล้วใครเป็นคนสอนคะ
1: แม
0: ่อ๋อแม่เป็นคนสอนด้วยแล้วนอกจากทำการบ้านหนูทำอะไรอีกคะในวันหยุด
1: ทำงานบ้าน
0: ช่วยคุณแม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำงานบ้านอะไรบ้างครับลูก
1: แฟนน้ำฝนออก
0: อ๋อกวาดน้ำฝนออกนั่นเองโอ้โหเป็นเด็กดีแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยนะคะปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะไหนใครมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ปั้นค่ะเชิญเลยวันนี้พี่ปั้นมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างคะ
1: ตอนที่หนูอยู่ที่บ้านหนูเล็บแตก
0: อ๋อก็คือหนูเล็บแตกทำไมถึงเล็บแตกล่ะลูก
1: หนูขี่จักรยานล้ม
0: อ๋อหนูขี่จักรยานล้มดังนั้นเวลาที่เราขี่จักรยานเราต้องระมัดระวังใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วค่ะแล้วเด็กๆหลายคนนะคะก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันเลยเวลาขี่จักรยานเนี่ยเราต้องใส่อะไรลูก
1: ใส
0: ่รองเท้าด้วยเพื่อเป็นการป้องกันนั่นเองเก่งมากเลยค่ะพี่ปั้นปรบมือให้กับพี่ปั้นหน่อยค่ะแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้กับคุณครูแพรและเพื่อนๆฟังบ้างดังนั้นคุณครูแพรจะให้เด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ร่วมกันจากนั้นเดี๋ยวเรากลับมาสรุปกิจกรรมกันค่ะ

ในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนเด็กๆนะคะให้ออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้คำถามนะคะเพื่อที่จะกระตุ้นความคิดของเด็กๆและให้เด็กๆนะคะใช้ความคิดของตนเองเพื่อที่จะเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจและคุณครูปลายทางสามารถให้แรงเสริมทางบวกนะคะการชื่นชมเด็กๆนะคะจะทำให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะ

เรื่องราวของเด็กๆปลายทางนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็บอกว่าหนูนะคะไปเดินเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะสนุกมากๆเลยแล้วหนูนะคะก็สังเกตเห็นสภาพแวดล้อมเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ดอกไม้แล้วก็มีสุนัขวิ่งเล่นด้วยค่ะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ตัวเองได้พบเจอมาค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่เราสามารถได้รับข้อคิดต่างๆได้ด้วยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปเลยค่ะ

Hmm?

嗯。

เป้เกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

0: ลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะอุ๊ยน่ารักมากๆเลยค่ะทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็จะมีกิจกรรมมาพาเด็กๆทำด้วยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะเรามาทบทวนข้อตกลงก่อนถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้เก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวช้าๆตามจังหวะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้อะไรคือเร็วตามจังหวะเคลื่อนไหวใช่ไหมถูกต้องเลยเคลื่อนไหวให้เร็วขึ้นตามจังหวะค่ะแล้วถ้าคุณครูแพรเคาะจังหวะแบบนี้ถูกต้องค่ะให้เด็กๆนะคะหยุดอยู่ในท่านั้นทันทีค่ะต่อไปคุณครูแพรจะให้เด็กๆร่วมกันสังเกตทั่วๆบริเวณห้องของเราเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างขอถามเป็นพี่สโนค่ะเห็นโทรทัศน์นั่นเองขอถามเป็นพี่ปังหอมค่ะ
1: เห็นมุมประสบการณ์ค
0: ่
1: ะ
0: เห็นมุมประสบการณ์แล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางนะคะบอกว่าเห็นโต๊ะแล้วก็เห็นเก้าอี้ด้วยค่ะดังนั้นเวลาที่เราเคลื่อนไหวไปชนกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ได้เพราะว่าถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองต่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่ไปพร้อมๆกันให้เด็กๆยืนขึ้นเลย

0: ่อไปนะคะเราจะมาหาพื้นที่กันการหาพื้นที่ต้องทำอย่างไรคะ
1: กางแขน
0: กางแขนนั่นเองแขนของเด็กๆไปชนกับเพื่อนๆหรือว่าสิ่งต่างๆได้ไหมคะ
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาหาพื้นที่กันเลยค่ะดูซิว่ามีใครได้พื้นที่แล้วบ้างใครได้พื้นที่นะคะยืนอยู่กับที่ได้เลยพี่ใบเตยสามารถขยับได้นะคะทุกคนนะคะได้พื้นที่เป็นของตัวเองเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะเด็กๆปลายทางก็ได้พื้นที่เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวพื้นฐานกันค่ะเด็กๆสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปทางด้านหน้าไปทางด้านหลังไปทางซ้ายหรือว่าไปทางขวาก็ได้ค่ะเด็กๆสามารถที่จะกระโดดได้ค่ะหมุนตัวก็ได้แต่ต้องฟัง
1: จ
0: ัง
1: หวะ
0: จังหวะนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยใครทำท่าทางได้น่าสนใจบ้างโอ้โหหลายคนทำท่าทางได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลย

0: คุณครูแพรขอถามเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะอ๋อทำท่ารถนั่นเองขอถามเป็นพี่มาลีทำท่าอะไรคะ
1: แมว
0: แมวด้วยน่ารักมากๆเลยค่ะมีใครเคลื่อนไหวชนกับเพื่อนหรือเปล่านะนี้คุณครูแพรขอถามเด็กๆปลายทางบ้างเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าอะไรอยู่คะอ๋อกำลังทำท่าเป็นหนูแฮมสเตอร์ด้วยค่ะเอแล้วเด็กๆต้นทางล่ะพี่แสนดีทำท่าอะไรคะอ๋อทำท่าทำกับข้าวด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยขอชื่นชมเด็กๆที่เคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะนะคะ

0: ท่าทางของพี่นิรินน่าสนใจมากๆเลยพี่นิรินทำท่าอะไรคะ
1: คนกำลังกินน้ำค
0: ่
1: ะ
0: คนกำลังดื่มน้ำนั่นเองเหมือนมากๆเลยขอถามเป็นพี่โอติค่ะ
1: ท่าเร
0: ือ
1: ค่ะ
0: อ๋อท่าเรือนั่นเองแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะกำลังทำท่าทางพับผ้าห่มด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยค่ะ

หยุดหรือเปล่าคุณครูแพรสังเกตเห็นเด็กๆปลายทางบางคนเมื่อคุณครูแพรขอจังหวะหยุดเด็กๆปลายทางบางคนยังไม่หยุดเลยดังนั้นคุณครูแพรนะคะขออีกรอบนึงนะคะ

0: ใครไม่หยุดหรือเปล่าร
1: อบนี้คุณครูแพรขอถามเป็นพี่น้ำหวานค่ะทำท่าทางเป็นปูเหมือนมากๆเลยขอถามเป็นพี่เบค่ะเก็บหอยด้วยสร้างสรรค์มากๆเลยขอถามเด็กๆปลายทางค่ะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะก็กำลังทำท่าเป็นเต่าด้วยค่ะคุณครูแพรขอชื่นชมเด็กๆที่ไม่ชนกันนะคะและเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะเลยชื่นชมเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆนั่งลงค่ะต่อไปนะคะคุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะนั่นเองเฮ้เด็กๆจำได้ไหมนะว่ายานพาหนะของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะอ๋อมีรถมีอะไรอีกคะเครื่องบินมีเรือด้วยนอกจาก3อย่างนี้ก็มียานพาหนะอีกเยอะแยะมากมายเลยดูซิว่าเด็กๆจะทำท่าเรียนแบบยานพาหนะแบบไหนบ้างถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะเริ่มเลยไหนดูซิว่าเด็กๆจะเรียนแบบยานพาหนะอะไรนะคุณครูแพรขอถามพี่อั่งเปาค่ะอ๋อเรียนแบบยานพาหนะเครื่องบินนั่นเองขอถามเป็นพี่ใบเตยค่ะ
2: จ
1: ัก
2: รยาน
1: อ๋อเรียนแบบยานพาหนะจักรยานนั่นเองเหมือนมากๆเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะโอ้เด็กๆปลายทางนะคะก็เรียนแบบยานพาหนะบอลลูนด้วยค่ะโอ้แต่ต้องเคลื่อนไหวให้ตรงตามจังหวะนะ

0: ูสิคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ต้นน้ำค่ะ
1: ขี่รถยนต
0: ์อ๋อกำลังขับรถยนต์ใช่ไหมคะต่อไปขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
2: พายเรือ
0: พายเรือใช่ไหมคะโอ้โหยอดเยี่ยมเลย

0: ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างว่าเด็กๆปลายทางนะคะกำลังเรียนแบบยานพาหนะอะไรคะ
1: โอ้เด็กๆปลายทางบอกว่าเรียนแบบเป็นยานพาหนะรถตุ๊กๆด้วยค่ะ
2: โอ
0: ้การเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะนะคะเด็กๆต้องเรียนแบบยานพาหนะนั้นเลยนะขอถามเป็นพี่
1: ใบบุญค่ะ
3: ขับรถยนต์ค
1: ่
3: ะ
1: โอ้โหเหมือนมากๆเลยค่ะขอถามเป็นพี่อะไรดีนะพี่ปิ่มค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

รอบนี้ขอถามเด็กๆปลายทางบ้างค่ะเด็กๆปลายทางกำลังทำท่าเรียนแบบยานพาหนะอะไรคะเด็กๆปลายทางบอกว่ากำลังทำท่าเรียนแบบเป็นจรวดด้วยค่ะ

่อไปให้เด็กๆหาพื้นที่แล้วก็นั่งลงได้เลยค่ะหาพื้นที่ของตัวเองแล้วนั่งในท่าที่ผ่อนคลายได้เลยค่ะผู้หญิงนะคะนำกระโปรง

าคลุมหัวเข่าด้วยนะคะต่อไปค่ะเราจะมาร้องเพลงผ่อนคลายกล้ามเนื้อร่วมกันค่ะ1 2 3นวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาทุบทุบทุบทุบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาสับสับสับสับเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลันลาลาลันลาลาลันลาลาลันลาต่อไปคุณครูแพรนะคะอยากจะให้เด็กๆช่วยคุณครูแพรคิดท่าผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน่อยค่ะขอถามเป็นพี่อะไรดีนะขอถามเป็นพี่ปิ่มค่ะอะไรนะคะทุบแขนกี่ครั้งคะ10ครั้งใช่ไหมคะขอ2ข้างเลยได้ไหมคะได้นะคะให้เด็กๆนำแขนของตัวเองขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะทุบไปพร้อมๆกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกข้างนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อไปคุณครูแพรนะคะขอถามเด็กๆปลายทางค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าอยากได้ท่าหมุนคอนะคะกี่ครั้งดีคะ10ครั้งนะคะค่อยๆทำนะคะค่อยๆหมุนนะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10ต่อไปให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิและหลับตาเอามือวางตักและหลับตาได้เลยค่ะดูสิว่าเด็กๆจะทำสมาธิได้ไหมโอ้โหเก่งทั้งเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางเลยค่ะต่อไปให้เด็กๆค่อยๆลุกและกลับที่นั่งของตัวเองค่ะเชิญนั่งเลยค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่มารีนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เคลื่อนไหวเรียนแบบอะไรไปคะยานพาหนะนั่นเองเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกสนุกรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DB7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะและในสัปดาห์นี้เราอยู่กันในหน่วยอะไรคะ
1: การเดินทาง
0: ถูกต้องเลยค่ะหน่วยการเดินทางนั่นเองวันนี้คุณครูแพรจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟไหนใครเคยเดินทางด้วยรถยนต์บ้างโอ้แทบทุกคนเลยใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วไหนใครเคยเดินทางด้วยรถไฟบ้างโอ้หลายคนบางคนก็ยังไม่เคยนะคะดังนั้นนะคะวันนี้เราเลยจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟค่ะคุณครูแพรมีภาพมาให้เด็กๆนะคะร่วมกันสังเกตด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยปิ๊งอุ๊ยเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเด็กๆปลายทางด้วยนะนี่คือภาพอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์ถูกต้องเลยค่ะรถยนต์นั่นเองรถยนต์นะคะก็จะมีประตูแล้วก็หน้าต่างด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่เราขึ้นไปบนรถยนต์เราจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ปลอดภัยล่ะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่เบคอนค่ะเชิญเลยเมื่อพี่เบคอนขึ้นรถยนต์พี่เบคอนจะปฏิบัติตนอย่างไรให้ตัวเองปลอดภัยคะ
2: รัดเข็มขัดครับ
0: รัดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองทำไมถึงต้องรัดเข็มขัดนิรภัยคะ
2: พอรถเบรกเดี๋ยวจะได้เบรกอยู่ครับ
0: ก็คือว่าถ้ารถเบรกเนี่ยถ้าเรารัดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราก็จะไม่บาดเจ็บใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: ลองคิดตามนะคะเด็กๆขาถ้าเด็กๆไม่รัดเข็มขัดนิรภัยแล้วถ้ารถเบรกฟึบหน้าของเด็กๆก็จะไปอะไร
3: ไปกระแทก
0: ไปกระแทกกับเบาะหรือว่าคอนโซลด้านหน้านั่นเองอันตรายไหมคะ
3: อ
0: ันตรายนะคะอาจจะทำให้เด็กๆนะคะบาดเจ็บได้เลยเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะแล้วนอกจากรัดเข็มขัดนิรภัยการนั่งรถยนต์ให้ปลอดภัยควรทำอย่างไรอีกขอถามพี่ใบบุญค่ะเชิญเลยค่ะนอกจากรัดเข็มขัดนิรภัยแล้วเราควรทำอย่างไรคะให้เราปลอดภัยเมื่อเรานั่งรถยนต์คะ
2: เราต้องนั่งอยู่เฉยๆถ้าเรานั่งอยู่ไม่เฉยๆเดี๋ยวเราก็จะไปกระแทกตรงอื่นค่ะ
0: โอ้เก่งมากเลยค่ะก็คือนั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเราไปปีนป่ายที่รถแล้วถ้าเกิดรถเบรกกระทันหันเราจะเป็นอย่างไรคะ
2: ไปโดนสิ่งของค่ะ
0: ตัวเราก็จะไปกระแทกกับสิ่งต่างๆที่อยู่ในรถใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราจะบาดเจ็บไหมล่ะคะเพื่อนๆ
3: บาดเจ็บ
0: โอ้โหบาดเจ็บเลยนะคะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ใบบุญหน่อยค่ะและนอกจากนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ามีกระจกและประตูสังเกตเห็นไหมคะ
3: เห็น
0: ใช่ไหมคะเวลาเราขึ้นรถยนต์เราจะไปเปิดประตูเล่นหรือไปกดกระจกลงเล่นในขณะที่รถแล่นอยู่ได้ไหมล่ะ
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะขอถามคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ฟ้าใสค่ะทำไมในขณะที่รถนะคะแล่นอยู่เราไม่ควรเปิดประตูหรือว่าลดกระจกลงเล่นคะ
2: เพราะว่าถ้าเราเปิดประตูแล้วรถแล่นอยู่เดี๋ยวพอรถเบรกเดี๋ยวเราจะตกรถค่ะ
0: อ๋อก็คือเราอาจจะพลัดตกลงไปได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่รถเบรกนะคะพี่ฟ้าใสขาในขณะที่รถแล่นอยู่เนี่ยถ้าเราไปเปิดประตูเล่นถ้าประตูเปิดออกเราอาจจะพลัดตกลงไปได้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้อย่างนี้อันตรายไหมคะ
2: อันตรายค่ะ
0: แล้วเราควรทำอย่างไรล่ะคะ
2: ห้ามเปิดประตูค่ะ
0: ห้ามเปิดประตูด้วยแล้วกระจกเนี่ยเรากดลงมาแล้วยื่นแขนออกไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ถ้า ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าถ้าเราเปิดแล้วคนขับรถเขาปิดเขาไม่เห็นมือเราเดี๋ยวเขาจะหนีบมือเราได้ค่ะ
0: พี่ฟ้าใสหมายถึงว่าถ้าเราเนี่ยยื่นแขนออกไปแล้วมีรถที่สวนมาอาจจะทำให้เฉี่ยวมือหรือว่าเฉี่ยวแขนเราแล้วเราได้รับบาดเจ็บใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยเคยมีข่าวที่มีเด็กบางคนนะคะเล่นกระจกรถในขณะที่รถเนี่ยแล่นอยู่แล้วก็นำส่วนต่างๆของตัวเองเนี่ยออกไปนอกหน้าต่างรถเด็กๆรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมบาดเจ็บนั่นเองดีนะคะที่แค่โดนเฉี่ยวจากกิ่งไม้เพราะว่าเวลาที่รถแล่นมันก็ผ่านต้นไม้กิ่งไม้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเด็กคนนี้นะคะก็โดนเฉี่ยวจากกิ่งไม้ต้นไม้แต่ถ้าเป็นรถที่สวนมาล่ะอาจจะเกิดอันตรายมากกว่านั้นเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะกระจกเนี่ยเราไปกดเล่นได้ไหมลูก
3: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะกระจกนะคะเด็กๆจะเอาลงได้ก็ต่อเมื่อรถเนี่ยจอดแล้วหรือว่าเด็กๆรอพ่อรอแม่หรือรอผู้ปกครองในรถแล้วก็ต้องการอากาศหายใจก็อาจจะลดกระจกลงได้แต่ว่าในขณะที่รถเล่นอยู่ไม่ควรที่จะลดกระจกลงหรือว่าเปิดประตูเล่นตกลงไหมคะ
3: ตกลงค่ะ
0: ตกลงนะคะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและที่สำคัญอย่างที่พี่เบคอนบอกเลยเราต้องอะไร
3: ร
0: ั
3: ดเข
0: ็
3: มข
0: ั
3: ด
0: รัดเข็มขัดให้เรียบร้อยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อไปคุณครูแพรนะคะก็มีภาพอีกภาพนึงมาให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตด้วยชึบเด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางลองร่วมกันสังเกตดูนะคะว่านี่คือภาพอะไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่สโนว์ค่ะเชิญเลยค่ะภาพนี้ที่พี่สโนว์ได้สังเกตเห็นพี่สโนว์คิดว่าเป็นภาพอะไรคะ
2: รถเมล์ค่ะ
0: เป็นภาพด้านในของรถเมล์หรือว่ารถโดยสารประจำทางใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: พี่สโนว์เคยขึ้นไหมคะ
2: ยังไม่เคยค่ะ
0: ยังไม่เคยใช่ไหมคะแล้วเด็กๆปลายทางเคยขึ้นไหมคะเด็กๆปลายทางบางคนนะคะก็เคยขึ้นแล้วเพื่อนๆต้นทางเคยขึ้นไหมคะไม่เคยใช่ไหมคะบางคนก็เคยขึ้นบางคนก็ไม่เคยขึ้นแล้วพี่สโนว์รู้ไหมว่าถ้าเราจะขึ้นรถโดยสารประจำทางเนี่ยเราควรทำอย่างไรให้เราปลอดภัยคะ
2: ควรนั่งให้เรียบร้อยค่ะ
0: นั่งให้เรียบร้อยเราจะวิ่งบนรถได้มั้ยคะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมล่ะคะ
2: เพราะว่าอาจจะทำให้คนอื่นรบกวนได้ค่ะ
0: พี่สโนหมายถึงว่าเราอาจจะทำให้คนอื่นนะคะรำคาญหรือว่าส่งความรบกวนไปให้เขาใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วนอกจากนี้ถ้าเราวิ่งบนรถโดยสารประจำทางเราอาจจะบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราวิ่งอยู่แล้วรถโดยสารเบรกเราจะเป็นอย่างไรล่ะ
2: บาดเจ็บค่ะ
0: เราอาจจะล้มแล้วก็บาดเจ็บได้เลยใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่สโนว์หน่อยค่ะอย่างเช่นที่พี่สโนว์บอกเลยนะคะเราควรจะนั่งให้เรียบร้อยเมื่อขึ้นรถโดยสารประจำทางนั่นเองแล้วก็ไม่ควรที่จะวิ่งบนรถเพราะว่าถ้าวิ่งบนรถแล้วถ้ารถเบรกขึ้นมาเด็กๆอาจจะล้มศีรษะหรือว่าตัวของเด็กๆนะคะอาจจะไปกระแทกต่างๆได้ใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความรบกวนต่อผู้อื่นด้วยใช่ไหมคะนอกจากนี้เด็กๆลองสังเกตตรงนี้ดูนะนี่เลยตรงนี้คืออะไรคะ
3: หน้าต่าง
0: หน้าต่างหน้าต่างเปิดแบบนี้เพื่อที่จะให้อากาศถ่ายเทนั่นเองแต่เราจะเอามือยื่นออกไปได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: เราจะเอาศีรษะยื่นออกไปได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้หรือเอาตัวอุ๊ยชะโงกดูสิ่งต่างๆได้ไหมคะ
3: ไม
0: ่
3: ได้
0: ทำไมล่ะคะขอถามคุณครูแพรขอถามพี่โอตีค่ะพ พี่โอติคะทำไมเราถึงไม่ควรยื่นแขนหรือยื่นศีรษะหรือแม้แต่ชะโงกหน้าออกไปมองสิ่งต่างๆด้านนอกหน้าต่างคะ
4: เพราะว่ารถจะเฉียวครับ
0: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่ารถนะคะอาจจะเฉี่ยวแล้วทำให้เราเป็นอย่างไรคะ
4: เจ็บครับ
0: บาดเจ็บได้นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่โอติหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะและนี่นะคะก็คือการปฏิบัติตนเมื่อเรานะคะอยู่ภายในรถโดยสารประจำทางแล้วถ้าเราต้องขึ้นล่ะเราจะทำอย่างไรให้เราขึ้นแล้วปลอดภัยเด็กๆคิดว่าทำอย่างไรคุณครูแพรขอถามเป็นพี่ปริมค่ะถ้าพี่ปริมจำเป็นที่จะต้องขึ้นรถโดยสารประจำทางพี่ปริมจะทำอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
4: ต้องรอให้รถหยุดก่อนค่ะ
0: โอ้โหทำไมเราถึงต้องรอให้รถโดยสารประจำทางหยุดก่อนล่ะคะ
4: เพราะว่าถ้าเราไม่รอให้รถหยุดแล้วพอเรากล้ามไม่ดีแล้วเราก็จะตกลงแล้วเราก็จะบาดเจ็บค่ะ
0: ถ้าเราก้าวพลาดในขณะที่เราจะต้องขึ้นรถใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: เราก็อาจจะบาดเจ็บได้เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: เก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ปริมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะถูกต้องเลยเมื่อเราจะต้องขึ้นรถโดยสารประจำทางรถมาแบบนี้ในขณะที่เรายืนรอเราก็ต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่รอให้รถจอดสนิทล่ะรถมาแบบนี้อุ๊ยเรารีบมากเลย

0: เราต้องการขึ้นรถก้าวขึ้นไปเลยฟึบพาดชึบเป็นอย่างไรล่ะบาดเจ็บไหมคะอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้วก็เกิดอันตรายต่อตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยบาดเจ็บหนักได้เลยดังนั้นเวลารอขึ้นรถโดยสารประจำทางต้องยืนรอให้เป็นอย่างไรยืนรอให้เป็นอย่างไรลูก
1: ให้รถหย
0: ุ
1: ดก่อน
0: รอให้รถ

0: ถูกต้องเลยเด็กๆปลายทางลองร่วมกันสังเกตดูนะคะโอ้เด็กๆปลายทางหลายคนบอกว่าหนูเคยเห็นแล้วครับหนูเคยเห็นแล้วค่ะหลายคนนะคะก็เคยเห็นเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางเลยนั่นก็คือรถไฟนั่นเองแล้วการที่เราจะต้องขึ้นรถไฟเราจะต้องยืนอย่างไรให้เราปลอดภัยล่ะขอถามเป็นพี่พีคค่ะเชิญเลยค่ะพี่พีคเคยขึ้นรถไฟไหมคะ
1: ไม่เคยค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพี่พีคคิดว่าถ้าพี่พีคจะต้องขึ้นรถไฟเนี่ยพี่พีคต้องยืนอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: ไป
0: ยืนอย่างไรคะ
1: หลังสีตรงหลังที่สีเหลือง
0: ตรงหลังเส้นสีเหลืองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไหนพี่พีคลองชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะพี่พีคหันหน้ามาทางนี้เลยอ่ะชี้ให้เพื่อนๆดูหน่อยตรงไหนคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ
2: ถ
0: ู
2: กต
0: ้
2: องค่ะ
0: ถูกต้องเลยเก่งมากเลยค่ะพี่พีคตรงนั้นนะคะก็คือเส้นสีเหลืองหรือว่าเส้นปลอดภัยนั่นเองปรบมือให้กับพี่พีคหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะเส้นสีเหลืองตรงที่พี่พีคชี้ไปนะคะก็คือเส้นปลอดภัยการที่เราจะยืนรอรถไฟให้ปลอดภัยก็คือเราจะต้องยืนที่หลังเส้นสีเหลืองถ้าเรายืนด้านหน้าเส้นสีเหลืองตรงนี้เด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรคะ
3: รถไฟเฉียว
0: ถูกต้องเลยถ้ารถไฟมาเร็วรถไฟก็สามารถที่จะเฉี่ยวเราได้ใช่ไหมคะและนอกจากนี้อาจจะทำให้เรานะคะตกลงไปที่รางรถไฟก็ได้ถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ู
2: กต้อง
0: โอ้โหถ้าเราไม่ยืนหลังเส้นสีเหลืองเนี่ยอันตรายไหมคะ
2: อันตราย
0: มากๆเลยดังนั้นคุณครูแพรอยากจะขออาสาสมัครมาลองยืนให้เพื่อนๆดูซิว่าการยืนรอรถไฟให้ปลอดภัยเนี่ยทำอย่างไรโดยคุณครูแพรจะมีเส้นสีเหลืองให้จำลองสถานการณ์ดูซิคุณครูแพรขอเป็นพี่ปังหอมค่ะเชิญเลยค่ะสมมติว่าทางด้านนี้คือรางรถไฟและรถไฟกำลังจะวิ่งมาพี่ปังหอมต้องยืนอย่างไรคะเราอาจจะขยับออกมาจากเส้นชีอย่างนิดนึงถูกไหมคะเพื่อนๆ
2: ถูกต้องค่ะ
0: การที่พี่ปังหอมยืนแบบนี้คือยืนตรงไหนของเส้นสีเหลืองคะ
1: สีเหลืองค่ะ
0: ยืนตรงด้านหลังเส้นสีเหลืองนั่นเองเก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ปังหอมหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะดังนั้นถ้าเด็กๆไปขึ้นรถไฟเด็กๆต้องรอรถไฟนะคะให้ปลอดภัยโดยการยืนหลังเส้นสีเหลืองนั่นเองค่ะภาพต่อไปที่คุณครูแพรจะให้เด็กๆได้ร่วมกันสังเกตนะคะก็คือนี่เลยชิปให้เด็กๆต้นทางและเด็กๆปลายทางนะคะร่วมกันสังเกตไปพร้อมๆกันเลยค่ะภาพนี้คือภาพอะไรคะ
4: ภายในรถไฟ
0: อุ๊ยเก่งมากเลยค่ะพี่นิรินทร์งั้นดังนั้นพี่นิรินทร์มาตอบคุณครูแพรหน่อยสิภายในของรถไฟเนี่ยพี่นิรินทร์สังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
1: มีที่นั่ง
0: มีที่นั่งด้วยแล้วด้านข้างที่นั่งเป็นอะไรคะ
1: มีหน้าต่างค่ะ
0: มีหน้าต่างด้วยใช่แล้วค่ะแล้วเวลาที่เราต้องขึ้นไปนั่งบนรถไฟเนี่ยเราต้องนั่งอย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: นั่งระมัดระวัง
0: นั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราเนี่ยสามารถไปวิ่งบนรถไฟได้ไหมล่ะคะ
1: ไม่ได้ค่ะ
0: ทำไมคะ
1: เพราะว่าถ้ารถไฟหยุดเดี๋ยวเราจะล้มลงไปค่ะ
0: ถูกต้องเลยค่ะเมื่อรถไฟเบรกนะคะเด็กๆอาจจะเสียการทรงตัวแล้วตัวของเด็กๆนะคะก็จะล้มหรือว่าไปกระแทกกับสิ่งต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่แล้วแล้วพี่นิรินทร์เคยขึ้นรถไฟไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: โอ้พี่นิรินทร์เคยขึ้นรถไฟด้วยแล้วเป็นอย่างไรคะ
1: ในข้างในรถไฟมีที่เก็บกระเป๋าค่ะ
0: มีที่เก็บกระเป๋าด้วยแล้วเป็นอย่างไรอีกคะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็มีพัดลมค่ะ
0: มีพัดลมด้วยแล้วพี่นิรินเนี่ยขึ้นรถไฟแล้วพี่นิรินนั่งอย่างไรคะ
1: นั่งให้ดีๆค่ะ
0: นั่งดีๆแล้วพี่นิรินสังเกตเห็นหน้าต่างใช่ไหมคะ

0: ใช่ค่ะ
1: แล้วพี่นิรินทร์ชะโงกหน้าออกไปดูข้างนอกไหมคะ
0: ไม่ค่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
0: เพราะว่าถ้าชะโงกหน้าออกไปเดี๋ยวเราจะไปเฉี่ยวค่ะ
1: อ๋อเราก็จะอาจจะเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่นิรินทร์หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและนี่นะคะก็คือการปฏิบัติตนนะคะเมื่อขึ้นรถไฟนั่นเองถ้าเด็กๆคนไหนต้องขึ้นรถไฟเนี่ยต้องนั่งให้เป็นอย่างไรคะนั่งให้เรียบร้อยสามารถที่จะวิ่งบนรถไฟได้ไหม
2: ไม
1: ่
2: ได
1: ้ไม่ได้เพราะว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเด็กๆนะคะนั่งรถไฟเด็กๆต้องปฏิบัติตัวอย่างไรล่ะคะนั่งให้เรียบร้อยวิ่งบนรถไฟได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะ
1: เพราะว่าอะไรคะเดี๋ยวเราจะบาดเจ็บนั่นเองแล้วเด็กๆนะคะสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าบนรถไฟนะคะเขาก็จะเปิดหน้าต่างแบบนี้เพื่อระบายอากาศใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่แต่ว่าเปิดหน้าต่างแบบนี้เราจะยื่นมือหรือว่าส่วนต่างๆออกไปนอกหน้าต่างได้ไหมคะ
2: ไม่ได้ค
1: ่
2: ะ
1: ทำไมล่ะคะอ๋อเพราะว่าสิ่งต่างๆอาจจะเฉี่ยวเด็กๆได้ใช่ไหมคะแล้วถ้าเฉี่ยวจะเป็นอย่างไรล่ะคะ
2: บาดเจ็บ
1: ถูกต้องเลยอาจจะทำให้เด็กๆบาดเจ็บหรือว่าเกิดอันตรายได้นั่นเองและนี่นะคะก็คือการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเราขึ้นรถยนต์หรือแม้กระทั่งรถโดยสารประจำทางและรถไฟนั่นเองค่ะเราต้องปฏิบัติตัวและทำให้ตัวเองปลอดภัยใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ใช่แล้วค่ะต่อไปนะคะเด็กๆค่ะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่ดังนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับกิจกรรมต่อไปกันเลยค่ะ
2: yeah!

Oh,

ขนมของเป้เป้หายไปเพื่อนๆรู้หรือไม่ครับว่าใครเอาไปเจ้ามดตัวน้อยนั่นเองเพื่อนๆดูสิครับว่ามดตัวนิดเดียวรวมกันหลายๆตัวสามารถแบกของที่ใหญ่กว่าตัวเองได้หลายเท่าเก่งจริงๆนะครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เสนอตอนขบวนรถไฟโอ้วันนี้อากาศสดใสจังเลยเอ๊พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
1: แครอทครับ
0: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไร
2: แครอทค่ะ
0: รับบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
2: ฮะวิตามิน A
0: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
2: เบต้า
0: เบต้าแคโรทีน
2: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
0: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
1: วิตามิน A
2: บำรุงสายตา
0: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๊รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอ๊แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: ทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะใจคิดดีนะฟาฟาแรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปูนปูนปูนปูนฮ่าปูนปูนฮ่าปูนปูน
1: ฮ่าอ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปูนปูน

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในวันนี้นะคะคุณครูแพรก็มีกิจกรรมศิลปะสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะแต่ก่อนที่เรานะคะจะไปดูกิจกรรมศิลปะกันคุณครูแพรจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมกันก่อนค่ะให้เด็กๆทำท่าทางตามคุณครูแพรเลยนะคะ1 2 3มีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมีแมลงตัวหนึ่งบินมาเกาะจมูกกระต่ายมันจึงปัดมันจึงปัดแมลงก็บินหนีไปเก่งมากๆเลยค่ะและกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็คือ1กิจกรรมปั้นค่ะ

0: ะก็คือนี่เลยค่ะจานกระดาษนั่นเองค่ะนี่เลยนี่นะคะจานกระดาษนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยค่ะกระดาษสีนั่นเองชิปนี่เลยค่ะคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมให้กับเด็กๆได้นะคะถ้าไม่มีกระดาษสีสามารถใช้เป็นกระดาษนิตยสารหรือว่ากระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเชือกค่ะนี่เลยค่ะเชือกนะคะด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นมัดปมไว้แบบนี้เลยค่ะโดยใช้หลอดนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถมัดปมโดยใช้ลูกปัดได้นะคะอีกทางด้านหนึ่งนะคะก็จะพันสก็อตเทปใส่ไว้แบบนี้เลยค่ะนี่เลยเด็กๆจะได้ร้อยได้ง่ายนะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นสีเทียนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นกรรไกรปลายมนค่ะนี่เลยค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยหลอดค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมีลูกปัดด้วยค่ะไว้สำหรับในการร้อยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะแล้วถ้ามือเราเปื้อนกาวเราต้องใช้
1: ผ้าเช็ดมือ
0: ผ้าเช็ดมือนั่นเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆค่ะคุณครูแพรจะมาสาธิตวิธีการทำโมบายรถยนต์ให้เด็กๆได้ชมกันเลยค่ะเดี๋ยวขยับก่อนนะเด็กๆจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะอันดับแรกเลยนะคะคุณครูแพรจะให้เด็กๆหยิบจานกระดาษมาจากนั้นให้เด็กๆนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดนะคะตามรอยที่พับเลยโดยใช้กรรไกรนั่นเองค่ะนี่เลยค่ะตัดนะคะแต่คุณครูแพรนะคะมีจานกระดาษที่ตัดไว้อยู่แล้วค่ะนี่เลยพอตัดเสร็จแล้วนะคะจะเป็นในรูปแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะซึ่งรูตรงนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถใช้เครื่องมือในการเจาะให้กับเด็กๆได้ค่ะเราจะใช้ซี่ของจานกระดาษนะคะด้านหนึ่งเป็นตัวรถค่ะแบบนี้เลยอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะทำมาเป็นล้อนะคะแต่อันดับแรกเลยคุณครูแพรจะระบายสีที่ตัวรถก่อนค่ะโดยใช้สีอะไรคะเด็กๆ
1: ส
0: ี
1: เท
0: ีย
1: น
0: สีเทียนนั่นเองค่ะคุณครูแพรก็จะระบายตัวรถเลยการระบายตัวรถนะคะเด็กๆสามารถเลือกสีได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยนะคะเด็กๆอยากได้รถสีอะไรเด็กๆระบายได้เลยรถเนี่ยสามารถมีหลากหลายสีได้เลยนะคะใช่ไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคุณครูแพรก็ได้สามารถมีได้หลากหลายสีได้เลยตามที่เด็กๆต้องการเลยระบายให้หมดเลยนะคะสมมติคุณครูแพรระบายเสร็จแล้วสมมตินะคุณครูแพรระบายเสร็จเรียบร้อยแล้วหมดแล้วจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะใช้จานกระดาษอีกซีกหนึ่งค่ะชึบซีกนี้นะคะนี่เลยค่ะซีกนี้เลยคุณครูแพรนะคะก็จะวาดเป็นล้อรถยนต์ชึบล้อรถยนต์แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ระบายสีชึบแบบนี้เลยนี่คุณครูแพรก็จะกดสีแล้วก็ระบายให้เข้มเลยนะคะจากนั้นเราจะนำล้อรถยนต์ออกมาได้อย่างไรคะเด็กๆคะตัดออกมานั่นเองโดยใช้กรรไกรปลายมนนั่นเองค่ะคุณครูแพรก็จะตัดออกมาเลยชึบนี่คุณครูแพรก็จะค่อยๆตัดเด็กๆต้องระวังนิ้วมือของเด็กๆด้วยนะเพราะว่ากรรไกรนะคะมีความคมนั่นเองถ้าตัดออกมาแล้วจะมีเศษกระดาษแบบนี้เราจะนำไปไหนคะ ทิ้งนั่นเองค่ะที่ถังขยะหรือว่าคุณครูปลายทางสามารถจัดเตรียมตะกร้าสำหรับทิ้งขยะให้กับเด็กๆได้นะคะชึบอีกล้อหนึ่งชึบนี่เลยก็จะตัดออกมาชึบแบบนี้จากนั้นคุณครูแพรก็จะนำล้อนะคะไปติดที่ตัวรถนั่นเองโดยใช้อะไรคะกาวการทากาวของคุณครูแพรต้องทำอย่างไรก่อนปาดกาวทาไปที่ล้อเลยค่ะจากนั้นก็ติดลงไปแบบนี้ทาไปที่ล้อเลยแบบนี้นะคะอาจจะทาไปครึ่งล้อก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้แค่ครึ่งหนึ่งของล้อติดลงไปเลยชึบก็จะได้แบบนี้จากนั้นกระดาษสีเอามาทำอะไรกระดาษสีสามารถนำมาตกแต่งรถได้ค่ะเลือกได้เลยคุณครูแพรนะคะก็อยากทำเป็นหน้าต่างรถค่ะคุณครูแพรก็วาดเป็นหน้าต่างรถแบบนี้เด็กๆไม่จำเป็นต้องวาดหน้าต่างเหมือนคุณครูแพรก็ได้นะคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะนี่เลยจากนั้นคุณครูแพรนะคะก็จะใช้กรรไกรนะคะตัดออกมาค่ะเศษกระดาษที่ยังเหลืออยู่นี่นะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ต่อได้นะคะนี่คุณแพรคุณครูแพรก็จะตัดออกมาเลยชึบนี่เลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็สามารถทำไฟรถได้ค่ะตามที่เด็กๆต้องการได้เลยนะคะเด็กๆนะคะสามารถตกแต่งได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยค่ะต่อมานะคะเมื่อเด็กๆนะคะตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูแพรก็จะให้เด็กๆนะคะนำลูกปัดแล้วก็หลอดนะคะมาร้อยเลยค่ะร้อยใส่เชือกเลยนะคะนี่เลยก็จะร้อยเข้าไปแบบนี้เลยค่ะการร้อยนะคะก็ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะเด็กๆอาจจะร้อยหลอดลงไปก่อนแล้วก็ร้อยลูกปัดตามก็ได้ค่ะหรือว่าจะร้อยลูกปัดลงไปก่อนแล้วก็ร้อยหลอดตามก็ได้ตามความคิดแล้วก็จินตนาการของตัวเองได้เลยเมื่อเด็กๆนะคะร้อยเสร็จแล้วคุณครูแพรจะให้เด็กๆนะคะร้อยทั้งหมดคนละ2เส้นนี่พอร้อย2เส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเด็กๆปลายทางสามารถให้คุณครูประจำชั้นนะคะมัดเข้าไปกับรูได้เลยค่ะตรงนี้ได้เลยค่ะก็จะเป็นโมบายรถยนต์นั่นเองยากไหมคะ
1: ไม่ยากค่ะอ
0: ย่างนี้เลยนะคะ2เส้นเลยแบบนี้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำครบอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วคุณครูแพรก็จะให้เด็กมุมประสบการณ์ค่ะซึ่งมุมในวันนี้นะคะก็คือมุมหนังสือค่ะ

0: คุณครูแพรนะคะขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆนะคะมีสมาธิและตั้งใจในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะในวันนี้ใครอยากออกมานำเสนอผลงานบ้างวันนี้คุณครูแพรขอเป็นพี่ออมทรัพย์ค่ะเชิญเลยเชิญเลยค่ะไหนวันนี้พี่ออมทรัพย์จะนำผลงานอะไรมานำเสนอนะเชิญเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรถือผลงานให้วันนี้พี่ออมทรัพย์ทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีน้ำค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีน้ำวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: เป็นรูปบ้านต้นไม้แล้วก็พระอาทิตย์
0: อ๋อเป็นบ้านแล้วก็มีสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อนๆชอบผลงานของพี่ออมทรัพย์ไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่ใบบุญค่ะ
3: ชอบตรงพระอาทิตย์
0: ชอบตรงพระอาทิตย์เพราะว่าอะไรคะอ๋อเพราะว่าพี่ออมทรัพย์นะคะวาดได้สวยเลยใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ออมทรัพย์หน่อยค่ะไหนนี้มีใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่ภาคินค่ะไหนดูซิวันนี้พี่ภาคินจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆ นะเชิญเลยค่ะมาเลยวันนี้พี่ภาคินทำกิจกรรมอะไรมาคะ
4: กิจกรรมใหม่ครับ
0: กิจกรรมใหม่นั่นเองแล้วพี่ภาคินทำอย่างไรคะ
4: พับจานกระดาษก่อนแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ระบายสีแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ร้อย
0: เป็นโมบายรถยนต์เลยใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆชอบผลงานของพี่ภาคินไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่นิลินค่ะ
5: ชอบตรงทั้งหมดเลยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
5: เพราะว่าภาคินระบายสีเนียนค
0: ่
5: ะ
0: เพราะว่าพี่ภาคินระบายสีเนียนมากๆเลยคุณครูแพรก็ขอชื่นชมในเรื่องนี้เลยค่ะเก่งมากๆเลยปรบมือให้กับพี่ภาคินหน่อยค่ะต่อมาไหนใครอยากออกมานำเสนอผลงานอีกบ้างคุณครูแพรขอเป็นพี่เบคอนค่ะไหนดูซิวันนี้พี่เบคอนจะนำผลงานอะไรมานำเสนอเพื่อนๆนะโอ้โหวันนี้พี่เบคอนทำกิจกรรมอะไรมาคะ
6: กิจกรรมใหม่ครับ
0: ทำอย่างไรคะเนี่ย
6: เริ่มมาสีเขียนชื่อก่อนครับแล้วก็พับจานกระดาษครับแล้วก็ตัดครับแล้วให้คุณครูเจาะรูให้ครับแล้วก็เริ่มมาสีครับแล้วก็ตกแต่งครับแล้วก็ร้อยลูกปัดครับ
0: โอ้โหเก่งมากๆเลยแล้วทำเป็นโมบายอะไรนะคะ
6: โมบายรถยนต์ครับ
0: โมบายรถยนต์นั่นเองยอดเยี่ยม

0: แอมเลยหนูชอบผลงานของตัวเองไหมคะ
1: ชอบครับ
0: เพื่อนๆชอบไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนคะขอถามเป็นพี่พีคค่ะอ๋อเพราะว่าพี่เบคอนนะคะทำได้มีรายละเอียดแสดงว่าชอบหมดเลยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่เบคอนหน่อยค่ะเก่งมากค่ะต่อไปคุณครูแพรขอคน

0: เชิญเลยค่ะพี่แสนดียืนทางนี้เลยวันนี้พี่แสนดีทำกิจกรรมอะไรมาคะ
1: สีเทียนค่ะ
0: วาดภาพด้วยสีเทียนวันนี้วาดเป็นรูปอะไรคะ
1: สวนมหัศจรรย์ค่ะ
0: โอ้สวนมหัศจรรย์นั่นเองโอ้โหแล้วพี่แสนดีเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ต่อเติมพี่แสนดีอยากจะต่อเติมอะไรไหมคะ
1: ไม่แล้วค่ะ
0: แสดงว่าชอบแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเพื่อนๆชอบผลงานของพี่แสนดีไหมคะ
2: ชอบค่ะ
0: ชอบตรงไหนเอ่ยขอถามเป็นพี่สโนค่ะ
3: ชอบท
0: ั้
3: งหมดเลย
0: เพราะว่าอะไรคะ
3: เพราะว่าแสนดีทำได้มีรายละเอียดเยอะค
0: ่
3: ะ
0: เพราะว่าภาพของพี่แสนดีนะคะค่อนข้างมีรายละเอียดเยอะเลยใช่ไหมคะถึงมากเลยปรบมือให้กับพี่แสนดีหน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆเก่งกันทุกคนเลยเพราะว่าเด็กๆนะคะตั้งใจและมีความพยายามในการทำผลงานศิลปะของตัวเองทุกคนเลยค่ะแต่ว่าต่อไปนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆรอเด็กๆอยู่แต่ก่อนอื่นเลยคุณครูแพรจะพาเด็กๆไปเข้าห้องน้ำล้างมือดื่มน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ
2: yeah!

0: กลับเข้าสู่ช่วงของกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูแพรมีเกมที่ค่อนข้างท้าทายความคิดแล้วก็ความสามารถของเด็กๆมากๆเลยมาฝากเด็กๆด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทบทวนข้อตกลงก่อนเด็กๆเล่นเกมร่วมกับใครคะ
1: เพื่อนๆ
0: ดังนั้นเราต้องทำอย่างไรคะ
1: แบ่งปันซึ่งกันและก
0: ัน และรู้จักกันเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูแพรก็อยากให้เด็กๆนะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆด้วยค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันที่ชื่อเกมเลยเกมการศึกษาหน่วยที่19การเดินทางชื่อเกมเกมตารางสัมพันธ์วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมตารางสัมพันธ์กันค่ะเรามาดูกันที่ตัวเกมเลยค่ะเกมนะคะก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของตารางนั่นเองค่ะซึ่ง3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มภาพหลักนะคะที่เป็นภาพโครงร่างของสิ่งต่างๆค่ะกลุ่มที่2นะคะจะเป็นภาพหลักเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นในส่วนของส่วนประกอบของโครงร่างนั่นเองค่ะและกลุ่มที่3นะคะจะเป็นชิ้นส่วนของเกมค่ะเดี๋ยวคุณครูแพรนะคะจะมากระจายเกมให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะชิปคุณครูแพรนะคะก็จะวางในส่วนของภาพหลักก่อนเลยภาพหลักนะคะคุณครูแพรก็จะวางแบบนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะส่วนนี้นะคะก็คือภาพหลักที่ต้องวางทางด้านบนค่ะเป็นภาพหลักที่เป็นภาพโครงร่างของสิ่งต่างๆค่ะภาพนี้คือภาพโครงร่างของอะไรคะ
1: บ
0: ้านนั่นเองส่วนภาพนี้นะคะก็เป็นภาพโครงร่างของคนภาพนี้เป็นภาพโครงร่างของจักรยานใช่แล้วค่ะส่วนภาพนี้นะคะเป็นภาพโครงร่างของรถยนต์นั่นเองต่อมาค่ะภาพหลักต่อไปเราจะมาวางทางด้านข้างตรงนี้ค่ะนี่เลยคุณครูแพรก็จะมาวางภาพหลักที่เป็นภาพส่วนประกอบของโครงร่างค่ะซึ่งเด็กๆจะสังเกตเห็นนะคะว่าจะมีจุดอยู่ตรงนี้ถ้ามีจุดเดียวนะคะก็จะวางทางด้านช่องนี้เลยค่ะต่อมานะคะถ้ามี2จุดก็จะวางถัดลงมาค่ะถ้ามี3จุดก็วางเรียงต่อกันมาแบบนี้เลยและจุดสุดท้ายก็คือมี4จุดก็วางเป็นช่องสุดท้ายเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาร่วมสังเกตค่ะในส่วนของภาพหลักที่เป็นส่วนประกอบค่ะภาพหลักที่เป็นส่วนประกอบ

0: นะคะก็ในส่วนของอะไรคะหลังคาบ้านแล้วก็ล้อจักรยานแล้วก็
1: เสื้อกล้าม
0: แล้วก
1: ็
0: ล้อรถยนต์นั่นเองภาพหลักต่อมานะคะก็จะมี
1: กางเกง
0: แล้วก็มีแฮนด์ของจักรยานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะต่อมาก็จะเป็นหน้าต่างของบ้านนั่นเองแล้วก็จะเป็นไฟรถยนต์นั่นเองค่ะต่อมานะคะภาพหลักต่อมาก็จะมีที่นั่งจักรยานเสื้อยืดประตูที่มีลูกบิดแล้วก็ประตูรถยนต์ต่อมาค่ะเป็นในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของพวงมาลัยรถยนต์ค่ะแล้วก็เป็นที่ปั่นจักรยานนะคะแล้วก็มีรองเท้าแล้วก็เป็นหน้าต่างที่มีอะไรคะพาม่านนั่นเองค่ะต่อมานะคะคุณครูแพรก็จะกระจายชิ้นส่วนของเกมค่ะนี่เลยค่ะชิ้นส่วนของเกมจะค่อนข้างเยอะนะคะเด็กๆค่ะสลับนิดนึงชึบนี่เลยค่ะเวลาเราเล่นนะคะเราจะสังเกตไปทีละช่องนะคะก็คือจะสังเกตไปในทางช่องที่เป็นแนวตั้งแบบนี้เลยนะคะช่องนี้จะเป็นส่วนที่เป็นบ้านนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าถ้าคุณครูแพรจะนำชิ้นส่วนเกมมาวางช่องนี้จะเลือกชิ้นส่วนเกมชิ้นไหนดีคะขอถามเป็นพี่ขอถามเป็นพี่นิลินค่ะเชิญเลยค่ะอันดับแรกเลยพี่นิลินนะคะสังเกตนะคะภาพหลักที่อยู่ด้านบนก่อนเป็นแบบนี้แล้วก็สังเกตภาพหลักที่อยู่ด้านข้างเพิ่มอะไรเข้ามาคะ
2: หลังคาบ้าน
0: หลังคาบ้านดังนั้นพี่นิลินหาเลยค่ะบ้านที่มีหลังคาวางเลยค่ะถูกไหมคะเพื่อน
1: ๆถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่นิลินหน่อยค่ะช่องต่อไปนะคะคุณครูแพรขอเป็นพี่ฟ้าใสค่ะเชิญเลยค่ะช่องต่อไปก็ยังอยู่ที่โครงร่างบ้านนะคะแล้วก็มีหลังคาแล้วต่อมานะคะก็จะเพิ่มเป็นอะไรเข้ามาคะ
3: หน้าต่าง
0: หน้าต่างพี่ฟ้าใสลองสังเกตเลยค่ะชิ้นไหนดีคะที่เพิ่มหลังคากับหน้าต่างเข้ามาถูกไหมคะเพื่อนๆ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้
1: องค
0: ่
1: ะ
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้กับพี่ฟ้าใสหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเกมนี้นะคะจะค่อนข้างที่ต้องใช้การสังเกตมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะต้องสามัคคีและร่วมกันเล่นเกมคิดแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะเด็กๆค่ะเอาละค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมการศึกษาได้เลยค่ะ

0: เด็กๆทุกกลุ่มนะคะตั้งใจในการเล่นเกมทุกกลุ่มเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเด็กๆยังสามารถเล่นเกมตารางสัมพันธ์ได้คุณครูปลายทางนะคะก็เข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆด้วยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเราได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุณครูแพรขอตัวแทนออกมาสรุปช่วยคุณครูแพรหน่อยสิคุณครูแพรขอเป็นพี่ BM ค่ะเชิญเลยวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรไปคะ
1: ตามปฏิบัติตน
0: เมื่อเดินทางโดยอะไรคะ
1: รถยนต
0: ์รถยนต์แล้วเราต้องปฏิบัติตนอย่างไรให้เราปลอดภัยล่ะคะ
1: กับเข็มขัด
0: คาดเข็มขัดนิรภัยนั่นเองแล้วสามารถที่จะนำมือหรือว่าส่วนต่างๆยื่นออกนอกหน้าต่างรถได้ไหมลูก
1: ไม่ได้ครับ
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเราโดนรถนี่มือ
0: เดี๋ยวโดนรถนะคะเฉี่ยวใช่ไหมลูกแล้วก็เกิดการบาดเจ็บใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วถ้าเราจะต้องเดินทางโดยรถไฟเราจะต้องยืนรออย่างไรให้ปลอดภัยคะ
1: ยืนรอที่เส้นเหลือง
0: ยืนข้างหน้าเส้นเหลืองได้ไหมล่ะ
1: ได้
0: ได้หรอ
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้นะคะเราต้องยืนด้านหลังของเส้นเหลืองนั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะเก่งมากเลยปรบมือให้กับพี่ BM หน่อยค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะตั้งแต่กิจกรรมแรกสนทนาข่าวและเหตุการณ์เด็กๆนะคะออกมาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจค่ะและเด็กๆนะคะก็มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะเด็กๆนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ตรงตามจังหวะและสามารถเคลื่อนไหวเรียนแบบยานพาหนะได้ด้วยเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะคะเมื่อเดินทางโดยรถยนต์และรถไฟนอกจากนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้ด้วยนะคะว่าถ้าตนเองนะคะได้ขึ้นรถโดยสารประจำทางแล้วตนเองต้องทำอย่างไรให้ปลอดภัยนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็เป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะในกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆก็ได้แบ่งปันอุปกรณ์ศิลปะร่วมกันและเด็กๆนะคะก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างน่าสนใจมากๆเลยค่ะต่อมาค่ะเป็นกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะเด็กๆช่วยกันคิดแก้ปัญหานะคะและรู้จักการรอคอยด้วยยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ตอนนี้เวลาของเราเป็นอย่างไรคะดังนั้นเรามาร้องเพลงร่วมกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ค่ะ
0: ได้นะคะ1 2 3วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆไปเล่นกันที่สนามเด็กเล่นอยู่ๆเกิดฝนตกมีเสียงฟ้าร้องดังมากเปเป้และเพื่อนๆกลัวมากมีใครจำได้ไหมครับว่าเปเป้กับเพื่อนกลัวอะไรบ้างเฉลยที่แท้ภาพที่เปเป้และเพื่อนๆกลัวคิดว่าเงาปีศาจก็คือภาพเงาต้นไม้นั่นเองครับ

0: เสนอตอนอบอบสวัสดีจ้าเด็กๆขอต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่อันแสนสดใสดูสิจ้าพระอาทิตย์กำลังส่องแสงระยิบระยับเลยเอ๊ะทำไมพระอาทิตย์ถึงได้มีขนด้วยล่ะเนี่ยอ้าวพระอาทิตย์บินไปไหนมาไหนได้ด้วยเหรอจ๊ะเอ๊ดูท่าว่านี่จะไม่ใช่พระอาทิตย์ซะแล้วละมั้งอ๋อนึกว่าใครที่ไหนที่แท้ก็ฟาฟานี่เองยังร่าเริงเหมือนเคยเลยนะฟาฟาอ้าวเด็กๆจ๊ะมาทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่กันหน่อยสิจ๊ะฟาฟาจ้าสวัสดีครับฟาฟาครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับทักทายแบบนี้น่ารักมากเลยจ้าฟาฟาว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปไหนเอ่ย
1: ไปเที่ยว

0: ลืมไปว่าฟาฟามีพลังพิเศษสามารถเก็บเสียงได้ไกลว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือยังว่ามันคือตัวอะไร
1: ไม่รู้เลยครับ
0: อ้าวยังไม่รู้หรอกเหรอจ๊ะจะทำยังไงดีล่ะเนี่ย
1: ต้องถามเพื่อน
0: จริงด้วยถ้าเราไม่รู้อะไรเราก็ต้องไปถามเอาจากคนอื่นเนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟาจะไปถามใครล่ะเนี่ย
1: แคทโต
0: ้นี่คือแคทโต้เพื่อนของฟาฟาเองหลับสบายเชียวนะ

0: เป็ดกราบกราบ
1: มันร้องอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ไม่รู้อ๋อไปถามแรปโบ้แรปบี้สิ
1: ฮ่าด้วยขอบใจจ้าสวัสดีฟ้าฟ้าน
2: ี่แรปโบ้แล้วนี่ก็แรบบี
1: ้นี่นี่นี่ตัวอะไรเอ่ยอ๊อบอ๊อบอ๊อบอ๊อบ
0: ตั๊กแตน
2: โอ้ไม่ใช่หรอกจ้าแรบโบ้ถึงมันจะชอบกระโดดเหมือนกับพวกเธอแต่มันก็ไม่ใช่ตั๊กแตนหรอกนะจ๊ะ
1: จริงเหรอลองไปถามลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ดูสิจริงด้วยขอบใจจ้า
2: สวัสดีฟ้าฟ้า
3: สวัสดีจ้ะ
2: และนี่ก็คือลุงโคโค่กับป้าแมงโก้ค่ะ
1: นี่ตัวอะไรเหรอครับอ๊อบอ๊อบ
2: เอเสียงคุ้นๆแฮะกบใช่ไหมจ๊ะ
3: ตัวสีเขียวกระโดดบนบกก็ได้และว่ายน้ำก็เป็น
1: เย้กบกบกระโดดกบกระโดดรับ
2: ดีใจด้วยนะฟ้าฟ้าหนูก็จำไว้นะจ๊ะเวลาหนูเกิดสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไร

ลองเข้าไปถามผู้ใหญ่ดูสิจ๊ะบางทีอาจจะได้คำตอบอะไรดีๆก็ได้นะวันนี้เวลาหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะ

Ah.

0: Go.
1: ช่วยกันดูสิว่ารูปเงานี้คือเงาอะไรครับเฉลย

0: ใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: ว
3: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษกแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: โอ้โหทำไมยังในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่เช่นของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญฮะ
5: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
3: ่าแม่สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ย
3: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
1: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
5: อ่ะนั่งลอง
3: นั่งลอง
5: นั่งลอง
3: น
5: ั่
3: ง
5: ลองซิซิขอ
3: คุณชิปแมวเป็นนั่งซิ
5: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
4: อ๋อใช่
5: เนี่ยพวกก็มาเล่นกัน
3: หมอครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองน

0: ขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพทเท
1: อ
0: ราปีใช่ค่ะ
2: เป็นการรักษา
0: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
2: อม
0: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
3: เพทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
2: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
0: ค่ะ
2: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
0: จริงจริงมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณกอก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
2: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
1: ไม่เลือก
3: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
2: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ไปจับพัดจับผูยังไงฮะมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
0: ภรรยา
4: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด
2: ้
4: ว
2: ยเหรอ
4: ใช่
0: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
2: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าข้าว199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
2: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
2: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55ตัว
2: เนี่ยผมมีเมนูอยู่แล้วคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อมหานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: นะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
2: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมุติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
2: แม่เลี้ยงอะไรนะ
5: บีเกิล
2: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
0: ตัวที่หูยาวๆ
4: ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
5: เวลามีคนเดินผ่าน
4: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
2: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัวพันหนึ่งเป็นชิสุอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงนะฮะ
3: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
2: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
0: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: ใหญ่พาซ่า
6: เ
3: ยังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
2: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
4: ใช่ครับ
2: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
4: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้ก็เป็นเจ้าบัตเตอร์ที
2: ่
4: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
2: คุณหมาไม่กวาดได้เหรอ
4: ใช่อาจจะ
2: ไม่ถูกพื้น
4: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
0: ทำไมเป็นแบบน
4: ั้
0: นล่ะ
4: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนก็จะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช
1: ่
4: ก
1: ็
4: คือ
1: เน
4: ี่
1: ย
4: น
1: ี่ไง
4: ใช่
2: มาเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมดิหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
0: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
4: ทำไมมอมหมด
0: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
4: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
2: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
0: ใช่ใช่แกะกับ
4: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
2: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
4: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
1: ฮะชื่อกล้วยทอด
4: ต่อไปตัวนี้ก็ใช้ย่อมลงมาครับแอดเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
0: แคนดี้ค่ะ
4: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัว
2: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็น
4: ใจเย็น
2: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอายานอนหลับไปเลย
4: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
1: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
4: เขามีความ
2: คิดเป็นของตัวเอง
4: คิดเป็นของตัวเองเขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันมาว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
2: บ้าบอ
4: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
2: ่
4: เรารู้สึกยังไงอยู
0: ่แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไงคะ
4: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียร์ด้วย
2: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
4: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
0: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
2: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบอ
3: คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
2: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมออายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
1: เยอะไม่ค่อน
2: เยอะเลย
1: เยอะเลย
2: 74ใช่ไหม
1: 74ค่ะ
0: 74
2: แล้วสุขภาพจิตดี
0: ใช่ๆก็อย่างงี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
2: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
1: เสี่ยงเพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงเนี้ยแม่เป็น
0: ใช่ค่ะคือโดยปกติ1ในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
1: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องเย็นสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพราะฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนทิ้งไม่ได้นางมัง
2: สะสมทรัพย์
1: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
3: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
2: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
5: ใช่
2: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
0: สปาเกตตี้เห็ด
2: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
0: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
2: แถมมา

0: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
1: ใช่แถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
0: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
1: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมองโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
0: อย่างแม่ชอบทานอะไร
2: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
0: เราก
2: ินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะเราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมฮะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับ
0: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
1: ไม่จริงค่ะ
2: ดีมาก
1: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
0: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ้นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
1: ใช่
0: งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
1: ค่ะ
0: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
1: ไม่หายค่ะแล้ว
0: คุณ
1: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
2: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
3: ผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
6: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะ
3: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
0: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
1: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนนะ
1: อ
0: เอายังไงอ่ะ
1: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือเอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
2: ไปแล้ว
0: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
1: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
2: แบบเสี่ยงชีวิต
0: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
1: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
3: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
0: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
1: จะเริ่มจากวันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
0: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
1: ใช่
0: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
1: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
2: แน่นอน
1: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
2: อย่างที่แม่เราเป็น
0: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
1: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสียคนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบากทานข้าวแล้วสำลักเดินแล้วหกล้มค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียงพอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
0: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
1: ใช่ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
0: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
3: โอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
0: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
7: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
0: ต้องกลับบ้าน
7: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
0: จริงป่ะ
7: ใช
3: ่คุณใหญ่พาซ่าคุณใหญ่พาซ่า
8: อ
3: กลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
0: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
7: คนนี้ชื่อมาตินครับ
0: มาตินแล้วคนนี้
7: อันนี้เป็นลิกกี้

0: อุ่นใจอุ่นใจ
1: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
2: ังอุ่นใจ
0: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
3: เลย
0: ตัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
3: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะ
0: อันตราย
3: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
0: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
3: โอ้
0: ใจเย็นใจเย็น
1: ต
0: ั
1: วใหญ่มาก
3: จริงจะใหญ่กว่านี้มั้ย
0: ใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
3: ตายแล้ว
0: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
3: โอ้โหเหรอ
0: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
4: หน้าสวย
3: จำได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
0: ชื่อบีซีครับ
3: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
0: เป็นแฟนโซโลใช่ครับ
3: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วมาแล้วโซโลมาแล้ว
1: โซโลมาแล้ว
3: โซโลโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
0: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
3: เห็นบอกนี่เป็นลูกรักเลย
0: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักอันนี้จะกลับบ้านทุกวัน
3: ต้องกลับบ้าน
0: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนข้าว
3: จริงป่ะ
0: ใช
3: ่โอ้
0: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยได้ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
3: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
0: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
3: โอ้โห
0: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
4: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
1: ใช่เขาต้องเฉา
3: ไม่ได้แล้ว
1: ค
0: ือตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาย
3: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
0: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
5: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม
4: ่ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
3: เป็นส่วน
4: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
1: ใช่สิ่งที่แม่เมาส์กำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
4: ที่เราว่ามันโอเคไหม
1: มันดีมากนะคะ
3: อย่างเงี้ยแม่เมาส์เนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
1: แน่นอนค่ะ
3: ต้องจำเนื้อเพลงไง
4: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
3: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
4: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
1: ว
3: ไหนลองร้องเดอะทอยสิ
4: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลย
3: แล้วนี้แหละคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะ
4: ๆเฮ้ยเราเล่น
3: พัฒนาสมอง
4: เฮ้ยเราเล่น
3: อันนี้ได้ไหม
1: แต่ตัวแม่เมาสนุก
4: เราเล่น
1: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
3: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
1: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
4: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
1: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
3: โอ้โหสมองตายไป
5: เอาฮึบฮึบฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบฮึบฮึบ
3: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็
1: งแรง
3: แล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
4: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
1: อารมณ
4: ์ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกซีน
3: หันแล้วหันแล้วเลย
1: หันแล้ว
4: โอเคโอเคเอ้ยนั่งเลย

0: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
0: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช
2: ่
0: อย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
2: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
0: ใช่เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
2: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกค้าที่ให้มาวันนี้
0: ยินดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณแม่ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
2: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเทสแตรปี
3: เออเยอะ
2: ใช่
0: อ๋อเป็นการรักษา
2: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
1: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะไม่มองมองทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: ค่ะเวลามองผู้สูงอาย
2: ุใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
0: ผมรับไว้เอง
4: คุณใหญ่พาซ่า

0: ายคนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี100บาทถือจนครบกำหนด2ปีได้เงินคืน100กับอีก35สตางค์และยังได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนรวม24ครั้งรางวัลใหญ่5ล้านบาททางเลือกที่2คือเงินฝากประจำปลอดภาษีที่จะให้ดอกเบี้ยสูงแต่เราจะต้องฝากเท่าๆกันทุกเดือนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขามาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่า

0: บัติทางธรรมชาติตอนเพื่อนใหม่จากนอกโลก
1: วันนี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนที่พวกเราเรียนกันมานะคะ
2: ครับ
3: ครับ
4: ครับ
2: นักเรียนทำความเคารพ
5: ขอบคุณครู
6: ขอบคุณครู

0: ตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ย
1: นายคือใครเนี่ย
0: เฮ้ยฉันคือใครเหรอฉันชื่อฉันชื่อ DLTV
2: แล้วเธอออกมาจากทีวีได้ยังไงนะ
0: ฉันก็ไม่รู้ฉันรู้แค่ว่าฉันคือพลังชีวิตที่ถูกส่งออกมาจากดาวดอนโมที่นั่นมีภัยพิบัติมากมายทำลายดาวของฉันจนดาวเกิดระเบิดแตกสลายฉันถูกแรงระเบิดกระเด็นตกลงมากระแทกกับดาวเทียมแล้วมารู้ตัวอีกทีก็พุ่งออกมาจากโทรทัศน์ในห้องของพวกนายนั่นแหละล้ำสุดๆไปเลยนายเนี่ย
1: ให้พวกเราเรียกนายว่า DLTV เลยใช่ไหม
0: เรียกฉันว่า DLTV ได้เลย
3: อยู่ดีๆเราก็ได้เพื่อนใหม่จากนอกโลกดีเหมือนกันแฮะ
2: ยินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่นะฉันชื่ออิงฟ้าจ้ะ
1: เราชื่อปกป้องนะ
0: เราชื่ออะตอม
3: ส่วนฉันต้นกล้าย
0: ินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ
1: เราเลิกเรียนกันแล้วนายจะไปเที่ยวเล่นที่ลำห้วยใกล้ภูเขากับพวกเราไหมล่ะ
0: ก็ดีนะไปสิ
2: คือฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแล้ววันนี้ฝนก็หยุดตกพอดีเราก็เลยจะไปเล่นน้ำกันก่อนกลับบ้านนะ
0: ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันขนาดนี้ดีที่น้ำไม่ท่วมนะ
3: ถ้าวันนี้ไม่หยุดตกมีหวังท่วมแน
0: ่รีบไปเถอะเดี๋ยวมีเวลาเล่นน้อยนะ
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
2: น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัว
4: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำปลาไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
3: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอ่ะเอาไงดี
0: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
3: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
0: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
2: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
0: ไม่เห็นได้ยินเลย
3: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
0: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเหรอ
0: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำปลาไหลหลากได
2: ้น้ำปลาไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากน้ำกันก่อนเถอะ
3: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดี DLTV
0: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
3: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเรา
0: ไหวไหมต้นกล้า
3: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
2: าแล้วค่ะ
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
0: ปลอดภัยทุกคนครับ
1: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังขับกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
0: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
2: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
3: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
0: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักแล้วต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างหรอ
0: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
2: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
0: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดีความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้า

0: ยอด
1: สุดยอดเลยครับคุณตาคุณยาย
2: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วย
0: แล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับ
2: ในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
2: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
3: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมาอย่างทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
2: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
3: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
2: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
0: ใช่ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
2: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติคุณก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
0: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
4: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่งแล้วล่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่

0: จากนอกโลก
1: นายคือใครเนี่ย
0: ฉันชื่อ DLTV
1: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
0: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ถ้าวันหนึ่งเราจำเป็นต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เราจะมีทางเลือกและขั้นตอนอย่างไรดูคำตอบได้ในคลิปวิดีโอนี้ครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดขึ้นตอนที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยก็ครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดนะครับ 1.2 ล้านบาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1.6 ล้านบาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาท

0: และเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนาย A ไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำราต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันจะมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับทางเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับสำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับRMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
2: ยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
3: ครับ
2: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
4: บางคอยไหมน้อง
2: คิดให้ดีนะ
5: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอก
6: คอยบรีฟชิดนายเลยพี
2: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
6: เฮ้ย
2: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
7: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกัน
3: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
4: โอ้โหโอ้โหเคลิ้มเชียว
3: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
2: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
7: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
8: แม่มามาเร็ว
9: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
2: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
10: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
2: การลงทุนคริปโตICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
11: อ่ะไปนะน้องเต้ว
2: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
12: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
13: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.ก ิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุม

พัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2519ค่ะพบกับคุณเวลาศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่ามประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
1: ดูเรื่องพื้นที่ของชายแดนไทยกัมพูชากันก่อนนะครับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครับที่เปิดให้ทั้งสองฝ่ายนั้นกล่าวถ้อยแถลงโดยฝ่ายไทยได้ยืนยันนะครับว่าเกาะกูดเป็นอธิปไตยของไทยโดยสมบูรณ์ไม่เคยประเด็นพิพาทพร้อมย้ำท่าทีของกัมพูชานั้นบิดเบือนข้อเท็จจริงใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างภาพเป็นผู้ถูกกระทำทั้งที่ฝ่ายไทยนั้นเปิดให้มีการเจรจามาโดยตลอดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยยืนยันว่าฝ่ายไทยนั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแสวงหาทางออกในการกำหนดเขตแดนทางทะเลอ่าวไทยเพื่อปกป้องสิทธิ์และทำให้ไทยกัมพูชานั้นก้าวไปข้างหน้าในฐานะเพื่อนบ้านได้ประเด็นสำคัญที่ฝ่ายไทยได้ย้ำอย่างหนักแน่นก็คือขอบเขตการพิจารณาครั้งนี้จำกัดเฉพาะเขตแดนทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกและเกาะกูดไม่ใช่ข้อพิพาทโดยไทยยึดตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิ์ไหลทวีปปี2515ของกัมพูชาเนื่องจากไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงกรณีการยกเลิกบันทึกความเข้าใจ MOU 44โดยระบุว่าข้ออ้างของกัมพูชาที่ว่าไทยยุติข้อตกลงดังกล่าวจนต้องขึ้นสู่กระบวนการประนอมนั้นเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเนื่องจากตลอด25ปีมีการเจรจาจริงเพียง2ครั้งเท่านั้นและไทยก็ได้เสนอให้มีการเจรจาหากไม่คืบหน้าจึงค่อยเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันแต่ว่ากัมพูชาเองกลับปฏิเสธทางเลือกดังกล่าว
2: โดยผมได้เสนอกับกัมพูชาด้วยตนเองให้เราเริ่มการเจรจาระหว่างกันในเรื่องเขตทางทะเลซึ่งน่าจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และเปิดทางไปสู่การแก้ไขประเด็นข้างค้างอื่นๆผมยังได้เสนอด้วยว่าหากเราไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ภายใน6เดือนเราก็สามารถเข้าสู่กระบวนการประนอมร่วมกันได้ดังนั้นการที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าตนไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้วนอกจากเริ่มกระบวนการนี้ภายหลังไทยยกเลิก MOU นั้นจึงเป็นการปิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงกัมพูชามีทางเลือกอื่นแต่เลือกที่จะปิดประตูนั้นด้วยเหตุผลที่ยากที่จะเข้าใจเพื่อแสวงหาข้อยุติครับท่านประธานเราจำเป็นต้องมีความชัดเจนในการกำหนดข้อ

0: ขอบเขตของประเด็นที่คณะกรรมการจะพิจารณาสำหรับไทยขอบเขตของกระบวนการนี้เกี่ยวกับการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไทยขอยืนยันอีกครั้งว่าเขตทางทะเลของไทยเป็นไปตามที่ปรากฏในพระบรมราชโองการลงวันที่18พฤษภาคม2516เรามิได้มุ่งหวังสิ่งใดเกินไปกว่าการปกป้องอธิปไตยสิทธิอธิปไตยและสิทธิอันชอบธรรมที่ประเทศไทยพึงมีตามกฎหมายระหว่างประเทศผมขอย้ำว่ากระบวนการประนอมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดงทางบกรวมถึงเกาะกูดประเทศไทยปฏิเสธเส้นเขตไหลทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปี2515ซึ่งเส้นดังกล่าวปราศจากพื้นฐานทางกฎหมาย
1: ต้องเรียนท่านผู้ชมทราบก่อนนะครับท่านศิริศักดิ์เนี่ยมีการแถลงเป็นภาษาอังกฤษและกระทรวงการต่างประเทศก็ทำการแปลให้เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและเหมือนกันนะครับอย่างเสียงที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้ครับโดยฝ่ายไทยยังระบุด้วยนะครับว่ากัมพูชามักจะอ้างกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตนและอาศัยวิธีโลกโจมตีไทยรายวันเพื่อหวังผลทางการเมืองภายในประเทศทั้งที่ในอดีตนั้นกัมพูชาเองเป็นฝ่ายละเมิดทั้งการปล่อยคลิปเสียงสนทนาผู้นำการยิงจรวดใส่พลเรือนไทยและการวางทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน
0: และเมื่อผมได้พบรองนายกปรักสุคนที่นครนิวยอร์กเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้เสนอมาตรการที่ปฏิบัติได้จริงอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งจะช่วยสร้างความช่วยมั่นและช่วยให้เราสามารถเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นใจในประเด็นที่เราเห็นต่างกันแต่เป็นที่น่าเสียดายว่ากัมพูชาไม่เคยให้โอกาสอย่างแท้จริงกับแนวทางการทูตดังกล่าวและในมุมมองของไทยสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพฤติกรรมที่น่าเป็นห่วงอย่างต่อเนื่องของกัมพูชาแทนที่จะเข้าร่วมการพูดคุยทวิภาคีอย่างเต็มที่และจริงใจกัมพูชายังคงกล่าวร้ายประเทศไทยครั้งแล้วครั้งเล่าโดยนำเสนอเรื่องราวที่เป็นเท็จปิดเบือนข้อเท็จจริงและกล่าวหาประเทศไทยโดยไม่มีมูลแทบทุกวันซึ่งรวมถึงในเวทีระหว่างประเทศและกัมพูชาก็จะเล่นบทผู้ถูกกระทำด้วยความเชื่อมั่นว่าตนดีเหนือผู้อื่นและเพื่อสร้างภาพว่าตนมีความชอบธรรมเราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการเมืองภายในมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมเช่นนี้ของกัมพูชาสำหรับประเทศไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและความเป็นอยู่ของประชาชนของทั้งสองฝ่ายไม่ควรถูกนำมาเป็นข้อต่อรองเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองระยะสั้นนี่คือแนวทางที่กัมพูชาเลือกใช้มาโดยตลอดและนำมาซึ่งผลกระทบอย่างร้ายแรงทั้งยังปลุกกระแสความรู้สึกของสาธารณชนเพิ่มความตึงเครียดและทำให้ท่าทีของแต่ละฝ่ายแข็งกร้าวยิ่งขึ้นซึ่งยิ่งทำให้การปรับท่าทีเข้าหากันและการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศเป็นไปได้ยากขึ้น
1: ทั้งนี้ครับไทยก็ยืนยันความพร้อมที่จะร่วมกระบวนการอย่างสร้างสรรค์และสุจริตใจการเจรจายังคงเปิดกว้างแต่ขึ้นอยู่กับความจริงใจของกัมพูชาในการร่วมมือกันเพื่อสันติภาพต่อไป
0: ไทยพร้อมเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสร้างสรรค์โดยมุ่งหวังที่จะบรรลุผลลัพธ์อันเที่ยงธรรมผ่านการเจรจาด้วยการสนับสนุนของคณะกรรมการกระบวนการประนอมสามารถช่วยให้ทั้งสองฝ่ายหาจุดร่วมลดช่องว่างความแตกต่างของท่าทีทางกฎหมายและสามารถเจรจาเพื่อเดินหน้าต่อไปได้เราเชื่อมั่นว่าด้วยการแนะนำของคณะกรรมการทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุผลลัพธ์ในการแบ่งเขตทางทะเลอย่างเที่ยงธรรมสามารถใช้ได้จริงและยั่งยืนไทยยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจาเพราะในท้ายที่สุดประเทศของเราทั้งสองยังคงมีหน้าที่ร่วมกันในการแสวงหาเพื่อเดินหน้าต่อไปอย่างจริงจังและด้วยความสุจริตใจท่านประธานท่านคณะกรรมการและคณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชาขณะที่เราเริ่มกระบวนการในวันนี้เราต้อง

0: หนักว่าพัฒนาการและผลของกระบวนการประนอมนี้จะมีนัยยะสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาในอนาคตกระบวนการนี้ไม่ใช่การทูตแบบที่ต้องมีผู้ชนะและผู้แพ้โดยสิ้นเชิงขอย้ำว่าประเทศไทยยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่ขอย้ำว่าไทยจะปกป้องอธิปไตยและสิทธิ์ทางทะเลของเราอย่างมั่นคงและขอย้ำอีกครั้งว่าไทยยึดมั่นในสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านของเรา
1: ไปดูความคืบหน้าของคดีแอร์สาวมิกนานะคะเมื่อวานนี้ก็ขึ้นศาลแขวงของเมลเบิร์นในนัดแรกค่ะในคดีลักลอบขนยาเสพติดเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียมูลค่า $500,000ออสเตรเลียนะคะศาลเนี่ยไม่ได้ให้ประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็ได้รับแจ้งบอกว่าได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางในการยุติคดีแล้วนะคะแล้วก็เตรียมขึ้นศาลนัดต่อไปในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ทางสำนักข่าว The Weekly Times Now ของออสเตรเลียนะคะรายงานบอกว่านางสาวมินาอายุ26ปีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกตั้งข้อหาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลังตำรวจกล่าวหาว่าพบเฮโรอีนในกระเป๋าสัมภาระซึ่งมีมูลค่าตามราคาขายในท้องตลาดประมาณ $500,000ออสเตรเลียค่ะนางสาวมินาปรากฏตัวต่อศาลเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะที่อัยการและทนายความฝ่ายจำเลยต่างขอให้ผู้พิพากษาเลื่อนการพิจารณาคดีออกไปศาลได้รับแจ้งว่าทั้งสองฝ่ายได้เริ่มหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติคดีและต้องการเวลาเพื่อดำเนินการหารือดังกล่าวซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณที่น่ายินดีก่อนมีคำสั่งให้ควบคุมตัวนางสาวมิดาไว้ต่อแล้วก็นัดหมายให้กลับมาขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่12ตุลาคมนายวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าว NPT นะคะถึงความคืบหน้ากรณีแอร์สาวมินาโดยบอกว่าณขณะนี้ค่ะทางการออสเตรเลียยังไม่ได้ประสานข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมมายังหน่วยงานของไทยส่วนการพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัวก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของแต่ละประเทศก็มีการยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะว่าในบางคดีที่ผ่านมาหากพนักงานอัยการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีเจตนากระทำความผิดหรือพยานหลักฐานไม่เพียงพอก็อาจมีคำสั่งไม่ส่งฟ้องได้อย่างไรก็ตามค่ะกระบวนการของออสเตรเลียอาจจะมีขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไปและหน่วยงานไทยก็ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียได้ทั้งนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรเลียได้ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลในส่วนที่สามารถดำเนินการได้
2: แต่ละศาลไม่เหมือนกันคือแต่ละประเทศดีกว่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาดูแล้วว่าไม่มีเจตนาเขาก็สั่งไม่ฟ้องคืออัยการเขาจะแบบเขาจะมีมาตรฐานนะครับในเรื่องของประเทศญี่ปุ่น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ออสเตรเลียเขาก็จะอาจจะเป็นอีกระบบที่ต้องไต่สวนต้องสืบพยานอะไรของเขาอะนะครับแต่นี้เราพูดถึงคดีญี่ปุ่นเนี่ยที่เราเจอมาสองสามเคสอะอัยการญี่ปุ่นนี่เขาเป็นหลักมากๆเลยว่าถ้าดูแล้วไม่มีหลักฐานไม่ผิดเขาก็สั่งไม่ฟ้องก็ต้องสู้ว่าไม่มีเจตนานะครับคือไม่มีเจตนาว่าเป็นยาเสพติดนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ทางการไทยโดยเฉพาะตำรวจสืบสวนเนี่ยที่ทำคดีเนี่ยก็รายงานมาว่าน่าเชื่อว่าไม่รู้เพราะว่าจำนวนเงินนะครับในการขายส่งยาไปเที่ยวนี้เนี่ยถ้าขายได้สำเร็จเนี่ยส่งสำเร็จจะได้ถึง20 ล้านบาทแต่มีนาได้ค่าขนไม่กี่พันเองอ่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าคดีนี้ในไทยนะคะสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในประเทศไทยได้แล้ว3คนคือนายอุทัยนายนันทวัฒน์และนายเอกวิทย์ค่ะส่วนผู้ต้องหาคนสำคัญอีก1คนคือโรสนะคะยังอยู่ระหว่างการหลบหนีรวมผู้ต้องหาในกลุ่มนี้ทั้งหมด4คนที่อยู่ในขบวนการค่ะ
3: ไปดูความคืบหน้าคดีเบียดบังเงินวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยผู้บังคับการกองปราบปรามก็เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการรอข้อมูลเส้นทางการเงินจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งก็คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้พลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีรวสิกาเอกรณีถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินของวัดขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งต้องรอข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อนำมาประกอบการตรวจสอบด้วย

0: คาดว่าจะได้รับภายในสัปดาห์นี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบรายละเอียดอย่างรอบคอบโดยเฉพาะความเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีและหากผลการตรวจสอบพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงบุคคลใดหรือพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเจ้าหน้าที่จะเรียกบุคคลดังกล่าวมาสอบปากคำและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: ทางด้านของนายปกรณ์ นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะมีการรายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะโดยระบุว่าเรื่องนี้เนี่ยได้ตอบไปแล้วในสภาแล้วก็เร่งรัดเรื่องการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอดส่วนกรณีล่าสุดที่มีกระแสข่าวเกิดขึ้นใหม่สำหรับตรวจสอบนายปกรณ์บอกว่าได้ประสานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรอย่างวัดที่มีข่าวในขณะนี้ที่จังหวัดสมุทรสงครามก็ได้มีการตรวจสอบแล้วในเบื้องต้นก็ยังไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจก่อน
2: ตอนนี้มีการตรวจสอบอยู่ไหมคะ
3: ผมให้เขาประสานงานกับทางสอบสวนกลางดูว่ามีหน่วยงานไหนบ้างวัดไหนบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไร
2: วัดที่มีข่าวมาเนี่ย
3: วัดที่มีข่าวมาโอ้โหคุณวัดไหนแล้วเยอะแยะกันไปหมดเลย
2: ว
3: ั
2: ด
3: จ
2: ุฬามณีอันนี้คือไม่มีหรือว่าไม่ได้ตรวจสอบ
3: ตรวจสอบแล้วเบื้องต้น
2: ก
3: ระทรวงนะครับตรวจสอบแล้วเบื้องต้นยังไม่ได้มีอะไรนะครับ
2: ยังไม่มีอะไร
3: ครับต้องรอข้อมูลจากทางตำรวจเขาด้วย
2: คือตำรวจกำลังดูอยู
3: ่ผมจะบอกให้นะเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครหรอใครเนี่ยมันละเมิดสิทธิ์คนอื่นถ้าคุณไม่มีหลักฐานเนี่ยเพียงพออย่าไปกล่าวหาใครต่อใครไม่ดีแล้วมันสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อพระศาสนาด้วย
1: นายปกรณ์เองยังกล่าวต่อว่าวิธีการป้องกันปัญหาที่ดีที่สุดก็คือการทำเป็นระบบทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดเป็นต้นพร้อมย้ำว่าปัญหาเนี่ยเกิดก่อนหน้านี้มานานตนเองก็พยายามทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
0: ทางด้านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพศนะครับก็ได้มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติการด้านความมั่นคงทางพระพุทธศาสนาและก็กล่าวถึงวัดในพื้นที่ภาคกลางเพิ่มเติมจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับโดยพศระบุแบบนี้ครับว่าได้ติดตามสถานการณ์และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดข้อมูลล่าสุดนั้นยืนยันว่ายังไม่มีแผนดำเนินการทางกฎหมายหรือปฏิบัติการปราบปรามการทุจริตวัดใดเพิ่มเติมพศเองได้ย้ำอีกว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลและเฉพาะกรณีไม่ใช่ภาพรวมของคณะสงฆ์หรือว่ากิจการพระพุทธศาสนาพร้อมยืนยันจะใช้อำนาจตามกฎหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อปกป้องและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยทำงานร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดหลักกฎหมายพระธรรมวินัยความเป็นธรรมและพยานหลักฐานขณะเดียวกันนั้นพศระบุว่าอยู่ระหว่างการเร่งปฏิรูประบบงานนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาฐานข้อมูลทั้งข้อมูลพระภิกษุวัดทรัพย์สินของวัดศาสนสมบัติกลางนิตยภาพกฎหมายมติมหาเถรสมาคมและการศึกษาของคณะสงฆ์เพื่อให้การบริหารจัดการนั้นมีอย่างประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมถึงเชื่อมโยงกับการทำงานทั้งส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค
1: กรณีสุสานชาวยิวนะคะที่อำเภอบางคราจังหวัดฉะเชิงเทราที่มีประเด็นข้อสงสัยอาจจะมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจของชาวยิวที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในลักษณะของเครือข่ายหรืออาจจะเข้าข่ายนอมินีหรือไม่นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมีการสั่งตรวจสอบเชิงลึกชาบัดป่าตองนะคะในทุกมิติทั้งเรื่องของที่ดินใบอนุญาตรวมถึงเส้นทางผู้ถือหุ้นโดยให้เวลา7วันตรวจสอบให้แล้วเสร็จค่ะนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตรวจสอบบริษัทที่สร้างสุสานชาวยิวอำเภอบางคร้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังพบผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทยค่ะอาจจะเกี่ยวโยงกับชาบัดที่จังหวัดภูเก็ตว่าณขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของชาบัดป่าตองตามนโยบายของรัฐบาลและตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งเรื่องที่ดินการได้มาการขออนุญาตใช้ที่ดินการขออนุญาตสร้างอาคารการขออนุญาตเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายทั้งหมด

0: จีนอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียในส่วนของนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินี 6,682 รายพบหลักฐานเพียงพอส่งฟ้องดำเนินคดีแล้ว196รายศาลมีคำพิพากษาแล้ว9คดีค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก6คดีและอยู่ระหว่างการสอบสวน191รายซึ่งจากการตรวจสอบเข้ม
1: ข้นล่าสุดกรมการปกครองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการเคลื่อนย้ายศพไปยังจังหวัดชลบุรีขณะที่กรมการปกครองเองยังได้มีการชี้แจงครับเรื่องการตรวจสอบใบอนุญาตและการใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็รายงานข้อมูลว่าวันนี้ในช่วงเช้ามืดบริษัทการชาบาดจำกัดได้มีการดำเนินการขุดนำศพจำนวน4ศพขึ้นมาจากสุสานบางคล้าเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังสุสานนาวน่าเมมโมเรียลพาร์คบ้านบึงจังหวัดชลบุรีโดยมีสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองจะไปรอเฝ้าสังเกตการการฝังศพที่จังหวัดชลบุรีนอกจากนี้กรมการปกครองยังได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสุสานยิวในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังมีข้อสงสัยเรื่องใบอนุญาตการฝังศพและมาเคลื่อนย้ายศพซึ่งจากการตรวจสอบเมื่อวันที่11กันยายนก็พบว่าสุสานแห่งนี้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งครั้งแรกในปี2564ต่อมายื่นขอต่ออายุในปี2567คณะกรรมการกลั่นกรองมีมติไม่ต่อใบอนุญาตกระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งให้จังหวัดฉะเชิงเทราตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงพร้อมรายงานผลภายใน30วันส่วนการตรวจสอบพื้นที่พบหลุมฝังศพ4หลุมซึ่งเป็นชายสัญชาติอิสราเอล3รายและหญิงสัญชาติอังกฤษ1รายโดย3ศพนั้นถูกฝังหลังใบอนุญาตสิ้นสุดแล้วขณะเดียวกันนั้นจังหวัดฉะเชิงเทราก็มีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพออกจากพื้นที่โดยบริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16กันยายนนี้และจะนำศพไปฝังหรือเก็บรักษาที่สุสานจังหวัดชลบุรีซึ่งมีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายด้านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการเคลื่อนย้ายอย่างเหมาะสมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0: ตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคบ.นะคะได้ร่วมกับทางกรมปศุสัตว์ค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อยึดของกลางรวมกว่า32ล้านบาทค่ะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแถลงผลปฏิบัติปูพรมตรวจค้น16จุดใน5จังหวัดคือจังหวัดปทุมธานีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบุรีเพื่อกวาดล้างขบวนการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในฟาร์มโคเนื้อหลังจากที่ไปตรวจพบสารตกค้างค่ะในเขียงเนื้อโคตลาดสดแล้วก็มีการแกะรอยย้อนเส้นทางไปยังฟาร์มเลี้ยงแล้วก็โรงงานผลิตอาหารสัตว์โดยไปพบนะคะโคเนื้อค่ะที่มีผลตรวจปัสสาวะแล้วก็ไปพบสารเร่งเนื้อแดงรวม967ตัวมีการตรวจยึดอาหารสัตว์ไม่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เครื่องจักรที่ผลิตมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกอายัดรวมกว่า32ล้านบาทพร้อมกับมีการจับกุมนายเอกตัวการใหญ่ผู้จัดหาและจำหน่ายสารเคมีอันตรายให้กับกลุ่มฟาร์มและโรงงานผลิตอาหารสัตว์ซึ่งจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบเงินหมุนเวียนเข้าออกบัญชีกว่า80ล้านบาทเบื้องต้นค่ะเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามพรบควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์และพรบยาฐานลักลอบจำหน่ายยาแผนปัจจุบันที่เป็นยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งนี้นะคะปคบและกรมปศุสัตว์ย้ำเตือนว่าสารเร่งเนื้อแดงกลุ่มเบต้าอะโกนิสจัดเป็นสารต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องจากว่าเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพหากผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงหญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีสารตกค้างก็อาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะคลื่นไส้หรือว่าเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตจึงขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งจำหน่ายที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์โอเคเพื่อความปลอดภัย

0: ทูวันนี้ฝนไม่ตกเราออกไปเล่นนอกบ้านได
1: ้นี่เล่นเลียนแบบพระโคติกินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
0: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกและพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆหรอครับปู่
1: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ
3: ์วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
0: โห
4: โหท้องเท่านั้นเลย
5: พอพออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล้
4: นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
1: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
0: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี
1: ้ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุพผาเนินสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันนะคะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคภัยต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรือบุคคลอาจเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณค่ะดังนั้นเราจะมาร่วมศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันเกี่ยวกับโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้รวมไปถึงรายการของเราจะยังมีการสาธิตท่าออกกำลังกายที่จะช่วยคุณผู้ชมมีสุขภาพที่ดีขึ้นและเมนูอาหารที่สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงมะเร็งตับแต่ก่อนอื่นต้องถามเลยว่าตับเนี่ยค่ะมันอยู่ส่วนไหนทำหน้าที่อะไรบ้างคะ
1: ครับก็ตับนะครับอยู่เป็นอวัยวะชิ้นเดียวของร่างกายเรานะครับอยู่ที่ช่องท้องด้านขวาบนนะครับถือว่าเป็นอวัยวะที่มีน้ำหนักมากที่สุดน
0: ะ
1: ครับแล้วก็หน้าที่ของตับเนี่ยหลักๆ2เรื่องนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญมากก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการสร้างโปรตีนในร่างกายนะครับเป็นหลักเลยนะครับโปรตีนปริมาณเยอะมากในร่างกายเราที่ทำให้ร่างกายเราทำงานได้ปกตินะครับตับเป็นตัวสร้างนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการกำจัดของเสียในร่างกายนะครับอาหารการกินที่เราทานเข้าไปนะครับมีของเสียเข้าไปก็ตับเนี่ยแหละครับเป็นตัวที่จะกรองแล้วก็กำจัดออกมานะครับ
0: ค่ะ
1: ก็เพราะฉะนั้นก็เป็นอวัยวะที่สำคัญมากอันนึงครับ
0: แล้วถ้าเกิดมะเร็งตับเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันคืออะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วตับเนี่ยมีเนื้องอกได้หลายชนิดนะครับมีก้อนเนื้อได้หลายชนิดหลายๆชนิดเนี่ยเป็นก้อนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแค่ตัวมะเร็งของตับเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2 ชนิดใหญ่ๆ3 ชนิดใหญ่ๆนะครับชนิดแรกที่เจอกันบ่อยๆก็คือเรื่องของการกระจายมาจากเป็นมะเร็งจากที่อื่นนะครับเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็กระจายไปที่ตับนะครับที่เราคงเคยได้ยินกันว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามนะครับอันที่2ที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของมะเร็งตับนะครับซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตับเองนะครับจากเซลล์ตับปกติเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กลายเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาแล้วก็โตขึ้นตะวันโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนที่3เนี่ยก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของมะเร็งของท่อน้ำดีนะครับจริงๆในเนื้อตับเราเนี่ยนอกจากเซลล์ตับที่เป็นตัวสร้างโปรตีนแล้วก็กรองของเสียแล้วเนี่ยยังมีท่อน้ำดีใช่ไหมฮะแล้วก็ตับมันก็ผลิตน้ำดีออกมาทีนี้ตัวท่อน้ำดีเนี่ยสามารถจะกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงก็คงจะเป็นเรื่องของมะเร็งตับนะครับเป็นหล
0: ักแล้วในช่วงอายุที่ส่วนมากคุณหมอจะพบว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งตับจะอยู่ในช่วงอายุที่เท่าไหร่คะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะอายุค่อนข้างมากนิดนึง40-50 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็โดยทั่วไปก็จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
0: เหตุผลที่ผู้ชายเป็นมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรอะคะ
1: จริงๆแล้วคงจะคง

0: จะขึ้นอยู่กับพูดถึงเรื่องความเสี่ยงของการเกิดโรคซะมากกว่านะครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือเรื่องของโรคตับแข็งนะครับโรคตับแข็งก็คือเป็นโรคตับเรื้อรังนะครับมีการอักเสบของตับเรื้อรังจนเนื้อตับมันเสียไปเยอะแล้วก็มีพังผืดเข้าไปแทรกนะครับเราเรียกว่าตับแข็งทีนี้ตับแข็งเนี่ยหลักๆก็คงจะทราบกันอยู่ก็เป็นเรื่องของการดื่มสุรานะครับดื่มสุราปริมาณมากแล้วก็ติดต่อกันเป็นเวลานานนะครับหลายปีนะครับในส่วนที่เจอมากอีกเช่นกันก็คือในเรื่องของไวรัสตับอักเสบชนิด B แล้วก็ C นะครับซึ่งจริงๆก็พบในคนไทยค่อนข้างเยอะนะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ตัวแต่เหมือนเป็นพาหะอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราไม่ทราบว่าเราเป็นอยู่เนี่ยนะครับมันเกิดการอักเสบของตับอยู่ระยะเวลานึงเนี่ยก็ทำให้เกิดพังผืดแล้วก็เกิดตับแข็งได้เช่นกันถึงแม้ว่าบางคนอาจจะไม่ได้กินเหล้านะครับไม่ได้ดื่มสุราแต่ว่ามีภาวะนี้อยู่ก็ถ้าไม่รู้มาก่อนไม่ได้ทำการรักษามันก็ค่อยๆเป็นได้
1: ค่ะ
0: ครับในส่วนสุดท้ายก็อาจจะพบน้อยลงมานิดนึงก็คือเรื่องของการตับอักเสบเกิดจากการที่มีไขมันสะสมในตับ
1: ค่ะ
0: น
1: ะครับซึ่งในส่วนของไขมันนี่เกิดจากการทานอาหารหรือเปล่าคะ
0: ส่วนนึงครับแล้วก็โรคประจำตัวเรื่องของเบาหวานเรื่องไขมันโลหิตสูง
1: อ๋อค่ะส่วนมะเร็งตับเนี่ยก็จะเห็นบางทีก็จะเห็นอยู่บนซองบุหรี่ด้วยใช่ไหมคะที่ต้องระวังค
0: ่
1: ะ
0: ก็จริงๆแล้วบุหรี่ก็เป็นสารก่อมะเร็งไม่ใช่แค่เฉพาะมะเร็งปอดมะเร็งจริงๆแล้วก็หลายๆส่วนของร่างกายนะครับเป็นสารก่อมะเร็งหมด
1: แล้วในลักษณะของอาการที่ผู้ป่วยจะเป็นนะคะจะมีลักษณะอาการยังไงบ้างคะ
0: อาการอาจจะไม่ค่อยชัดมากนะครับในช่วงแรกๆเพราะว่าตัวตับเนี่ยค่อนข้างใหญ่เวลาที่เกิดก้อนสมมติว่าก้อนมันเล็กๆอยู่เนี่ยอาจจะไม่มีอาการนะครับบางคนก็เริ่มมีอาการจุกแน่นท้องนะครับโดยเฉพาะด้านขวาบนซึ่งเวลาที่มีอาการเนี่ยมักจะเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับทีนี้สมมติว่าถ้าเรารอให้มีอาการเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็คือเรื่องของการผ่าตัดรักษาก็ยากขึ้นนะครับก้อนใหญ่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีป้องกันก่อนที่จะเลยเถิดไปถึงขั้นนั้นนะครับเช่นว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นตับแข็งไม่ว่าจะจากดื่มสุราไม่ว่าจะจากมีไวรัสตับอักเสบ B C นะครับทีนี้พอมาดูว่ากลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู่นะครับถ้าคนไข้รายไหนที่เราทราบว่ามีความเสี่ยงอยู่นะครับเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับในการที่เขาเรียกว่าตรวจติดตามคัดกรองนะครับเรื่องของมะเร็งตับนะครับด้วยการทำอันตราซาวด์นะครับอันตราซาวด์ช่องท้องนะครับอันตราซาวด์ก็ทำค่อนข้างง่ายเนาะไม่แพ้นะครับแล้วก็ไม่เจ็บตัวนะครับก็ได้ประโยชน์ในการดูเรื่องของภาวะตับแข็งนะครับแล้วก็เป็นการคัดกรองดูว่าตับแข็งเนี้ยนะครับในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยเริ่มมีก้อนขึ้นมาหรือยังนะครับโดยที่เราแนะนำว่าในกลุ่มที่มีความเสี่ยงนะครับก็ทำอันตราซาวด์ถ้าหากว่าอันตราซาวด์ไม่เจอก้อนนะครับก็อาจจะนัดมาทำทุก6เดือนถึง12เดือนนะครับแต่ว่าถ้าอันตราซาวด์แล้วเจอก้อนนะครับเจอความผิดปกติเนี่ยเรามักจะแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็คือ CT สแกนหรือว่า MRI ต่อไปนะครับ
1: จริงๆแล้วตับอะค่ะถ้าเราพูดถึงขนาดของที่คุณหมอบอกว่าใหญ่ที่สุดในร่างกายจะใหญ่ประมาณเท่าไหร่อะคะ
0: เต็มมือเลยครับ
1: เต็มมือของ
0: ก็คือจากในช่องอกนะครับติดกระบังลมเนี่ยจนมาถึงปลายล่างส่วนนี้เกือบถึงสะดือนะคร
1: ับ แสดงว่าก็เป็นส่วนที่ใหญ่มาก
0: ทีนี้ถ้าเกิดก้อนที่ขนาดไม่โตมากนะครับอยู่ตรงกลางตับเนี่ยกว่าจะมีอาการเนี่ยก้อนจะต้องโตมากเลยนะครับอย่างเช่นในรูปนี้นะครับผมยกตัวอย่างรูปมาให้นะครับอันนี้เป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ที่ตับด้านขวานะครับอยู่ชิดผนังช่องท้องด้านขวานะครับเช่นกันอันนี้เป็นอีกรายนึงนะครับก็ค่อนข้างใหญ่เช่นกัน
1: ซึ่งอันนี้หมายถึงเป็นภาพที่เป็นภาพที่เป็นมะเร็งตับภายในแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะ
0: เป็นมะเร็งตับใช่ครับ
1: ตัวส่วนไหนที่คือเป็นเนื้องอกของเขาอะคะภายในรูป
0: เช่นรูปนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็จะเป็นส่วนที่เป็นสีดำตรงนี้น
1: ะ
0: ครับส่วนเนื้อตับก็จะเห็นสีค่อนข้างขาวแล้วก็ออกเนียนๆนิดนึงคร
1: ับ
0: แต่เนื้อก้อนมะเร็งก็จะเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: อ๋อแสดงว่าอย่างในภาพนี้ก็คือเป็นก้อนใหญ่เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วลักษณะของผู้ที่จะเป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะเขาจะมีอาการแรกเริ่มบ่งบอกยังไงบ้างไหมคะว่าเขาจะเข้าสู่การป่วยในจุดที่เป็นมะเร็งตับหรือว่าป่วยในบริเวณนี้ค่ะ
0: ก็อาการก็คงจะเป็นเรื่องของจุกแน่นท้องเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวก้อนเนี่ยถ้ามันโตขึ้นมากๆมันก็จะไปกดเบียดตัวแคปซูลที่หุ้มตับนะครับซึ่งแคปซูลที่หุ้มตับเนี่ยก็จะมีเส้นประสาทที่ส่งทอดไปว่ามีเริ่มมีอาการปวดท้องนะครับถ้าเป็นเยอะๆก้อนใหญ่ๆนะครับ

0: ก็อาจจะมีการกดเบียดอวัยวะเช่นกดเบียดกระเพาะกระถางได้น้อยลงนะครับหรือว่าตัวก้อนเองเนี่ยก็จะผลิตสารบางอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่ออาหารนะครับทานข้าวได้น้อยลงก็น้ำหนักก็จะค่อยๆลดลงนะครับอย่างต่อเนื่อง
1: สำหรับโรคนี้คนไทยเป็นกันเยอะไหมคะ
0: เป็นกันค่อนข้างเยอะครับก็อย่างที่เรียนไปก็คือ1ก็คือปัจจัยเสี่ยงเรื่องดื่มสุราอันที่2ก็คือเรื่องของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งพบในคนไทยก็ค่อนข้างเยอะพอสมควร
1: แล้วความร้ายแรงหรือว่าความรุนแรงของมันมีมากขนาดไหนคะ
0: มะเร็งตับนี่ก็ถ้าหากว่าก้อนใหญ่ๆนะครับมีโอกาสที่จะกระจายไปนะครับเช่นกระจายไปที่อวัยวะอื่นในช่องท้องหรือว่ามีการกระจายไปที่ปอดนะครับก็ถึงระยะตอนนั้นนี่ก็ทำการรักษาค่อนข้างยากพอสมควรหรือว่ายังไม่มีการกระจายก็แล้วแต่ว่าถ้าหากว่าก้อนค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีการกดเบียดเส้นเลือดหรือว่ากดเบียดไว้ว่าข้างเคียงนี่ก็ทำให้การผ่าตัดก็จะยุ่งยากขึ้นครับ
1: ค่ะหลังจากที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเสียดหรือแน่นหรือปวดในส่วนนี้แล้วก็สงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นมะเร็งตับแล้วมาพบคุณหมอค่ะคุณหมอจะมีการวินิจฉัยเบื้องต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ก่อนอื่นเราก็ทราบประวัตินะครับว่ามีความเสี่ยงเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็ทำการตรวจเลือดนะครับดูว่าการทำงานของตับเป็นยังไงนะครับมีภาวะตับแข็งหรือยังนะครับแล้วก็ส่งอัลตราซาวด์นะครับถ้าหากว่าเจอก้อนจากอัลตราซาวด์แล้วก็ผลเลือดมีความผิดปกติก็จะส่งทำซีทีสแกนแล้วก็เอ็มไอต่อไป
1: คือผลเลือดนี่สามารถบอกได้ใช่ไหมคะว่าจะมีความผิดปกติหรือเปล่า
0: เป็นความผิดปกติของตับ
1: คร
0: ับเพื่อจะดูว่าพอถ้าผลการทำงานของตับผิดปกติเนี่ยก็บ่งชี้ว่ามีภาวะอาจจะมีภาวะตับแข็งอยู่นะครับซึ่งตับแข็งก็มีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งตับต่อไปครับเราก็ส่งตรวจไปเป็นลำดับต่อไป
1: ค่ะแล้วถ้าเป็นแล้วอะค่ะจะสามารถหายขาดได้ไหมคะหรือว่าจะแค่ทุเลาลง
0: ครับคงต้องพูดถึงการรักษานะครับก็ผมจะขออนุญาตการรักษาก็จะมีหลักทั่วไปอยู่2แบบนะครับก็คือการรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็การรักษาแบบที่ไม่ได้ผ่าตัดนะครับซึ่งจริงๆเราต้องเรียนว่าการรักษาแบบผ่าตัดเนี่ยปัจจุบันก็เป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดนะครับคือถ้าผ่าตัดได้ก็ควรจะทำผ่าตัดนะครับทีนี้ย้อนกลับมาที่ประเด็นที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้เนี่ยเราจะดูยังไงบ้างนะครับปัจจัยที่พิจารณาว่าคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับนะครับจะรับการผ่าตัดได้หรือไม่ควรจะมีอยู่3ประเด็นหลักๆนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของสภาพสุขภาพร่างกายของผู้ป่วยนะครับถ้าหากว่าอายุมากนะครับโรคประจำตัวเยอะนะครับมีโรคหัวใจโรคเบาหวานความดันอยู่มากมายเนี่ยนะครับการผ่าตัดตับเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างเป็นการผ่าตัดที่ใหญ่นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าตัวผู้ป่วยเองมีโรคประจำตัวเยอะอยู่แล้วนะครับก็มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่แล้วอันนี้ก็คงจะต้องพิจารณาค่อนข้างมากนะครับในส่วนที่2คือเรื่องของลักษณะก้อนนะครับอย่างที่เรียนไปก็คือว่าถ้าก้อนใหญ่นะครับหรือว่าก้อนเนี่ยไปกดเบียดตัวเส้นเลือดหลักๆนะครับที่มาเลี้ยงตับนะครับหรือว่าไปกดเบียดอวัยวะสำคัญข้างเคียงนะครับอาจจะทำการผ่าตัดไม่ได้ด้วยปัจจัยของตัวก้อนเองนะครับในส่วนที่3ก็คือว่าที่ต้องพิจารณาคือว่าเรื่องของการทำงานของตับของคนไข้นะครับอย่างที่เราคุยกันว่าตัวก้อนนี้มันเกิดขึ้นอยู่บนตับที่เป็นตับแข็งไปแล้วนะครับคือมีพังผืดคือการทำงานของตับตัวตับเองเนี่ยไม่ดีอยู่แล้วทีนี้เวลาที่เราจะเข้าไปผ่าตัดเนี่ยเราไม่ได้เอาแต่ตัวก้อนออกนะครับเราจะต้องเอาเนื้อตับบางส่วนที่อยู่รอบตัวก้อนออกไปด้วยนะครับมากน้อยนี่แล้วแต่ว่าลักษณะก้อนอยู่ตรงไหนตำแหน่งก้อนอยู่ตรงไหนนะครับฉะนั้นประเด็นที่เราต้องกังวลก็คือว่าหลังจากที่ผ่าตัดไปแล้วเนี่ยเนื้อตับนะครับจากเดิมที่การทำงานของตับก็อาจจะไม่ค่อยดีมากอยู่แล้วใช่ไหมครับจากการที่เป็นตับแข็งเนาะแล้วเราจะต้องไปตัดเนื้อตับบางส่วนออกนะครับตับที่เหลืออยู่นะครับจะเพียงพอปริมาณเพียงพอและการทำงานเนี่ยจะเพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตของคนไข้หรือเปล่านะครับนั้นไม่ใช่ว่าเราโอเคคนไข้ผ่าตัดได้นะครับก้อนไม่ใหญ่มากเข้าไปตัดตับแต่ปรากฏว่าหลังผ่าตัดเนี่ยกลายเป็นว่าปริมาณตับนะครับหรือว่าการทำงานของตับเนี่ยเหลือไม่เพียงพอนะครับคนไข้ก็จะมีภาวะตับวายซึ่งก็เป็นภาวะที่อันตรายมากนะครับอันตรายถึงชีวิต
1: ภาวะตับวายนี่หมายถึงจะมีลักษณะเป็นยังไงคะ
0: ก็เหมือนเป็นคนไข้ที่เหมือนเป็นตับแข็งระยะสุดท้ายนะครับก็คือตัวเหลืองตาเหลืองนะครับค่าเหลืองสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็คนไข้จะการรู้สึกตัวจะน้อยลงจากที่ตามที่ค่าเหลืองมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะท้องมารคือน้ำในช่องท้องเยอะนะครับแล้วก็โปรตีนในเลือดต่ำแล้วก็ตามมาด้วยไตวายหัวใจอวัยวะอื่นๆก็จะล้มเหลวตามไปนะครับซึ่งเป็นภาวะที่ค่อนข้างรุนแรง

0: ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็งตับเนี่ยค่ะสามารถส่งต่อผ่านกรรมพันธุ์แบบรุ่นสู่รุ่นหรือเปล่าคะเกี่ยวไหม
1: น้อยครับน้อยจริงๆแล้วปัจจัยหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของตับแข็งเป็นค่อนข้างปัจจัยส่วนตัว
0: ครับ
1: ค่อนข้างจะส่วนตัวของคือถ้าเผื่อเราไม่ได้มีเรื่องของเรื่องของดื่มสุราหรือว่าเรื่องของไวรัสตับอักเสบก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหาน่ากังวลมากนักนะครับทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของถ้าจะพูดถึงการถ่ายทอดภายในครอบครัวนะครับคงจะพูดถึงประเด็นที่ว่าไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยถ่ายทอดทางเลือดนะครับทางจากแม่สู่ลูกได
0: ้
1: นะครับเพราะฉะนั้นคงจะมองในลักษณะนั้นมากกว่าว่าสมมติว่ามีคนในครอบครัวเป็นนะครับเราคงจะต้องไปตรวจคนในครอบครัวสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆด้วยนะครับว่ามีการติดเชื้อเป็นพาหะอยู่ด้วยหรือเปล่าในแง่นั้นมากกว่า
0: ค่ะแล้วสำหรับมะเร็งในมะเร็งตับตัวนี้ค่ะจะมีการแบ่งระยะเป็นกี่ระยะบ้างคะ
1: ส่วนใหญ่ก็เราคงจะดูเป็นลักษณะที่ว่าผ่าตัดได้หรือไม่ได้นะครับแล้วก็มีการกระจายหรือยังนะครับคงจะไม่ได้แบ่งเป็น4ระยะเหมือนมะเร็งหลายๆชนิดนะครับก็เป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราผ่าตัดได้ก็เป็นการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าว่าเป็นระยะที่กระจายไปแล้วก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการให้ยาแล้วก็การรักษาด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การผ่าตัดนะครับขออนุญาตให้ดูเรื่องของการรักษานิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันว่ามีเรื่องของการผ่าตัดใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าก้อนอยู่ตรงนี้เราก็ตัดนะครับก็คงจะพิจารณาตามประเด็น3ประเด็นที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับที่ตัดมาก็จะหน้าตาประมาณนี
0: ้สีขาวๆนี่คือเป็นส่วน
1: ใช่ครับเป็นส่วนก้อน
0: อ๋อว้าว
1: ครับแล้วก็เราก็จะต้องตัดเนื้อตับรอบๆออกไปด้วยใช่ฮะ
0: แต่การที่ตัดเนื้อตับส่วนบริเวณรอบๆนั้นนั่นแปลว่าตับเนี่ยของเราเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วจะมีผลกับการทำงานของมันด้วยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ถ้าหากว่าเนื้อตับที่เหลือน้อยลงนะครับแล้วการทำงานของเนื้อตับเองไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จะตามมาด้วยภาวะตับวายได
0: ้ค่ะซึ่งโรคนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ายังไม่ได้ลุกลามแล้วก็ทำการผ่าตัดตัดส่วนนี้ออกไปแล้วเนี่ยจะสามารถหายได้ขาดเลยไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ไม่สามารถกลับมาเป็นอีกได
1: ้การกลับมาเป็นอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเนื่องจากว่าปัจจัยเสี่ยงคือการเป็นตับแข็งใช่ไหมครับฉะนั้นเนื้อตับส่วนที่ยังเหลืออยู่ในร่างกายเนี่ยนะครับก็ยังคงเป็นตับแข็งอยู
0: ่
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็ยังคงมีอยู่เนาะในส่วนตับที่เราเหลืออยู่เนี่ยฮะถ้ามันมีภาวะตับแข็งขึ้นมามันอาจจะเกิดก้อนขึ้นใหม่ได้นะครับก็คงจะต้องเป็นลักษณะของการตรวจติดตามเป็นระยะเช่นกันนะครับเรียกว่าคงต้องตรวจติดตามกันตลอดชีวิตนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาใหม่ไหมแล้วก็จัดการซะตั้งแต่ก้อนที่มันยังเล็กๆอยู
0: ่ค่ะก็อยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าควรจะมีวิธีรักษาหรือป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดเป็นมะเร็งตับได้ยังไงบ้างคะ
1: ครับก็อยากจะฝากนะครับว่าอยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าหากว่าในส่วนของเรื่องการป้องกันของมะเร็งตับเนี่ยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยนะครับเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างเป็นความเสี่ยงที่ป้องกันได้นะครับเช่นเรื่องของการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็เรื่องของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราสามารถจะลดความเสี่ยงได้นะครับสำหรับผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเป็นภาวะตับแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ทำอัลตราซาวด์นะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับเพื่อจะดูว่ามีก้อนขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเจอตั้งแต่ก้อนเล็กๆเนี่ยการรักษาเนี่ยทำได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ได้ผลดีกว่ารอให้ก้อนใหญ่มาก
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไม่แน่ใจนะคะว่าตัวเองอาจจะมีภาวะที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าก็สามารถไปที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็ปรึกษาแพทย์แล้วก็ตรวจทำอัลตราซาวด์นะคะในลำดับต่างๆได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของสุขภาพและชีวิตคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับมะเร็งตับนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัศนีทองอยู่ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ตับและทางเดินน้ำดีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากค่ะและในช่วงยืดสายไฟเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการสาธิตท่าออกกำลังกายเป็นท่าอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้าม

เนื้อแกนกลางลำตัวกันค่ะสำหรับท่านี้นะคะจะเป็นท่านอนหงายยกแขนค่ะอุปกรณ์ง่ายๆนะคะก็คือเสื่อแบบนี้หรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นนะคะเราจะเริ่มจากการนอนหงายค่ะนอนหงายตัวตรงแบบนี้นะคะชันเข่าขึ้นสองข้างแขนวางข้างลำตัวนะคะสำหรับท่านี้นะคะจะช่วยเพิ่มความมั่นคงของกล้ามเนื้อบริเวณกระดูกสันหลังนะคะลดอาการปวดหลังส่วนล่างได้ค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการเขม่วหน้าท้องค้างไว้นะคะเกร็งหน้าท้องค้างไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะในจังหวะที่เราหายใจออกนะคะเราจะยกแขนขึ้นไปข้างบนช้าๆเริ่มจากข้างซ้ายก่อนนะคะหายใจเข้าหายใจออกยกแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าวางแขนลงค่ะนี่นับเป็น1ครั้งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นหายใจเข้าเอาแขนลงค่ะ2สามหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะสี่

0: ่อไปเราจะสลับเป็นแขนอีกข้างหนึ่งนะคะหายใจออกยกแขนขึ้นนะคะหายใจเข้าแขนลงเกร็งหน้าท้องค้างไว้นะคะ1สองสามสี่ห้าสำหรับท่านี้นะคะจะทำข้างละ10ครั้งนะคะวันหนึ่ง3ถึง5รอบค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้ก็คือข้าวกล้องผัดสมุนไพรค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

เรามาดูวิธีการทำเลยนะคะก็จะเริ่มจากเราจะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะกระทะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันที่ขอน้ำมันเริ่มหอมแล้วนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวลงไปนะคะเราจะเจียวกระเทียมให้มีกลิ่นหอมก่อนนะคะเพราะว่ากระเทียมเนี่ยถ้าเราไม่ทำให้หอมก่อนมันจะมีรสปลาหรือมีความเผ็ดนะคะพอกระเทียมเริ่มหอมเริ่มร้อนแล้วนะคะหอมขึ้นเราก็ใส่แครอทลงไปแครอทเราก็หั่นสี่เหลี่ยมเต๋าไว้นะคะเพราะว่าจะได้มีสีสันสวยงามแครอทเนี่ยเขาจะมีแคโรทีนอยด์นะคะเป็นสารที่เมื่อถูกน้ำมันถูกความร้อนเนี่ยมันจะดึงออกมาใช้ประโยชน์ได้มากเลยนะคะแล้วก็นิยมผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กุ้งลงไปผัดนะคะแต่เราผัดกุ้งนะคะเราไม่ต้อง

นะคะมันจะไม่หวานถ้าเราไปเลือกน้ำพริกเผาที่ทำต้มยำถ้าเราเลือกพริกเผาที่เป็นสำหรับทานกับข้าวเป็นน้ำพริกเผามันจะมีรสชาติออกหวานนะคะ

ผัดให้น้ำพริกเผาเข้ากันกับกุ้งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราลดไฟลงนิดนึงนะคะเราก็ใช้ข้าวกล้องนะคะเราอาจจะใช้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวหอมนิลข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้นะคะแต่วันนี้เราจะใช้เป็นข้าวกล้องเพราะว่าค่อนข้างจะมีกากใยสูงนะคะข้าวที่เราจะนำมาทำเป็นข้าวผัดเนี่ยเราควรจะหุงเอาไว้ล่วงหน้านะพอหุงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาผึ่งให้เย็นแล้วก็เอาอาจจะพักเข้าตู้เย็นเอาไว้จะทำให้ข้าวเนี่ยเวลาที่เรา

ู้ว่าเราไม่ต้องใช้รสชาติอื่นเลยเพราะว่ามีความหอมแล้วก็รสชาติอื่นๆจากน้ำพริกเผาอยู่แล้วนะคะนะคะแล้วก็ใส่ตะไคร้ซอยนะคะตะไคร้ซอยเนี่ยถ้าเราหั่นหรือซอยทิ้งไว้มันจะดำให้เราบีบน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะมันจะช่วยทำให้ตะไคร้เราขาวแล้ว

0: นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสมุนไพรวิธีการซอยใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะนำใบมาเรียงอย่างนี้แล้วก็ม้วนนะคะม้วนให้แน่นนะคะแล้วก็ซอยให้ละเอียดลงเล็กเราจะมีใบมะกรูดซอยแล้วก็จะมีผักชีฝรั่งนะคะซอยนะคะตัวนี้จะช่วยเพิ่มความเป็นสมุนไพรแล้วก็สามารถที่จะทำให้มีกลิ่นของข้าวผัดหอมขึ้นเราก็โรยลงไปนิดนึงนะคะเวลาเราใส่ผักที่เป็นใบเขียวๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสีผักจะไตนึ่งโรยใบมะกรูดไปหน่อยนึงเพื่อให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญใส่ใบกะเพราไปด้วยนะคะจะทำให้ข้าวผัดเรามีความหอมมีกลิ่นคล้ายๆผัดกะเพราแล้วก็ผสมกับกลิ่นของพริกเผาอยู่ด้วยนะคะอันนั้นเราก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนคุณค่าทางโภชนาการของข้าวกล้องผัดสมุนไพรนะคะก็ข้าวกล้องเนี่ยเขาจะมีวิตามินมีโปรตีนนะคะประมาณ 7-12% และที่สำคัญเขาจะมีกากใยมากกว่าข้าวเจ้าธรรมดาเนี่ยถึง5เท่าเพราะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขับถ่ายสามารถที่จะทานแล้วก็ช่วยเรื่องของการขับถ่ายได้นะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงการสอนการทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเรามีอะไรมาฝากกันนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะและหากคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv หรือถ้าคุณผู้ชมมีคำถามและข้อเสนอแนะเชิญส่งมาได้เลยตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุพผานิสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเอง

ที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโตไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักแต่ละ R กันนะคะR ที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้า งานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับ

ประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันเนาะถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก right คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะบางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบการวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนการ์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มขายเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพ็กเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์เทนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่ไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรืออ่ะให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าอ่ะที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเซ็ตตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ what ว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่า

ไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมีแอคชั่นไอเทมหรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มีแอคชั่นแพลนหรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะเราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ๊ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปมันอาจจะเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละ ว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชแนลของตัวเองเป็นแผนที่ดูแล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ๊ะจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมและสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเอง
ราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทั้งเรื่องที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้อาจจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่สองอาจจะบอกว่าเฮ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับคนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

ที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้

ที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ทิงเกอร์อีกท่านนึงนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund มีเทคนิคการลงทุนอย่างไรต้องลงทุนแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับอายุและตัวเรามากที่สุดมนุษย์เงินเดือนหลายท่านคงอยากรู้คำตอบแล้วใช่ไหมล่ะครับมาชมคลิปนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับผมธนัทสิริวรังกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นสามารถเติบโตได้นั่นก็คือการเลือกแผนการลงทุนนั่นเองครับโดยเทคนิคในการเลือกแผนการลงทุนสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นไม่มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุเท่านั้นเองทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าแต่ละวัยนั้นมีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เท่ากันครับโดยผมขอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบคร่าวๆตามแต่ละช่วงวัยนะครับสำหรับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานอายุอยู่ระหว่าง 22-30 ปีครับวัยนี้เป็นวัยเพิ่งเริ่มต้นเงินลงทุนอาจจะยังไม่เยอะครับแต่เรามีความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงหรือการขาดทุนได้มากกว่าวัยอื่นๆผมแนะนำเลยว่าควรเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีการเติบโตสูงๆหรือมีความเสี่ยงสูงก็ได้เช่นอาจจะมีการลงทุนในหุ้นในสัดส่วนที่สูงเกือบทั้งหมดเลยเพื่อเน้นโอกาสได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นและในส่วนที่เหลือครับค่อยลงทุนเป็นตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอื่นๆครับสำหรับกลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มที่เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนมากขึ้นนะครับช่วงอายุอยู่ระหว่าง 30-50 ปีในวัยนี้นะครับเงินเดือนเริ่มมากขึ้นเริ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นเงินที่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็จะเพิ่มสูงตามขึ้นไปด้วยครับแน่นอนครับเมื่อเงินมากขึ้นแบบนี้การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงไปยังสินทรัพย์ต่างๆจึงมีความสำคัญมากขึ้นครับเพราะจะทำให้ความผันผวนไม่สูงจนเกินไปและยังคงเติบโตได้อย่างมั่นคงมากขึ้นจึงต้องจัดสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์เสี่ยงสูงและสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้เหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมแตกต่างจากตอนที่เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานครับสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะครับหรือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มวัยก่อนเกษียณอายุ50ขึ้นไปครับสำหรับใครที่ใกล้ๆจะเกษียณแล้วหรือว่ามีเวลาลงทุนไม่ถึง10ปีเนี่ยก็ควรที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสูงๆหรือมีความเสี่ยงต่ำๆอย่างตราสารหนี้มากกว่าครับทั้งนี้ก็เพราะว่าเราจะเน้นรักษาเงินที่ได้เก็บสะสมมาโดยอาจจะมองว่าผลตอบแทนที่ได้รับมานั้นสม่ำเสมอและสามารถชนะเงินเฟ้อได้ก็น่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะถ้าเราไม่ปรับสัดส่วนหุ้นให้ลดลงหรือยังคงมีสินทรัพย์เสี่ยงมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้เรามีเงินลดลงได้ถ้าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในช่วงเวลาที่เราใกล้เกษียณครับอยากให้ลองนึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่นะครับใกล้ๆจะเกษียณอยู่แล้วณเวลานั้นมีเงินอยู่ประมาณ8ล้านบาทเงินลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรายังคงมีสัดส่วนการถือครองหุ้นอยู่ 70% ที่เหลือเป็นตราสารหนี้ 30% แล้วบังเอิญนะครับเกิดผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นโควิด-19 เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทำให้เรามีโอกาสในการขาดทุนจากเงินที่ลงทุนลงไปมีเงินจาก8ล้านบาทอาจจะเหลือเพียงแค่ครึ่งนึงนะครับคือ4ล้านบาทก็ได้เมื่อเจอแบบนี้เราคงทำใจได้ยากใช่ไหมล่ะครับนอกจากนั้นครับเราก็อาจจะไม่พร้อมกับการที่มีเงินหายไปแบบนั้นโดยเฉพาะในเวลาที่เราจะไม่มีรายได้หรือสวัสดิการต่างๆจากงานที่เราเคยทำอยู่ประจำแล้วครับดังนั้นนะครับใครที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณแล้วอยากจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะใช้วิธีในการเพิ่มเงินสะสมของเราแทนครับแต่สำหรับใครนะครับที่อายุยังน้อยๆต้องบอกเลยว่าโชคดีมากๆเนื่องจากมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวที่ดีนะครับเพราะอะไรเพราะคนอายุน้อยๆเนี่ยหากลงทุนแล้วผิดพลาดก็ยังมีโอกาสในการปรับปรุงและการลงทุนรวมถึงเปลี่ยนแผนได้ทันนะครับดังนั้นนะครับเราจึงควรตรวจสอบและปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนตามความเสี่ยงของเราที่เปลี่ยนไปตาม

ละช่วงอายุและทำให้ทันต่อสถานการณ์การลงทุนต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีแล้วก็ย่อมช่วยลดความเสี่ยงและสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณให้กับเราได้ครับและที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของระยะเวลานั่นเองการลงทุนระยะยาวทำให้เรามีโอกาสขาดทุนน้อยลงด้วยเช่นกันครับพอมาถึงตรงนี้ครับหากใครคิดว่าการจัดสัดส่วนการลงทุนของตัวเองนั้นยังเป็นเรื่องยุ่งยากน่าปวดหัวอยู่เหมือนเดิมผมแนะนำเลยว่าให้ลองเลือกแผนการลงทุนแบบสมดุลตามอายุหรือที่บางคนเราเรียกว่าไลฟ์พาธหรือจะเรียกว่าทาร์เก็ตเดทดูก็ได้นะครับเพราะบริษัทจัดการที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเราจะทำการปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับอายุของเราโดยอัตโนมัติตลอดระยะเวลาที่เรายังลงทุนอยู่ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยที่เราไม่ต้องมานั่งดูว่าต้องปรับเองยังไงเรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวยาวจนถึงเกษียณได้เลยครับเช่นบางคนที่อายุน้อยๆนะครับบริษัทจัดการนะครับก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นมากหน่อยเพื่อสร้างโอกาสให้เงินนั้นงอกเงยแล้วก็เติบโตได้นะครับแต่ทางกลับกันครับหากใกล้ๆจะเกษียณแล้วบริษัทจัดการก็อาจจะมีการปรับสัดส่วนของหุ้นให้น้อยลงและมีสัดส่วนของตราสารหนี้หรือสินทรัพย์เสี่ยงต่ำให้มากขึ้นเพื่อเน้นรักษาเงินที่ลงทุนไปให้ปลอดภัยมากขึ้นครับก่อนจากกันครั้งนี้ครับผมอยากสรุปให้เราฟังแบบนี้หัวใจหรือเทคนิคของการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือการกระจายความเสี่ยงลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายให้เหมาะสมกับช่วงวัยของเราและถ้าเรามีระยะเวลาลงทุนนานเท่าไหร่โอกาสขาดทุนก็จะน้อยลงและสุดท้ายนี้ครับเราก็ควรต้องมีการติดตามผลประโยชน์ของเราว่าเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่สัดส่วนที่เราลงทุนอยู่เหมาะสมไหมนะครับเพราะว่าเงินทั้งหมดนี้ที่เราจะได้รับนั้นจะช่วยให้ชีวิตหลังเกษียณของเรานั้นมีความสุขมากขึ้นครับสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับและทั้งหมดนี้ครับคือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับส่วนผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

คุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10 ปีที่แล้วนี่ถือว่าอายุ10 ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือในการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพของระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆและสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมาก
ซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวทีนี้ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แบ่งออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมาก

เพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จะจึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าเอการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในเฉินเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาเราไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มาเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการ มีการ

สั่งสอนได้ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อเราเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกวิถีพุทธนั้นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผลอแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราคงคังจำกัดเราก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักษณ์ใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือไอ้หลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการตนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ครับพระเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ครับพระเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะขาวถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงท
ทำให้สิ่งดีงามเผยมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสียก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่
สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติก็มาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพูดหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลงเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปนี่เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกพระพุทธเป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเลื่อนช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกัน
เพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่เพราะเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าศัพท์บาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าเอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลและแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมก็จะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมเอคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝัง
คุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตและก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาแล้วก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับอย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตแล้วเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นเบิกๆก็ผ่านอุปสรรคมากมายเวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการทั้งทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนถ้าไม่มีคุณโทศีก็ปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณโทศีก็ได้ให้การสนับสนุนในความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์
ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอสีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน

0: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาร์พรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
1: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
2: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
0: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
3: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่2รู้จักตัวเองความพร้อมและความสามารถในการรับความเสี่ยง
4: พี่ฝนตอนนี้ผมเก็บเงินได้1,000 บาทแล้วเอาไปทำอะไรดีพี่ก็มีเงินเก็บ1,500 บาทเหมือนกันคงดีนะถ้าเราสามารถนำเงินเก็บไปหาดอกผลจากเดิมได
3: ้สวัสดีจ้าฝนเมฆ
4: กัปตันกลต.สวัสดีค่ะกัปตันมาได้จังหวะพอดีเลยหนูอยากเอาเงินเก็บที่มีไปหาดอกผลแล้วจะทำยังไงดีคะ
3: ก่อนอื่นมาทบทวนเป้าหมายการเก็บเงินของตัวเองดูซิว่าเป็นไปตามหลักสมาร์ทหรือยัง
4: หลักสมาร์ทคืออะไรเหรอคะ
3: ในการตั้งเป้าหมายที่ดีจะต้อง 1. specific กำหนดเป้าหมายได้ชัดเจน 2. measurable วัดผลเป็นตัวเลขได้ 3. achievable ทำให้สำเร็จได้ 4. realisticอยู่บนความเป็นจริง 5. humble มีกรอบเวลาชัดเจน
4: ผมลองก่อนนะครับเป้าหมายผมอยากได้โน้ตบุ๊กใหม่เครื่องแรงๆราคา 60,000 บาทให้ได้ภายใน2ปีครับหมายความว่าผมต้องเก็บเดือนละ 2,500 บาทหนูอยากเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีก6เดือนข้างหน้านี้ค่ะค่าเรียนทั้งหลักสูตร 24,000 บาทต้องเก็บได้เดือนละ 4,000 บาท
3: เยี่ยมมากฝนกับเมฆตั้งเป้าหมายได้ตามหลักสมาร์ทเลยล่ะเห็นฝนกับเมฆอยากเก็บละหลายพันถ้าฝากธนาคารแม้ว่ามั่นคงแต่คงได้ดอกผลไม่พอแต่ถ้าเอาเงินไปลงทุนยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่น้องๆก็จะต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงที่สูงขึ้นด้วย
4: อ๋อกัปตันเคยสอนว่าการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงถ้ากำไรก็ได้มากแต่ถ้าขาดทุนก็จะเสียมากเช่นกันว่าแต่ความเสี่ยงคืออะไรคะ
3: หากเปรียบกับชีวิตความเสี่ยงก็คือความไม่แน่นอนในการใช้ชีวิตบางคนชอบความหวือหวาไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้มาก
4: อ๋อถ้าอย่างนั้นผมน่าจะเป็นคนที่รับความเสี่ยงได้มากเพราะผมชอบทำอะไรที่ท้าทายชอบเล่นกีฬาผาดโผนส่วนหนูเป็นคนชอบอะไรที่ชัวร์คิดให้รอบคอบขอปลอดภัยไว้ก่อนแบบนี้คือหนูรับความเสี่ยงได้น้อยใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับเอาละลองมาดูในมุมลงทุนบ้างความเสี่ยงการลงทุนก็คือการที่เราได้รับผลตอบแทนไม่เป็นไปตามคาดเห็นไหมล่ะว่ามันคล้ายๆกับการใช้ชีวิตความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนหรือความผันผวนนั่นเองเราแบ่งระดับความสามารถในการรับความเสี่ยงได้3กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำเป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการลงทุนค่อนข้างมากไม่อยากสูญเงิน

0: ต้นผลตอบแทนที่ได้จึงต่ำตามไปด้วยกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ปานกลางเป็นกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้พอสมควรและยอมรับผลขาดทุนได้ในบางครั้งกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้สูงเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทายหากเห็นว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงก็พร้อมจะรับความเสี่ยงเรามาลองทดสอบกันดีกว่าว่าน้องๆจะรับความเสี่ยงได้แค่ไหนถ้าเราลงทุนในทองคำ 1,000 บาทแต่พอผ่านไป1ปีปรากฏว่ามูลค่าทองคำลดลงเหลือ700บาทฝนเมฆจะทำยังไง
1: ผมยังขอถือต่อไปก่อนไม่ขายหรอกครับผมวิเคราะห์แล้วว่าอีกไม่นานราคาจะขึ้นแน่ๆ
0: แสดงว่าเมฆเป็นผู้ลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากนะ
1: แต่ถ้าเป็นหนูพอราคาลงนิดหน่อยหนูจะรีบขายเลยค่ะไม่อยากเสียเงินมากกว่านี
0: ้ถ้าอย่างนั้นฝนจะจัดอยู่ในกลุ่มผู้รับความเสี่ยงได้ต่ำไงล่ะในการประเมินการยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนนั้นเราต้องดูปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยคือการยอมรับผลขาดทุนบางคนขาดทุนนิดหน่อยก็นอนไม่หลับแล้วในขณะที่บางคนยอมขาดทุนเพราะหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นอายุคนที่มีอายุน้อยอย่างฝนเมฆจะยอมรับความเสี่ยงได้มากกว่าคนที่ใกล้เกษียณเพราะมีเวลาลงทุนยาวกว่าเกิดข้อผิดพลาดก็ยังแก้ไขได้ภาระค่าใช้จ่ายประจำและสถานะการเงินปัจจุบันเพื่อดูความสามารถในการลงทุนว่าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้มากแค่ไหนเพราะอาจกระทบต่อการเงินเราได้ประสบการณ์ลงทุนและความรู้เรื่องลงทุนถ้าเคยลงทุนจริงและมีความรู้ในการลงทุนก็จะเข้าใจความเสี่ยงได้ยิ่งขึ้นและลงทุนอย่างมีหลักการทัศนคติต่อความเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียหรือชอบอะไรที่มั่นคงสุดท้ายเป้าหมายและระยะเวลาที่ต้องการใช้เงินสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำมีสภาพคล่องเป็นสัดส่วนมากและแบ่งบางส่วนไปลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้เพียงพอต่อเป้าหมายส่วนเมฆต้องการซื้อโน้ตบุ๊กภายใน2ปีก็จะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงเพิ่มขึ้นได้เพื่อเพิ่มผลตอบแทนปัจจัยเหล่านี้จะนำมาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสิ่งที่จะลงทุนตามความเสี่ยงที่เหมาะสมกับน้องๆไงจ๊ะ
1: โหมีรายละเอียดเยอะจังเลยค่ะกัปตันพวกเราคงประเมินด้วยตัวเองทั้งหมดไม่ไหวแน
0: ่กัปตันกลต.มีตัวช่วยให้น้องๆนี่คือแบบประเมินความเสี่ยงหรือ suitability test ซึ่งจะช่วยเราประเมินการยอมรับความเสี่ยงตามปัจจัยที่กัปตันได้อธิบายไป
1: ดีจังเลยครับไว้พวกเราจะไปทำแบบทดสอบตามที่กัปตันแนะนำนะครับ
0: เอาละวันนี้กัปตันต้องขอตัวลาไปก่อนหากมีอะไรสงสัยในเรื่องลงทุนถามกัปตันกลต.ได้ทุกเมื่อนะ
1: บายค่ะบายครับกัปตัน
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันแอดตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ณแม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อ

0: เรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้รุ่งนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาเขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
2: ว้าวเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
2: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
2: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
2: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
2: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชน

0: ผลโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
1: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
0: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
1: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นหรอคะ
0: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
1: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
0: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดขณะที่มานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วกลับมีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
1: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้ะ
0: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
1: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ้าวงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในรายละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญนะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: เจ้าค่ะ
1: ถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยเขาจะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: แต่มาฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมที่ในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจู้เอี้ย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราต้องเคารพผู้นำของประเทศนั้นมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค
0: ์
1: ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาแล้วก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้น

0: กับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
1: เจ้าค่ะ
0: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระคือพระพุทธองค
1: ์
0: คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสกยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเราล้ำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสกยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะมูนีก็คือมุนีมุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนิฮุกก็คือสักยะมุนี
1: พุทธองค์เดียวกันนั่น
0: องค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว์
1: เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
1: ่
0: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้โหนี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หนึ่งบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันไม่แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคนจีนเราเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้เราจะครับอาจารย์เห็นบางครั้งจะ
0: ม
1: ีจัดเตรียม
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: อ๋อจุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: หนึ่งก็คือความหอม
0: 1เครื่องของหอม
1: 2แสงสว่าง
0: 3ความงามก็คือดอกไม
1: ้4ผลไม้
0: ผลไม
1: ้5ก็คือน้ำชา
0: 5
1: คือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็
0: ลากลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพนี
1: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์

0: ถไหน
1: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนะโมตัสสะนั่นแหละ
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: นะนาโมตัสสะทาโตก็คือนาโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละแต่เพียงแค่คนละภาษา
0: ค่ะค่ะ
1: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
0: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข้อใดที่ไม่ควรปฏิบัติไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์ปัจจุบันที่อาจารย์เห็นแล้วพิจารณาดูว่าการไหว้พระสวดมนต์อยู่ในบ้านของโยมเนี่ยโยมทำถูกต้องแล้วเช้าเย็นในสองเวลานี้ถูกแล้ว
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหน่อยก็คือการจุดธูปเพราะการจุดธูปในบ้านเนี่ยนะฮะควันมันจะอุดอู้อยู่ในบ้านซึ่งตรงนี้อาจจะทำให้ผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนะม
0: ัน
1: อาจจะสุขภาพไม่ดีนะบูชาเราก็ต้องมีขอบเขตขอบข่ายนะฮะอย่างในวัดสมัยก่อนตมามาไม่ไหวในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งี้ไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
0: อ๋อเจ้าค่ะ
1: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอีหลงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปต้องมีปัญญาแล้วปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
0: ใช่ๆๆ
1: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาจากไหนก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหลง
0: ลมพัดก่อน
1: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมาบอกว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
0: ์เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
0: อืมค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
0: ใช่
1: ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอ่ะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
0: อ๋อมีฝุ่นมีอะไรด้วย
1: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
0: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
1: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงว่าอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะน
0: ะ
1: พออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้ผลสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่านะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดทำปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
0: ์
1: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมที่คนมากันเยอะเลยมาหาเพื่อนแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไป เราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้

0: เคลื่อนไหวอะชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได้
1: แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างๆรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกเนี่ยบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะให้ห้องสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข
1: ์
0: เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตเนี่ยมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยช นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขใช่ไหมฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราต้องเบิกบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพรจิตใจถ้าเอื้อบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหม เอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกนะ
1: Oh, yeah.
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ
1: ่อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
0: เก้าอี
1: ้ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหม คอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหน การไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัว
1: ค่ะ
0: ตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได
1: ้
0: เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวกนะ
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไรท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นจริงนะแต่เราก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นผู้นักเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พบว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์ครับท้ายสุดตรงนี้นะฮะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เดินพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากัน เราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค่ะ
0: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้องเพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุหวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสาระธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

ผมนายอภิวัตข้าวผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจะเรียก

0: ธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลดลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันนึงก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตรับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียนศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
2: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอันติวรังยาจาทาติชันตาประชักชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติอิณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธา หลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีท่านจะได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อคอกระเช้านั่งแงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเอ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่าไม่ใช่กูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวสาวเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทอคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้ก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์ซึ่งเป็นภรรยาแต่งเยอะๆเดินไปไหนนะเขาไม่รู้จักคุณนวรัตน์เขาจะถามอย่างนี้เฮ้ยยายคนนั้นมันเมียใครวะเนี่ยแต่งตัวสวยอิ๊บอ๋ายเชียวพลอยทับหัวเป็ดเพชรทับหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เบียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู่นกำลังพับที่วัดจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะจุดเถอะท่านทำเมสุจักของอุทธปาธิญาณังอุทธปาธิปัญญาอุทธปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทธปาธิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตาห้าดวงจากขุอุทธปาธิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฝ้าฟางจากขุอุทธปาธิญาณอุทธปาธิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทธปาธิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทธปาธิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกตปาธิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตาห้าดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้และในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดพนัญเชิงใช่ไหมเนี่ยเป็นเจ้านั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธายังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่กับอาตมา10 วันคนปี500มักจะบวชเยอะ

ที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงนะแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมีสามวัดถ้าถามว่าคนไทยมีสามวัดอะไรคือหนึ่งวัดวาอารามสองวัฒนธรรมสามวัดปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่างสามวัดถ้าห่างสามวัดวิบัติในชีวิตหนึ่งวัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรณ์วัดผาสุกการามชื่อดีทั้งสองวัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู่นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาไหมบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกติในโดนนะไม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามาในวันนิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแนไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านยายไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุออกมาสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดปฏิบัติแต่วัดปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรงสาวาทท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่นี่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบชะตันล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยม

ฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิตที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเทศแหล่แล้วหาหือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สัก

0: วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์2สาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ขอโอกาสให้ผมร่วมสนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าค่ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
2: ใกล้
1: มีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านในปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตรเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชฌิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้ว

้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่3สถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่4สถานีคือสถานีเกิดสถานีแก่สถานีเจ็บและสถานีตายเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสถานีชีวิตเกิดเป็นสถานีต้นทางแก่และเจ็บเป็นสถานีรายทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัพเพสัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของ

0: ทุกๆท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาแย้วแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่แย
0: ่ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจวตใช่ไหม
0: สจวต
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยท่านคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ
0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการเดี๋ยวผู้ชายก็เป็นสจวตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไรแอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมโยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: อ้อทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ้อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20-30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่เปล่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมในใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: อ้อ
1: จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: อ๋อ
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค์
0: เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุข
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลัดกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: ว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง

0: ว
1: ย
0: ังไง
1: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
0: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
1: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
0: ว่า
1: องค์เดียวแล้วหัวหาย
0: สององค
1: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
0: ้โอ้แสดงว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
1: ตาย
0: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
1: เปลี่ยนเป็นว่าร
0: วมกันเราตายเป็นหมู
1: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
0: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
0: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
1: ่ไอ
0: ้แยกกันอยู่ตายทีละองค์ละอง
1: ค์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
0: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
1: ต่างคนต่างตาย
0: เออแล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมมาเลยวันนี้เขาแจก3ขอนะ
1: แจก3ขอ
0: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
1: ้าวขอที่1
0: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
1: 1
0: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
1: ครับ
0: ที่เห็น3ขอ1ไข่
1: อ๋อ1ไข
0: ่2ขัน
1: 2ขัน3
0: สีอะไรสีอะไร
1: รับรองไม่มีใครมายึด
0: อ๋อ
1: เพราะสีมันอ่อน
0: 3
1: ข้าว
0: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
1: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
0: นี่ที่เห็น3ขอ
1: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
0: ทำไมอ่ะ
1: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
0: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะสามขอที่เห็น
1: ครับ
0: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอ1ที่มองไม่เห็น
1: 1
0: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
1: น
0: ั่
1: นเด็กขออะไร
0: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับ ท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายๆใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
1: ครับ
0: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
0: วันวันนึงเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
1: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
0: ครับ
1: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
0: ยิ้มให้โลก
1: 1ยิ้มให้โลก2
0: ยิ้มให้ลูก
1: ยิ้มให้ลูก3
0: ยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้เมีย
1: อ้าว4แล้ว
0: ยิ้มให้ผัว
1: อ้าว5แล้ว
0: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
0: โบราณอีกแล้ว
1: อ้าวคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกไม่ได้โบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
0: อ๋อเกิดมานานแล้ว
1: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
0: ครับ
1: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่แล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
0: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักก็อืมยังไม่ตายเว้ย
1: รำพึงด้วย
0: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
1: ครับ
0: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
1: ทำไมอ่ะ
0: โอ้ย
1: อะไร
0: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
1: อ๋อ
0: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักอืมเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
1: ่หัวใจมีความสุข
0: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วล่ะลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
1: อ๋อ
0: บางคนเปิดปากบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
1: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
0: ครับ
1: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
0: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
1: ตื่นขึ้นมาก็
0: ตื่นขึ้นมา
1: หวานขันเพราะ
0: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
1: ครับ
0: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาปแช่งลูกหลานนะท่านทุกคน
1: โอ้เสียงสาปแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
0: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
1: ้โ
0: อ้เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
1: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
0: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
1: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
0: ครับ
1: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
0: โชคดีมีทรัพย
1: ์ทั้งขากลับขาไป
0: นี
1: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
0: ครับเขาให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยลูกพ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะป
1: ู
0: ่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
1: โ
0: อ้โง่
1: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมจะจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
0: เทศกับท่าน
1: ทำไม
0: บางคนบอกด่าลูกไอ้โง่แต่อยากใช้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
1: มันโดนคำสาปแต่แรก
0: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจมันจะขยันไหมนะ
1: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอ้ควายไอ้ควาย
0: ไม่ใช่เท่านั้นนะไอ
1: ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
0: ลองสิ
1: ลองไอ้ควายเข้าดี
0: ลองไอ้ควายใหม่สิลองสิเอา
1: โอ้
0: แม่จะตีกิน
1: นี่มันเลยไปแล้วนะ
0: แม่จะตีกินตะกี้บอกไป
1: เลยไปแล้วเลยไปแล้ว
0: เล่นถ้าเต็มที่อีควาย
1: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
0: เหรอทำไมอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
0: อาเฮีย
1: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
0: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
1: ครับ
0: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างนะ3กรรม
1: 1
0: กรรมกิจ
1: 2
0: กรรมบท
1: 3
0: กรรมฐาน
1: อ๋อ
0: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
1: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
0: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
1: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติ3กรรมให้ได้
0: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
1: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
0: ่ครับ
1: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
0: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมี2งานท่านทุกคน
1: อ๋อมี2งานอีก
0: ครับ
1: เอางานอะไรบ้าง
0: งานอาชีพกับงานอาสาง
1: านอาชีพกับงานอาสา
0: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่น
1: อ๋อ
0: 2งานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพิ่งเอาอปปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังค์นะ มันไม่ได้ตังค์แต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้า

0: ันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
1: เขามีจิต
0: เขามีจิตอาสาคือจิตสาธารณะ
1: ครับ
0: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
1: ไป
0: มันไปหมดท่านเจ้าคุณโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านเจ้าคุณใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
1: มี
0: ฮะ
1: มี
0: ใครอ่ะ
1: ที่บางเลนนี่แหละ
0: เหร
1: อที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
0: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
1: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
0: ครับ
1: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
0: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
1: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
0: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมียคือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
1: ครับ
0: ถ้าเมียตื่นก่อนพูดยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีให้กินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
1: โอ้แนะนำดี
0: อ้าว
1: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
0: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
1: อ๋อ
0: ไอคนไทยมันตบเมียตอนเช้า
1: แน่
0: อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณเราเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมต้องพูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่ง โอ้ทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้อง จุบหน้าผากสักฟอดหนึ่งจุบเช้าๆดีครับ
1: ทำไม
0: หน้ามันเค็มดี
1: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดเนี่ย
0: จริงๆ
1: พูดยังก็เคยเนี่ย
0: ไม่ใช่เคยเห็น
1: เคยเห็น
0: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนั่นแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
1: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้าน
0: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนแต่งตัวสวยนะแกนะพอหันมาเมียหันมาดูเมียตัวเองแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
1: นี่เขาเป็นเดือนแล้ว
0: ทำไมอ่ะ
1: อ้าวอายุเข้า60
0: ว่าเลยเฉยไป
1: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
0: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
1: ทำไมอ่ะ
0: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
1: อ๋อแก่ก็เมื่อวานวันเดียวว
0: ันเดียว
1: แค่นั้น
0: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแก่คงเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
1: ท่านเจ้าคุณ
0: ครับ
1: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไหร
0: ่ครับ
1: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลัก4ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลัก4ต่อมาถามอีกตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
0: เหร
1: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
0: เลข6
1: จะมีเงินเดือนแล้ว
0: แต่6กระดกเป็น9ได้
1: ล่างหรือบนเนี่ย
0: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
1: ้มันกลับกันได้
0: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
1: ครับ
0: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
1: ครับ
0: 2
1: วัฒนธรรม
0: 3วัตรปฏิบัติ
1: ครับ
0: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขเพียงภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่งคงถาวรตลอดไปค่ะ วันนี้เวลาของรายการธรรมรสหมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤษฎิ์ส

0: ตราสารหนี้ทางเลือกหนึ่งของการลงทุนก่อนลงทุนตราสารหนี้ต้องดูที่แอปนี้ SEC Bond Check Version 2.0 จากก.ล.ต.ค้นหาข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกมีข้อมูลครบและเปรียบเทียบข้อมูลได้ง่ายเลือก New Issue สำหรับตราสารหนี้ออกใหม่ที่กำลังยื่นกับก.ล.ต.และที่กำลังเสนอขายแสดงผลได้จากหลายมิติทั้งวันจองซื้ออายุดอกเบี้ยและผู้ออกตราสารค้นหารวดเร็ว Search ด้วยชื่อผู้ออกเจอครบทั้งยอดคงค้างข้อมูลแต่ละรุ่นอัตราส่วนทางการเงินและงบการเงินมี Advanced Search ข้อมูลตราสารหนี้จัดกลุ่มตามดอกเบี้ยอายุคงเหลืออันดับความน่าเชื่อถือและระดับความเสี่ยงที่คุณเลือกได้ที่สำคัญแสดง Top Issuer 10รายแรกช่วยให้คุณลงทุนได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งคำอธิบายสับตราสารหนี้ทำความเข้าใจก่อนไปต่อดาวน์โหลดหรืออัปเดตได้แล้วที่ App Store และ Play Store เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลตราสารหนี้ที่คุณสนใจก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจโทร1207
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: สำหรับมนุษย์เงินในท่านใดที่อยากออมเงินให้เยอะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี4เหตุผลที่ควรลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ในคลิปนี้อาจเป็นคำตอบให้คุณได้ครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับเชื่อไหมครับว่าการลงทุนประเภทหนึ่งที่มักจะถูกมนุษย์เงินเดือนมองทั้งที่เป็นสวัสดิการพิเศษที่มีให้เฉพาะบางบริษัทเท่านั้นนั่นก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั่นเองบริษัทนายจ้างใจดีที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้จะร่วมกับลูกจ้างใส่เงินเข้ากองทุนทุกเดือนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ลูกจ้างมีเงินงอกเงยไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยในกองทุนแบ่งเป็นเงินสะสมของลูกจ้างและเงินสะสมจากนายจ้างมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วมันจะคุ้มจริงไหมเราลองมาดูกันครับ1ไม่มีการลงทุนรูปแบบใดที่ได้นายจ้างมาช่วยลงทุนเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้เพิ่มซึ่งเงินส่วนนี้เปรียบเสมือนเราได้เงินเพิ่มจากนายจ้างมาพิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนโบนัสและ OT ครับเห็นแบบนี้ใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและไม่อยากพลาดได้รับเงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้ต้องรีบสมัครกันแล้วนะครับ2เลือกนโยบายการลงทุนเพื่อสร้างโอกาสทำกำไรได้นโยบายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดีของบริษัทจะมีตัวเลือกหลากหลายให้สมาชิกลงทุนหรือที่เรียกว่า Employee's Choice โดยเลือกลงทุนสอดคล้องตามอายุความต้องการความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับตนเองได้เช่นหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศตราสารหนี้กองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีมืออาชีพมาบริหารเงินตามนโยบายที่เลือกไว้3มีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณเพราะการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอในทุกๆเดือนซึ่งเป็นการสร้างวินัยการลงทุนที่เก็บก่อนใช้โอกาสการสร้างเงินก้อนก็อยู่ไม่ไกลโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นไวกว่าก็มีโอกาสได้เงินก้อนที่มากกว่าครับการเกษียณมาเร็วกว่าที่คิดยิ่งเริ่มต้นเร็วยิ่งดีครับ4ใช้ลดหย่อนภาษีได้นอกจากที่ว่ามาแล้วยังมีอีกสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจคือการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยเงินที่เราสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกปีสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามจริงไม่เกิน 15% ของรายได้หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทครับ แล้วแบบนี้เราควรเริ่มลงทุนที่จำนวนเงินเท่าไหร่ผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองไหวเลยครับเพราะจะเห็นจำนวนเงินณวันเกษียณแตกต่างกันอย่างชัดเจนตัวอย่างเช่นนาย A และนาย B อายุ22ปีเท่ากันเงินเดือนเริ่มต้น 15,000 บาทอัตราการปรับเงินเดือน 5% ต่อปีและผลตอบแทนจากการลงทุนที่คาดหวัง 5% ต่อปีนาย A ลงทุนขั้นต่ำที่ 2% ของเงินเดือนในขณะที่นาย B ลงทุนสูงสุด 15% ของเงินเดือนเมื่ออายุครบ60ปีนาย A ที่ลงทุนขั้นต่ำจะมีเงิน 1,700,000 บาทนาย B ที่ลงทุนสูงสุดจะมีเงิน 7,200,000 บาทซึ่งต่างกันถึง 5,500,000 บาทเลยนะครับเห็นแบบนี้ใครที่อยากเริ่มต้นแล้วลองปรึกษาฝ่ายบุคคลที่บริษัทได้เลยครับดังนั้นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงถือว่าเป็นแหล่งขุมทรัพย์เงินล้านเพื่อการเกษียณที่มนุษย์เงินเดือนทุกคนไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดถ้ารู้อย่างนี้แล้วใครที่จะปฏิเสธไม่ลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพราะยังมองไม่เห็นประโยชน์ในการลงทุนระยะยาวแล้วก็ลองคิดดูใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งมีแต่ใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ออกแบบชีวิตที่แท้จริงไม่ใช่การออกแบบบนกระดาษนะคะแต่ว่าเป็นการเอาตัวเองออกไปสู่โลกกว้างไปเรียนรู้ไปทดลองทำอย่างแท้จริงการเข้าใจตัวเองสำคัญการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดก็สำคัญแต่สุดท้ายการคิดด้วยตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาตัวเองออกไปเรียนรู้จะไม่เป็นประโยชน์ในการออกแบบชีวิตเลยขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการดีไซน์ thinking จึงไม่ใช่การคิดนะคะแต่ว่าเป็นขั้นตอนของการลงมือทำหรือว่า hand นั่นเองนะคะเป็นขั้นตอนของการลงมือเรียนรู้ทดลองทำแล้วก็หาโอกาสในการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่เราจะได้รู้จักตัวเองมากขึ้นค่ะในบทนี้นะคะพี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆ ออกแบบการทดลองให้กับตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจชีวิตตัวเองมากขึ้นแล้วก็หาวิธีการที่จะประเมินตัวเองเพื่อที่จะทำให้เราสามารถออกแบบชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะพี่หมอปิงได้มาแลกเปลี่ยนให้เราฟังถึงความสำคัญของการออกแบบการทดลองต่างๆในชีวิตนะคะในบทนี้พี่เมย์อยากจะมาชวนน้องๆเข้าใจวิธีการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตได้มากขึ้นผ่านกระบวนการดีไซน์ thinking นั่นเองนะคะกระบวนการดีไซน์ thinking ถ้าเราพูดถึงการทดลองเราจะใช้คำว่าการสร้างโปรโตไทป์หรือว่าการสร้างต้นแบบของชีวิตการสร้างต้นแบบคือยังไงนะคะคือการที่เราพยายามออกแบบการทดลองเล็กๆเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยากจะลองทำเนี่ยตอบโจทย์เราจริงหรือเปล่ามีมุมมองไหนบ้างที่เชื่อมโยงกับความชอบหรือมีอะไรที่ทำให้เราสามารถค้นพบแล้วก็เจอตัวเองได้มากขึ้นไหมว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบอะไรหลักการสำคัญในการสร้างต้นแบบชีวิตหรือว่าโปรโต

ไทป์ในมุมของกระบวนการดีไซน์ thinking เนี่ยคือการทดลองทำคำว่าทดลองทำหมายถึงยังไม่ต้องสมบูรณ์แบบ 100% ไม่เหมือนกับการลองทำแบบเต็มตัวแต่การทดลองทำเล็กๆเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วเราชอบหรือไม่ชอบสิ่งที่เราตั้งใจทดลองแล้วก็วางแผนไว้ตัวอย่างของการทดลองทำนะคะที่พี่เมย์นึกออกง่ายๆเลยก็คือการฝึกงานนั่นเองการฝึกงานหรือการทำอินเทอร์นชิพเนี่ยเป็นโอกาสเล็กๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้วิชาชีพที่เราสนใจมากยิ่งขึ้นโดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องสมัครเต็มเวลาเป็นพนักงาน full time แต่ว่าการทำ internship เล็กๆน้อยๆการฝึกงานทำให้เราสามารถเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะงานแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอาจจะอยากทำในอนาคตรูปแบบงานชีวิตประจำวันแบบนี้หรือเปล่านะที่เราอยากจะมีประสบการณ์ตื่นมาทำงานทุกวันนะคะการทำ internship เป็นการทดลองเล็กๆเพราะว่าถึงไม่ชอบก็ไม่เป็นไรถ้าชอบก็เป็นข้อดีทำให้เรารู้ว่าเราอาจจะอยากที่จะทำงานนี้ต่อสามารถต่อยอดอาชีพนี้ในอนาคตเป็นงานประจำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าสมมติว่าเราเรียนรู้ว่าอาชีพนั้นไม่ใช่ก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วอะไรเกี่ยวกับอาชีพนี้ที่ไม่ตอบโจทย์มีตรงไหนหรือเปล่าในอาชีพนี้ที่เรายังไม่ชัดเจนการลองแบบนี้จะได้ทั้งฟีดแบ็กให้กับตัวเองว่าชอบหรือไม่ในขณะเดียวกันก็อาจจะทำให้เราได้คำถามมากยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมีตรงไหนบ้างที่เราจะต้องไปค้นคว้าหาคำตอบเพิ่มค่ะเสน่ห์ของการโปรโตไทป์หรือว่าสร้างต้นแบบในกระบวนการดีไซน์ thinking คือทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ได้เจ็บตัวเยอะนะคะหลักการง่ายๆที่พี่เมย์คิดว่าอาจจะเป็นแนวทางให้น้องๆในการออกแบบการทดลองหรือว่าสร้างโปรโตไทป์เนี่ยมีด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะคะเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็น 3R นะคะ R นี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปทำความรู้จักละ R กันนะคะอาที่1 นะคะคือ rough นะคะ R-O-U-G-H rough ความหมายก็คือคร่าวๆนั่นเองนะคะคร่าวๆหมายถึงการที่เราเข้าไปเรียนรู้จากประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบ 100% เช่นอาจจะไม่ใช่งาน full time แต่ว่าเป็นการเรียนรู้ที่เกิดการร่วมประสบการณ์ที่ชัดเจนมากพอที่อาจจะทำให้เราพอเห็นภาพเนื้องานนั้นมากขึ้นเนาะการฝึกงานระยะสั้นนะการเข้าชมรมที่ทำให้เราเข้าใจเนื้องานบางอย่างหรือว่าประสบการณ์บางอย่างมากขึ้นอาจจะพอทำให้เราเห็นภาพแล้วก็ได้ร่วมประสบการณ์โดยที่เราอาจจะยังไม่ได้ต้องเข้าไปอย่างสมบูรณ์แบบการออกแบบประสบการณ์คร่าวๆตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเริ่มเห็นมากขึ้นว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนื้องานมันเป็นยังไงมีตรงไหนบ้างหรือเปล่าที่เราอาจจะไม่เห็นถ้าเราแค่คิดเป็นไอเดียเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้ไปทดลองทำนะคะอันที่2นะคะคือ write เนาะ R-I-G-H-T write write หมายความว่ายังไงหมายความว่าในการทดลองเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นด้วยการมีคำถามในใจก่อนว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรเช่นถ้าพี่เมย์อยากจะเป็นหมอคำถามที่พี่เมย์มีอาจจะเป็นว่าเอ้ยจริงๆเราเจอคนเสียชีวิตเจอเลือดนี่เรากรี๊ดสลบหรือเปล่าเนาะถ้ามันเป็นคำถามแบบนี้เนี่ยเราคาดเดาก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์ด้วยการเอาตัวเองไปอยู่ในหน้างานที่ทำให้เราได้เห็นสถานการณ์แบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นแล้วมันเกิดฟีดแบ็กกับตัวเองว่าเราได้คำตอบกับคำถามที่เรามีหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเห็นเรารู้สึกเกิดแรงบันดาลใจในการได้ช่วยชีวิตคนอื่นเปรียบเทียบกับเจอแล้วกลัวเจอแล้วมันเป็นความหดหู่มันก็อาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ทำให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าคำถามที่เรามีเราได้คำตอบนั้นจากประสบการณ์นั้นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการออกแบบการทดลองต้องออกแบบเพื่อให้เราได้ประสบการณ์ที่ทำให้เราได้คำตอบที่เราตั้งไว้ว่ามีอะไรที่เราอยากรู้เกี่ยวกับประสบการณ์นั้นและการทดลองนั้นให้คำตอบกับคำถามนั้นหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายนะคะคือ rapid เนาะ rapid R-A-P-I-D rapid หมายถึงเร็วนั่นเองนะคะการทดลองไม่ได้ใช้เวลา5ปี6ปี10ปีนะคะอาจจะใช้เวลา1เดือน2เดือน4 5เดือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็รีบปรับทันถ้าเรารู้เร็วว่าเส้นทางนี้แนวทางนี้ใช่หรือไม่ใช่สำหรับเรามันก็อาจจะทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเอ้ยเรารีบเปลี่ยนทิศดีไหมหรือว่าแบบเฮ้ยใช่เลยทางนี้เป็นทางที่เราอยากจะต่อยอดต่อก็จะทำให้เรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของการทดลองได้เร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น 3R เนาะ rough คร่าวๆนะคะรีบทำรีบเรียนรู้ในแบบที่ยังไม่ต้องสมบูรณ์มาก write คือออกแบบให้ได้คำตอบกับโจทย์ที่เราตั้งไว้และสุดท้าย rapid คือรีบปรับทิศทางให้เร็วที่สุดถ้าการทดลองที่1ได้คำตอบแล้วลองสร้างการทดลองที่2เพื่อที่จะทำให้เรายิ่งเข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ
บางครั้งตัวอย่างของการทดลองนะคะอาจจะมาในรูปแบบของงานอดิเรกก็ได้นะคะพี่เมย์มีเพื่อนที่ทำงานประจำเป็นสถาปนิกเนาะแต่ว่ามีความชอบในการแบบวาดรูปลายเส้นมากๆเลยนะคะเขาก็ไม่แน่ใจว่างานนี้จะเป็นงานที่เขาอยากจะทำหรือเปล่าและจริงคิดไม่ออกเลยซ้ำว่าจริงๆการชอบวาดรูปลายเส้นเนี่ยมันจะนำไปสู่อาชีพหรือว่าการสร้างเส้นทางหารายได้ในชีวิตยังไงนะคะเขาก็เริ่มต้นจากการวาดสนุกๆนี่แหละเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็จะไปวาดรูปลายเส้นตามที่ต่างๆเนาะแล้วก็โพสต์ลงFacebook แล้วก็โซเชียลมีเดียต่างๆเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ไปในตัวว่าเฮ้ยจริงๆเราชอบกันวาดแบบนี้เรื่อยๆหรือเปล่านะคะพอเรียนรู้ว่าตัวเองชอบก็เริ่มวาดอะไรที่มันมีความซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆเนาะแบบไปวัดก็ไปวาดลายเส้นไปตึกต่างๆก็ไปวาดลายเส้นวัดต่างๆนะคะเริ่มได้เรียนรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีความสุขเนาะการที่ได้วาดแบบนี้เรื่อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มพยายามหาทางว่าเอ๊ะแล้วจริงๆความชอบตรงเนี้ยมันแปลงเป็นอาชีพได้หรือเปล่าเริ่มปริ้นรูปที่วาดขายบนคาร์ดต่างๆในช่วงปีใหม่เนาะเป็นการ์ดอวยพรนะคะแล้วก็เริ่มเล็กๆน้อยๆเนาะสักพักนึงก็เริ่มเห็นโอกาสในการต่อยอดว่าเอ้ยจริงๆรูปที่เราวาดเนี่ยมันไปเป็นรูปบนแพคเกจจิ้งของแบรนด์ต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นแบบกล่องเครื่องสำอางยี่ห้อดังๆหรือว่าเป็นแม้กระทั่งเป็นแบบลายเส้นบนเครื่องนอนผ้าห่มนะคะกลายเป็นการขายลายเส้นของตัวเองให้กับธุรกิจที่ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแต่ว่ามันเริ่มต้นจากจุดที่เล็กมากเลยค่ะน้องๆเริ่มต้นจากการที่เราชอบวาดรูปแล้วก็ลองดูก่อนว่าเฮ้ยเราอยากจะชอบวาดอย่างนี้ไปเรื่อยหรือเปล่านะคะพอชัดเจนก็ค่อยๆเริ่มหาโอกาสว่าจริงรูปวาดของเราเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ไหนได้บ้างเอ๊ะแล้วมันจะเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจได้ไหมการเรียนรู้แบบนี้ไม่ได้ใช้เวลานานนะอาจจะใช้เวลาสัก 2-3 ปีแต่ว่าระหว่างทางมันมีการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามันเร็วนะคะมัน rapid แล้วก็มันมีมุมที่ทำให้เราได้คำตอบด้วยว่าการทำแบบนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆไหมหรืออยากทำแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบแบบนี้เริ่มต้นเล็กๆก่อนได้ไม่ต้องออกแบบให้ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อยากให้เริ่มต้นจากก้าวเล็กๆเพราะว่าก้าวเล็กๆนี่แหละจะทำให้เราสามารถได้เรียนรู้แล้วก็ค่อยๆขยับไปทีละก้าวค่ะหากน้องๆเริ่มเห็นแนวคิดของโปรโตไทป์ที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาดูกันว่าเราจะใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบการทดลองให้กับชีวิตยังไงกันค่ะตัวอย่างของความตั้งใจที่เรามักจะมีอย่างแรงกล้าแล้วมักจะไม่ประสบความสำเร็จนะคะเช่นเราจะคุมหวานไม่ทานน้ำตาลนะคะเราจะออกกำลังกายมากขึ้นต่อไปนี้จะวิ่งให้ได้วันละ5โลนะคะหรือว่าเราจะอ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มนะคะเหล่านี้มักจะเป็นความตั้งใจที่เรามีแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่เอ๊ะไม่เห็นเป็นอย่างที่คิดเลยนะคะเราตกมาตายทำไม่ได้อย่างที่เราคิดไว้ค่ะแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปในประสบการณ์ของตัวเองพี่เมย์เป็นคนนึงแหละที่บางทีเราตั้งใจทำอะไรไว้ตอนต้นปีเนี่ยเรามักจะตกมาตายระหว่างทางเนาะจะเริ่มไปได้สัก1อาทิตย์หรือให้เต็มที่1เดือนเนาะสักพักนึงเราก็เริ่มรู้สึกว่าที่เราตั้งใจไว้เริ่มไม่ได้เป็นแบบที่คิดแล้วแผนเราก็ล้มไปแล้วเราก็จะมาคิดแผนใหม่ตอนปีถัดไปหรือว่าเวลาที่เรามีโอกาสได้รีเฟล็กตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตนะคะเหตุผลที่แผนการทดลองเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นเพราะ2เหตุผลค่ะเหตุผลที่1นะคะคือแผนไม่ชัดเจนไม่มีรายละเอียดว่าเราจะลองทำอะไรบ้างค่ะเช่นอยากจะลดน้ำหนักแต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าจะลดอย่างไรเนาะมีแต่ what แต่ว่าไม่มี how เนาะอยากที่จะอ่านหนังสือมีความรู้เยอะๆนะคะอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดเลยว่าเราจะเริ่มต้นทำสิ่งนั้นอย่างไรเราจะอ่านหนังสือแบบไหนเราจะอ่านบ่อยแค่ไหนนะคะเมื่อมีแต่ whatว่าจะทำอะไรแต่ไม่มี how มันเหมือนเราไม่มี action plan เนาะมันทำให้เรามีแต่เป้าแต่ว่าไม่ได้ออกแบบสเต็ประหว่างทางว่าเราจะไปถึงเป้านั้นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่น้องๆออกแบบการทดลองสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราต้องลงไส้ด้วยเนาะลงรายละเอียดด้วยว่าในการทดลองนั้นเพื่อให้มันเกิดอย่างที่เราคิดมันจะต้องมี action item หรือว่าสิ่งที่จะต้องทำที่เป็นอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่หนึ่งคือต้องออกแบบไส้ขั้นตอนกระบวนการที่จะไปถึงเป้าที่เราออกแบบด้วยอันที่สองนะคะนอกจากแผนที่ไม่มี action plan หรือว่ารายละเอียดว่าจะไปอย่างไรแล้วเนี่ยแผนที่ทำให้เราตกม้าตายคือแผนที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินตัวแล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้จริงยกตัวอย่างเช่นปีใหม่ปุ๊บเปิดมาบอกเลยว่าเดือนนี้จะลดน้ำหนักให้ได้3โลนะคะมันอาจจะดูเป็นเป้าที่เราอยากได้เนาะแต่ว่าบางครั้งการที่จะลดน้ำหนักทันทีในเวลาสั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแล้วพอเราไปได้ไม่ถึงเป้าที่เราวางเอาไว้เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันไกลเกินตัวนะคะ
เราอยากจะเรียนรู้อ่านหนังสือมากขึ้นบางคนก็บอกเลยว่าโอ้ยเดี๋ยวจะอ่านหนังสือให้ได้อาทิตย์ละเล่มเลยนะคะอาทิตย์ละเล่มมันอาจจะยากเกินไปเยอะเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไม่เคยเริ่มต้นอ่านเป็นนิสัยมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราจะออกแบบการทดลองได้สิ่งสำคัญคือการสร้างก้าวเล็กๆในการทดลองบางทีเราเรียกสิ่งนี้ว่า baby step คือก้าวเล็กๆของทารกนะคะยังไม่ต้องก้าวใหญ่มากเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มแต่ว่าเราจะออกแบบก้าวเล็กๆได้ยังไงเช่นถ้าเราจะไม่อ่านหนังสืออาทิตย์ละเล่มเพราะเรารู้สึกว่ามันอาจจะโอ้มันก้าวใหญ่ไปนิดนึงเนาะก้าวเล็กๆอาจจะเอาวันละ3หน้าก่อนไหมถ้า3หน้ายังไม่ได้วันละ1หน้าก่อนไหมอย่างน้อย1หน้าอาจจะทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราติ๊กถูกได้ละว่าเราทำตามได้อย่างที่เราตั้งใจแล้วค่อยเพิ่มสเต็ปของเราให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะการทดลองแบบนี้สำคัญเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความคืบหน้าในการพัฒนาตัวเองนะคะยกตัวอย่างการทดลองที่อาจจะเชื่อมโยงกับการออกแบบชีวิตเนาะบางทีเราบอกว่าอุ้ยเราอยากที่จะเรียนรู้อาชีพใดอาชีพหนึ่งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นบอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์เนาะแบบตั้งใจเลยอยากทำยูทูบเบอร์นะคะโอ้เดี๋ยวเราจะวางแผนแล้วว่าเราจะทำคลิปของตัวเองเนาะเราจะลองเอาตัวอย่างคลิปไปโชว์ให้เพื่อนดูเปิดชานอลของตัวเองเป็นแผนที่ดู make sense แล้วก็อาจจะเป็นแผนที่ทำให้เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะแต่การที่เราจะอยู่ๆสร้างคลิปขึ้นมาอันนึงก็คงจะต้องใช้ทรัพยากรมากมายมันอาจจะเป็นแรงต้านแล้วก็อุปสรรคที่ทำให้การทดลองนั้นไม่เกิดได้ซ้ำนะคะก้าวเล็กอาจจะเป็นแค่การเข้าไปคุยกับเพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เรียนรู้จากเขาก่อนว่าแบบเฮ้ยทำแล้วเป็นไงทำแล้วชอบเปล่าถ้าเราอยากเริ่มเราต้องทำไงดีใช้กล้องมือถือก่อนได้ไหมลองเทสง่ายๆถ่ายขำๆในสตูดิโอหลังบ้านฉากที่บ้านเองก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้แล้วก็ทำให้การทดลองนั้นเป็นก้าวที่ใหญ่ขึ้นนะคะอีกตัวอย่างนึงที่อาจจะทำให้เห็นภาพนะคะเคยได้ยินน้องๆหลายคนบอกว่าโอ้ยอยากจะมีธุรกิจของตัวเองอยากจะมีร้านเป็นของตัวเองอยากจะเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองนะคะบางทีเราเห็นคนเปิดร้านกาแฟเยอะมันก็จะแบบโอ้ยดูเท่จังเลยมีร้านสวยๆเป็นของตัวเองเนาะคำถามที่เราอาจจะมีก็คือเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราจะต้องเป็นเจ้าของร้านจริงๆมีร้านเป็นของตัวเองเราจะชอบประสบการณ์นั้นหรือเปล่านะคะเราอาจจะไม่ต้องออกแบบการทดลองด้วยการไปเปิดร้านจริงๆใช้ทุนในการเปิดเนาะแต่มันอาจจะเริ่มต้นด้วยหลักการ right rough แล้วก็ rapid ด้วยการหาวิธีการง่ายๆที่อาจจะทำให้เราได้ร่วมประสบการณ์มากขึ้นเช่นถ้ามีญาติเปิดร้านกาแฟอยู่อาจจะขอไปติดตามฝึกงานกับเขาอาจจะเห็นงานทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเอ้ยจริงๆงานร้านกาแฟเนี่ยไม่ใช่มีแค่การแต่งร้านสวยๆอย่างเดียวต้อนรับลูกค้าเนาะแต่ว่าอาจจะมีงานหลังบ้านที่ปวดหัวเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการหาพนักงานการคุมพนักงานการจัดทรัพยากรการสั่งของสิ่งเหล่านี้เราชอบหรือเปล่าเนาะเราได้คำตอบกับคำถามใหม่ๆเหล่านี้ไหมแล้วสุดท้ายการเรียนรู้ระยะสั้นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เราได้คำตอบอะค่ะว่าจริงๆเราอยากเปิดร้านแบบนี้หรือเปล่าถ้าใช่ก็อาจจะเริ่มลงทุนลงแรงออกแบบการทดลองที่มันใหญ่ขึ้นอาจจะเริ่มเปิดร้านเล็กๆหน้าบ้านแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เปลี่ยนเข็มทิศของตัวเองได้ทันค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คืออันที่1ลงรายละเอียดของแอคชั่นแพลนที่ชัดเจนอันที่2คือแอคชั่นแพลนหรือสิ่งที่จะทำเหล่านั้นต้องไม่เป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปเริ่มจากก้าวเล็กๆก่อนเราไปก้าวที่ใหญ่ขึ้นได้แต่ว่าก้าวแรกถ้ามันเป็นก้าวเล็กๆมันจะทำให้เรามีโมเมนตัมมีกำลังใจเกิดการเรียนรู้ที่จะดีไซน์ก้าวที่ใหญ่ต่อไปได้ค่ะเพื่อให้น้องๆสามารถออกแบบการทดลองได้ง่ายขึ้นนะคะพี่เมย์ได้ทำเวิร์กชีตอันนึงขึ้นมาเนาะตั้งชื่อว่าเป็น Live Prototype Worksheet นะคะคือเวิร์กชีตสำหรับการสร้างต้นแบบชีวิตนั่นเองนะคะเราอาจจะมีคำถามอยู่ค่ะว่าเอ้ยจริงๆเราอยากจะรู้อะไรเนาะเช่นเราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์มากเลยอยากจะรู้มากเลยว่าจริงๆอ่ะเราชอบงานนี้หรือเปล่าอันนี้อาจจะเป็นคำถามที่เราตั้งกับตัวเองเราอาจจะเริ่มคิดต่อได้ว่าเพื่อให้ได้คำตอบสำหรับคำถามนี้เนี่ยจริงๆเราทำอะไรได้บ้างทางเลือกที่1อาจจะเป็นการไปเข้าชมรมโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งที่โรงเรียนไม่รู้จักเลยว่าคืออะไรแต่มันดูเท่มากเลยอยากจะรู้จักมากขึ้นอาจจะเริ่มจากการไปอยู่ในสังคมของคนที่ทำเรื่องนี้เราจะได้เริ่มเห็นวิธีการทำงานเข้าใจอุตสาหกรรมนั้นมากขึ้นอาจจะได้เจอคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจจะทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าเอ๊ะเราอยากจะเป็นเหมือนคนคนนี้หรือเปล่าอยากจะอยู่ในสังคมแบบนี้หรือเปล่านะคะหรือทางเลือกที่2อาจจะบอกว่าเอ้ยอยากจะรู้จังเลยว่าการทำงานแบบนี้นั่งทำโคดดิ้งเป็นประจำเขียนโปรแกรมเนี่ยมันสนุกหรือเปล่านะแต่ว่าเราจะยังเป็นนักเรียนอยู่อะไม่รู้ว่าจะมีใครมาจ้างเราไปทำแบบนี้ได้หรือเปล่าเราอาจจะอาสาทดลองเขียนโปรแกรมให้กับงานเพื่อสังคมเล็กๆน้อยๆเนาะงานที่เขาอาจจะรับจ้างทำฟรีด้วยซ้ำเนาะแต่ว่าทำให้เราได้ประสบการณ์ได้สร้างโปรเจกต์ของตัวเองได้ลองทำโปรเจกต์จริงๆแล้วก็จะทำให้เราได้เรียนรู้ว่าแบบเอ๊ะเราชอบงานแบบนี้หรือเปล่าเป็นต้นนะคะ
ทางเลือกที่3นะคะอาจจะไม่ถึงขั้นลงมือลงแรงทำโปรแกรมมิ่งเองเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นการเข้าไปเรียนรู้งานนะคะกับ

คนที่ทำงานนี้อยู่เป็นประจำเนาะอาจจะเข้าไปฝึกงานไปขอสังเกตการทำงานขอเป็นลูกมือนะคะการทดลองแบบนี้ก็อาจจะเป็นอีกทางนึงที่ทำให้เราได้คำตอบเหมือนกันว่าเราอยากจะทำอาชีพเป็นโปรแกรมเมอร์หรือเปล่าค่ะ

ที่น้องๆจะคิดทางเลือกเหล่านี้ได้นะคะคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญมากในการช่วยตั้งคำถามแล้วก็ช่วยคิดนะคะกับคำถามที่มีว่าน้องๆอยากจะค้นหาตัวเองอยากจะรู้จักตัวเองยังไงอยากจะได้คำตอบกับคำถามที่ตัวเองมีในเรื่องอาชีพต่างๆอย่างไรคุณพ่อคุณแม่ช่วยออกแบบทางเลือกได้เนาะเราอาจจะออกแบบในมุมที่ไม่ได้เหมือนเราเอาคำตอบไปยัดให้กับเขานะคะแต่ว่าอาจจะช่วยตั้งคำถามว่าเอ้ยจริงๆแล้วถ้าอยากจะได้คำตอบเนี้ยเราไปทำอะไรได้บ้างนะคะอาจจะบอกว่าเอ้ยเข้าชมรมได้เอ้ยแล้วทำอะไรได้อีกมีอะไรอีกไหมที่อาจจะทำให้เราเห็นภาพมากขึ้นการที่ถามเขาว่าเขาทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้อีกนะคะมีอะไรบ้างที่อาจจะเป็นทางเลือกเราเองอาจจะเห็นโลกนี้มาเยอะกว่าเขาอาจจะเห็นตัวอย่างมีทรัพยากรต่างๆคนรอบตัวที่ช่วยเขาได้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้น้องๆรู้สึกไม่ตันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วทางเลือกเป็นของเราเนาะเราออกแบบได้ไม่ได้ถูกจำกัดด้วยบริบทรอบตัวหรือว่ากำแพงที่ตัวเองมีอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่มีบทบาทสำคัญมากๆในการร่วมออกแบบการทดลองตรงนี้นะคะ

เราได้เรียนรู้ครบจบไปทั้ง3กระบวนการนะคะทั้ง Heart, Head แล้วก็ Hand นะคะการทำความเข้าใจตัวเองการคิดฟุ้งเพื่อทลายข้อจำกัดแล้วก็การออกแบบการทดลองลงมือทำเพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะการทดลองเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนเนาะบางทีเราก็จะได้เรียนรู้ว่าเราชอบสิ่งที่เราวางแผนมาและบ่อยครั้งเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นทางที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนักแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนทิศทางนะคะน้องๆหลายคนอาจจะกังวลว่าการเปลี่ยนทิศทางแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเป็นการเสียเวลาหรือเปล่านะเราเสียโอกาสเสียทรัพยากรใช้เวลาไปเยอะแยะใช้แรงไปเยอะแยะกับการออกแบบการทดลองนั้นหรือไม่นะคะแต่จริงแล้วการทดลองที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดหวังหรือว่าแผนที่ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเนี่ยมันทำให้เกิดการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดทักษะได้ระหว่างทางไม่ได้เป็นการเสียเวลาเลยแต่ว่าเป็นการเรียนรู้ต่อยอดพัฒนาตัวเองระหว่างทางด้วยซ้ำในครั้งหน้านะคะเราจะพบกับพี่ที่เป็นดีไซน์ติงเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะผู้ออกแบบชีวิตสร้างการทดลองต่างๆมากมายแล้วเขาก็ใช้โอกาสในการทดลองนั้นพัฒนาต่อยอดทักษะของตัวเองค่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าการต่อยอดสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเก็บสะสมได้ระหว่างการที่เราออกแบบชีวิตยังไงค่ะ

รู้ไหมครับว่าแม้เราเพิ่งเริ่มต้นทำงานหากเราบริหารเงินเป็นโอกาสเห็นเงินล้านนั้นอยู่ไม่ไกลเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าต้องทำยังไงติดตามกันได้ในคลิปนี้ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.และผมทุพชิตวิสุทธิสมานทำหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการครับเพื่อนๆทราบไหมครับว่าในขณะที่รายได้ลดลงคนไทยกลับมีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนี่จึงเป็นเรื่องที่น่ากังวลไม่น้อยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเป็นเรื่องที่ควรถาม

วางแผนการเงินตั้งแต่เริ่มต้นทำงานแล้ววัยเริ่มต้นทำงานควรบริหารเงินหรือวางแผนการเงินอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับ 1. เราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะเก็บเงินไปเพื่ออะไรเป้าหมายที่ว่านี้อาจจะเป็นการเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานการเก็บเงินไปเที่ยวต่างประเทศหรือการเก็บเงินไว้ใช้หลังเกษียณซึ่งคนคนนึงจะมีหลายเป้าหมายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่สำคัญตั้งเป้าหมายแล้วต้องไปให้สุดครับ 2. เริ่มทำบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้รู้สถานะการเงินของเราว่าใน1เดือนเรามีรายรับเท่าไหร่รายจ่ายเท่าไหร่จะได้ตัดลดค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปได้ครับ 3. แบ่งเงินเดือนออกเป็นสัดเป็นส่วนชัดเจนตัวอย่างเมื่อเราได้เงินเดือนมาทุกครั้งในช่วงแรกเราอาจจะออมเงินก่อนสัก 10% ส่วนอีก 90% ก็เก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆตรงนี้จะช่วยทำให้เรามีเงินเก็บตั้งแต่เริ่มต้นทำงานครับ4. เลือกตัวช่วยการลงทุนที่ดีเพื่อสร้างเงินออมเพิ่มเมื่อเราแบ่งเงินจากเงินเดือนมาออมแล้วการเลือกตัวช่วยในการลงทุนให้เหมาะสมก็เป็นเรื่องที่สำคัญครับเพราะตัวช่วยในการลงทุนแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีเงินฝากประจำสลากออมทรัพย์กองทุนหรือหุ้นแต่ละเครื่องมือก็มีข้อดีที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรเลือกศึกษาข้อมูลและเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเป้าหมายของเรามากที่สุดครับเพราะถ้าเลือกถูกแล้วก็การไปถึงเงินล้านนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับรู้จักกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ตัวช่วยเพื่อการออมสำหรับคนรุ่นใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานสงสัยกันไหมครับว่าเมื่อเข้าทำงานแล้วทำไมฝ่ายบุคคลถึงต้องมาชวนให้เราเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วเงินที่ถูกแบ่งจากเงินเดือนของเราทุกๆเดือนเช่น 5% 10% 15% เพื่อเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีประโยชน์กับเรายังไงในอนาคตผมจะขออธิบายให้ฟังง่ายๆครับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งเป็นสวัสดิการออมเงินอย่างมีวินัยทุกๆเดือนแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างมาช่วยออมเพิ่มอีกต่างหากเรียกว่าพิเศษกว่านี้ก็คงไม่มีอีกแล้วนอกจากนี้เรายังมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการทำงานของกองทุนด้วยนะครับแน่นอนว่าผลตอบแทนมากกว่าการฝากประจำหรือฝากออมทรัพย์เองแน่นอนและเงินที่เราแบ่งเข้าไปในกองทุนทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสะสมเรายังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund เป็นอีกเครื่องมือการออมการลงทุนที่น่าสนใจสุดๆดังนั้นถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้าทำงานแล้วฝ่ายบุคคลชวนเราเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ตอบตกลงไปแบบไม่ต้องลังเลเลยนะครับส่วนใครที่อยากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com นะครับนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็ต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่าน crowdfunding นะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะ

0: ็จะต้องไปหา funding portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.
1: ในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน funding portal บ้างนะครับแล้ว funding portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา funding portal นะครับดังนั้นเนี่ย funding portal ก็จะมีในส่วนงานของ customer service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ funding portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ funding portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ funding portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ funding portal

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่ถือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจ

ในระบบการศึกษาคุณครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่คุณครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือและการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสในโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการนำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพของระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตาม

ฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่นี่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนาโดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเฉินเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการให้ประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกา
มีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาแล้วไม่ได้เน้นความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยรู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสูงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มาเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั่นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผินแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยท่านคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้
เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราค่อนข้างจำกัดเราก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักษณ์ใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือเอหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษาโดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังนั้นเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงละบาปได้ครับพระเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ครับพระเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์โดยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำ3อย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจคงตนให้เขาสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้โดยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังนั้นในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังนั้นเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงก็มองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อจะได้นั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสีย
ก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเอง

อย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อเราจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะมันที่จะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้นเรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีคนมาชาวต่างชาติเขาไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพุทธอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านหรือยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่าปลูกฝังฉันทะ

ในใจในใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการศึกการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนเดียวกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนา4เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนา4พอเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสัพปาลีจนเกินไปดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีล5ทันทีนะพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาศีลเข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างทรัพย์สมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคือจะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่างเพื่อ

0: เกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัยอบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเพราะเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็พัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงแล้วจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่4ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสารการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนา4แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นบึกเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมาย เวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุทธปัญญา มากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการถึงทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความสงสัยในระบบของเราที่สำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนนะไม่มีคุณทอสีก็ปัญญาประทีปก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทอสีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เราสิบปีผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอสีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน
1: สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับผมทูชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fundกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ1 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่4จัดพอร์ตและติดตามผลการลงทุน
1: พี่ฝนทำอะไรอยู่ครับพี่กำลังเตรียมแบ่งเงินไปลงทุนในกองทุนรวมเพื่อไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษนะ
0: สวัสดีจ้าฝนเมฆได้ยินว่ากำลังจะเตรียมตัวไปลงทุนกันเหรอแบบนี้ก็พร้อมลงทุนกันแล้วล่ะสิแต่เดี๋ยวก่อนกัปตันยังมีอีกอย่างที่อยากให้น้องๆรู้ไว้หลังจากที่น้องๆสำรวจตัวเองรู้เป้าหมายที่ชัดเจนและรู้จักผลิตภัณฑ์กันไปแล้วขั้นตอนต่อไปคือการจัดพอร์ตการลงทุนวันนี้กัปตันจะมาบอกเคล็ดลับการจัดพอร์ตการลงทุนที่ดีให้น้องๆฟังนะ
1: จัดพอร์ตลงทุนเหรอครับพอร์ตมันคืออะไรครับกัปตัน
0: พอร์ตที่กัปตันพูดถึงนั้นย่อมาจากคำว่าพอร์ตโฟลิโอการจัดพอร์ตการลงทุนเป็นการวางแผนลงทุนเป็นองค์รวมมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่พอเหมาะโดยเราเริ่มจากการกำหนดสัดส่วนเงินลงทุนให้สอดคล้องกับเป้าหมายหัวใจของการจัดพอร์ตการลงทุนมี2ข้อข้อแรกจัดพอร์ตให้ตรงตามเป้าหมายและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้
1: หนูคิดว่าหนูจัดพอร์ตตรงตามเป้าหมายการใช้เงินและตรงกับความเสี่ยงที่รับได้แล้วค่ะเพราะหนูรับความเสี่ยงได้ต่ำมีระยะเวลาลงทุนน้อยแค่6เดือนหนูจะลงทุนในกองทุนรวมเสี่ยงต่ำเป็นส่วนใหญ่และลงทุนในความเสี่ยงปานกลางนิดหน่อยจะได้ผลตอบแทนสูงขึ้นอีกนิดค่ะ
0: เยี่ยมมากตอนนี้น้องๆมีเป้าหมายระยะสั้นกันแล้วแต่เมื่อโตขึ้นพวกเราก็จะมีเป้าหมายในการใช้เงินที่มากขึ้นซื้อตัวเก็บเงินและลงทุนนานขึ้นเราเรียกว่าเป้าหมายระยะกลางเช่นเก็บเงินซื้อรถซื้อที่อยู่อาศัยและทำงานเราต้องเตรียมเงินก้อนไว้ใช้สำหรับวัยเกษียณในอีก 20-30 ปีข้างหน้าซึ่งก็จะเป็นเป้าหมายระยะยาวที่ใช้เวลาและวินัยในการลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีก
1: หากเราต้องมีเป้าหมายทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแบบนี้จะจัดพอร์ตยังไงคะกัปตัน
0: ทุกครั้งที่จัดพอร์ตก็ต้องแยกเป้าหมายของการลงทุนเพราะแต่ละเป้าหมายนั้นจะมีระยะเวลาและผลตอบแทนที่ต้องการและความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกันไปเช่นพอร์ต A มีไว้สำหรับซื้อของที่ต้องการภายใน1ปีพอร์ต B สำหรับซื้อบ้านในระยะ3ปีพอร์ต C เตรียมไว้ใช้ยามเกษียณอีก20ปีโดยพอร์ตแต่ละประเภทก็จะประกอบด้วยสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำปานกลางสูงในสัดส่วนที่ต่างกันพอที่มีเวลานานกว่าไปถึงเป้าหมายก็ลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูงได้มากเพราะหากเกิดความผันผวนก็ปรับการลงทุนในระหว่างทางได้ไงล่ะ
1: ถ้าพวกเราโตขึ้นจะแบ่งพอร์ตเหมือนที่กัปตันแนะนำนะครับว่าแต่หัวใจอีกข้อของการจัดพอร์ตคืออะไรครับกัปตัน
0: หัวใจข้อ2ของการจัดพอร์ตลงทุนก็คือการกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปในสินทรัพย์หลายๆประเภทเพื่อลดความเสี่ยงหรือความผันผวนของมูลค่าพอร์ตการลงทุน
1: การลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: ก็เพราะว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทเช่นหุ้นกู้อสังหาริมทรัพย์หรือทองคำมีความผันผวนต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งที่แตกต่างกันเช่นในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเงินที่คนมีความมั่นใจในทองคำมากกว่าหุ้นทำให้ราคาทองคำมักจะสูงขึ้นและราคาหุ้นมักจะตกลงหากเราลงทุนในหุ้นอย่างเดียวก็อาจทำให้เงินลงทุนเราลดลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยเปรียบเหมือนเราใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวหากทำตะกร้าตกไข่ในตะกร้าก็จะแตกหมดเลยแต่หากเราลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบผสมด้วยเช่นหุ้นกู้ทองคำ

0: ็จะทำให้มูลค่าพอร์ตลงทุนเราไม่ได้รับผลกระทบทั้งหมดเปรียบเหมือนเรากระจายไข่ใส่ไว้ในหลายๆตะกร้าหากตะกร้าใดตะกร้าหนึ่งตกเราก็ยังเหลือไข่ในตะกร้าอื่นไงเล่านอกจากนี้ผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภทมีขึ้นมีลงไม่ได้จะแพ้หรือชนะผลตอบแทนของตลาดได้ตลอดไปเราจึงต้องกระจายการลงทุนไงล่ะ
1: ผมต้องไปทบทวนพอร์ตลงทุนแล้วล่ะว่ามีการกระจายไปลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภทหรือยัง
0: เยี่ยมมากเมฆเมื่อเราเลือกและกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆแล้วเรายังต้องดูต่อไปอีกว่าเรายังกระจายความเสี่ยงได้อีกหรือไม่ถ้าพอร์ตลงทุนเรามีหุ้นเป็นส่วนใหญ่ก็ควรจะกระจายลงทุนในหลายๆอุตสาหกรรมเช่นถ้าเกิดโรคระบาดนักท่องเที่ยวลดลงถ้าเราลงทุนในธุรกิจสายการบินและธุรกิจโรงแรมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยกันทำให้มูลค่าพอร์ตเราเสียหายเราจึงต้องกระจายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่สัมพันธ์กันหรือสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามเพราะเวลาตลาดหุ้นตกอาจมีหุ้นบางตัวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มขึ้นสวนทิศทางของตลาดก็จะช่วยให้พอร์ตลงทุนเราไม่ลดลงมากเกินไปการกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้โดยการลงทุนข้ามประเทศด้วยนะ
1: แล้วมันช่วยกระจายความเสี่ยงยังไงคะกัปตัน
0: การแบ่งไปลงทุนในต่างประเทศช่วยป้องกันพอร์ตลงทุนไม่ให้เสียหายและทำให้ไม่ได้รับผลกระทบเต็มๆเพราะปัจจัยภายในประเทศเช่นปัญหาการเมืองเศรษฐกิจอาจทำให้ตลาดหุ้นประเทศนั้นลดลงแต่ไม่ได้กระทบต่อหุ้นประเทศอื่นๆที่เศรษฐกิจยังแข็งแกร่งนอกจากนี้อาจทำให้เรามีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นกว่าการลงทุนในประเทศเดียวแต่การลงทุนต่างประเทศต้องระวังความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้องติดตามสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศนั้นๆอย่างใกล้ชิดด้วย
1: อ๋อแบบนี้นี่เองแล้วถ้าเป็นการลงทุนในกองทุนรวมบ้างล่ะคะจะดูการกระจายความเสี่ยงยังไงคะ
0: การลงทุนในกองทุนรวมผู้จัดการกองทุนจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนให้ระดับหนึ่งแล้วแต่ถ้าเราซื้อกองทุนรวมจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนหลายๆแห่งเราจึงต้องดูว่ากองทุนรวมทั้งหมดที่เรามีลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดมีการลงทุนซ้ำๆหรือกระจุกตัวในบริษัทอุตสาหกรรมหรือประเทศใดประเทศหนึ่งหรือไม่เพื่อให้มั่นใจว่าพอร์ตลงทุนของเรามีการกระจายความเสี่ยงแล้ว
1: โอ้โหขอบคุณกัปตันมากๆครับที่มาช่วยแนะนำพวกเราย
0: ังมีอีกอย่างนึงที่ควรรู้เมื่อน้องๆจัดพอร์ตการลงทุนได้แล้วก็ต้องมาติดตามด้วยนะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปมูลค่าพอร์ตการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปสัดส่วนของสินทรัพย์ที่เคยแบ่งไว้ก็อาจเปลี่ยนไปด้วยดังอย่างน้อยทุกๆปีน้องๆจะต้องมาสำรวจพอร์ตของตัวเองว่ายังตอบโจทย์เป้าหมายการลงทุนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่น้องๆก็ต้องมาแบ่งสัดส่วนการลงทุนใหม่หรือที่เรียกว่าการปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนหรือรีบาลานซ์พอร์ตไงล่ะ
1: ได้เลยครับกัปตัน
0: หากมีข้อสงสัยตรงไหนถามกัปตันกลต.ได้เสมอนะแล้วอย่าลืมว่าก่อนตัดสินใจลงทุนเราต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนกัปตันกลต.จะอยู่เคียงข้างและเป็นที่ปรึกษาเรื่องการลงทุนให้เองจ้า
1: ขอบคุณมากครับกัปตันบ๊ายบายค่ะกัปตันกลต.
0: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

สำหรับมนุษย์เงินเดือนนอกจากโบนัส OT การปรับขึ้นเงินเดือนยังมีช่องทางใดอีกบ้างที่ทำให้เราได้รับเงินเพิ่มจากบริษัทมาดูคำตอบได้ในคลิปนี้ครับ

เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2รายการนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.มนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเราสามารถรับเงินเพิ่มจากบริษัทได้โดยไม่ต้องรอโบนัสประจำปี OT หรือการปรับฐานเงินเดือนเลยหากบริษัทมีสวัสดิการที่ชื่อว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund กองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นโดยเงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสะสมและนายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้อีกส่วนหนึ่งเรียกว่าเงินสมทบหมายความว่านอกจากเราที่เป็นลูกจ้างจะเป็นฝ่ายออมเงินแล้วเรายังได้เงินจากนายจ้างหรือบริษัทสมทบเข้ามาช่วยออมอีกด้วยตัวอย่างสมมุตินายเอมีเงินเดือน 20,000 บาทเลือกสะสมเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกเดือนเดือนละ 10% คิดเป็นเงิน 2,000 บาทโดยบริษัทที่นายเอทำงานจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนให้ทุกเดือนเดือนละ 15% คิดเป็นเงิน 3,000 บาทนั่นหมายความว่าในระยะเวลา1ปีนายเอจะได้เงินเพิ่มจากการจ่ายสมทบของบริษัทมากถึง 36,000 บาทเลยนะครับและถ้านายเอมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอายุงานจำนวนเงินที่นายจ้างต้องจ่ายสมทบก็อาจเพิ่มขึ้นไปอีกครับเรียกได้ว่าไม่มีเครื่องมือการลงทุนไหนที่จะทำให้เราได้เงินเพิ่มจากบริษัทได้เหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าให้แนะนำก็เลือกออมให้มากที่สุดตามความสามารถที่เราจะออมได้ครับโดยปกติถ้าบริษัทที่เราทำงานอยู่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฝ่ายบุคคลจะเข้ามาสอบถามเราว่าจะเลือกออมกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนโดยตามสิทธิพนักงานแล้วจะเลือกออมได้ที่ 2-15% ของเงินเดือนโดยบริษัทจะจ่ายสมทบให้ที่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัทซึ่งเงินสะสมที่เราเลือกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรายังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงหรือไม่เกิน 15% ของรายได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีด้วยนะครับก่อนจากกันผมขอแนะนำเพิ่มเติม2ข้อนะครับ 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการที่มีให้เฉพาะลูกจ้างเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำงานในบริษัทที่มีสวัสดิการนี้แนะนำให้รีบลงทุนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ในส่วนของเงินสมทบ 2. ฝ่ายบุคคลจะนำแบบฟอร์มสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาให้เรากรอกข้อมูลพร้อมทั้งทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนโดยส่วนใหญ่จะมีให้เลือก3ระดับคือเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำโดยเราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนระหว่างทางให้เหมาะสมได้ครับตัวอย่างเช่นถ้าเพิ่งเริ่มทำงานก็อาจจะเลือกความเสี่ยงสูงเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นก็ค่อยปรับลดความเสี่ยงลงเพื่อรักษาเงินก้อนที่มีก็ได้ครับเมื่อทราบแบบนี้แล้วบริษัทใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แต่ยังไม่ได้ลงทุนไว้รอช้าไม่ได้แล้วนะครับกับสิทธิประโยชน์พิเศษแบบนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับสำหรับวันนี้ผมและรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะ

ภวโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักการเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสักการเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสักการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภควโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภควันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัตโธอภุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปัน

No เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาภิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทําชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทําบัวให้บานวันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตตันจิตังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริตสามิพุทธเสวะสุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันธมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทธเทกุกัมมังตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทธโธปฏิคันหาตุอัจจะยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทธเท
พื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตตาธิคุณโยคะวเสนสัยโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธรรมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสะระนางเขมะมุตตะมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธรรมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไป

0: สุปัตติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปัตติปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นยอดทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐ8จำพวกศีลาธิธรรมะปวราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นอันธามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตัสสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏฐายังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังขังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวง อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่สองซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตตรธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตตรธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตตรธรรมคำว่าโลกุตตรธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้วและเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลและจิตเมื่อมรรคจิตผลและจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้น ทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตระแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรไทยการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันอังคารที่15กันยายน2569กันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยถึงปานกลางค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางค่ะโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยในวันที่17กันยายนนี้เริ่มมีฝนกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปค่ะทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจต้องขังในระยะสั้นได้มาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้แล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่เล่นเลียนแบบพระโคที่กินเลี้ยงเสี่ยงทายผลการเกษตรในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญใช่ไหมเนี่ย
1: ใช่ครับถ้าแก่นแก้วกินปลาทูแสดงว่าฝนไม่ตกถ้ากินอาหารเม็ดลมจะแรงแต่ถ้ากินชานมไข่มุกฝนตกหนักเลยครับ
2: บ้าแล้วแมวที่ไหนมันจะกินชานมไข่มุกแล้วพิธีเสี่ยงทายนี่ได้ผลจริงๆเหรอครับปู่
0: นี่เป็นพิธีโบราณที่เอาไว้สร้างขวัญและกำลังใจให้เกษตรกรนะจริงๆพระราชพิธีนี้หายไปนานแล้วนะแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเป็นพิธีสำคัญเพราะเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรกรรมก็เลยลื้อฟื้นขึ้นมาในวันนั้นก็จะมีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ต่างๆและมีพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นการเริ่มต้นไถนาหว่านเมล็ดข้าวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เกษตรกรและไม่ใช่แค่พระราชพิธีโบราณเท่านั้นนะที่พระองค์ทรงอนุรักษ์ไว้พระองค์ยังทรงสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกของแผ่นดินด้วยล่ะ
2: มรดกของแผ่นดินอะไรบ้างเหรอคะ
1: ตะวันแก่นแก้วเป็นอะไรไม่รู้ไปดูกันเร็ว
3: วัดราชบูรณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2500
4: โหทองทั้งนั้นเลย
5: พออยู่แค่นั้นเลยอย่าเข้ามาใกล
4: ้นี่ใช่สมบัติที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าพวกโจรมันมาขโมยวันก่อนหรือเปล่าพี่ผมเห็นลงข่าวมีดาบมีทองเพียบเลย
6: ใช่ดีนะที่ตำรวจจับไว้ได้ก่อนไม่งั้นสมบัติชาติหายหมด
5: แล้วหลังจากวันนั้นเจ้าหน้าที่กรมศิลป์เขาก็มาขุดเพิ่มนะนี่เป็นอาทิตย์แล้วนะพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วล่ะ
2: ฮะแล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะ
5: ก็ไปสถานีตำรวจก่อนแล้วค่อยส่งต่อให้กรมศิลป์ไปเก็บรักษาอนุรักษ์ไว้น่ะ
4: เฮ้ยเก็บทำไมเล่าผมว่าเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
6: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
4: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
6: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
5: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
0: ไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
1: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
2: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
2: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่คือไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะถึงจะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำป่าไหลหลากฉับพลันไม่ทันตั้งตัว
1: พวกนายเล่นน้ำกันไปเลยนะส่วนฉันขอจัดการมะม่วงบนต้นนี้เองนี่พวกเราดูท้องฟ้าบนภูเขาสิสีมันครึ้มกว่าเดิมอีกอะเอาไงดี
2: แต่ดูแล้วเหมือนฝนตกอยู่บนภูเขาโน่นท้องฟ้าครึ้มเชียว
1: จริงด้วยมืดครึ้มมากเลยสงสัยตรงที่เราอยู่จะตกอีกแน่ๆเลย
3: โอ้ยดำลงไปมองไม่เห็นอะไรเลยน้ำขุ่นมากอะเมื่อกี้ยังไม่ขุ่นเลย
4: พวกเราเงียบแป๊บหนึ่งสิฉันเหมือนได้ยินเสียงอะไรดังๆเหมือนกิ่งไม้หักนะ
3: ไม่เห็นได้ยินเลย
1: ฉันรู้สึกว่าน้ำในห้วยมันสูงขึ้นจากเดิมเร็วมากเลยดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะน้ำไหลแรงด้วยอ่ะเอาไงดีเอาไงดี
2: พวกเราฉันว่าสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีนะฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
1: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเหรอ
2: นี่ไงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าสัญญาณบอกเหตุทางธรรมชาติถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานและถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและแหล่งน้ำในธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได
3: ้น้ำป่าไหลหลากเอายังไงดีฉันกลัวขึ้นจากก่อนเถอะ
1: พวกเราดูทางนู้นน้ำไหลมาเยอะและแรงมากเอาไงดีดีเอลทีวี
2: จากข้อมูลเราต้องรีบขึ้นที่สูงให้พ้นจากเส้นทางน้ำที่ไหลเชี่ยวน้ำท่วมสูงและแนวแผ่นดินถล่มเพราะอาจจะเกิดแนวดินถล่มได
1: ้ถ้างั้นเรารีบหนีไปทางบ้านอิงฟ้ากันเถอะเพราะบ้านอิงฟ้าอยู่บริเวณเนินสูงคนละทางจากทางน้ำไหลและใกล้ที่สุดไปกันเลยพวกเราโอ้ย
3: ไหวไหมต้นกล้า
1: ไม่ไหวก็ต้องไหวน้ำไล่หลังมาแล้วฉันกลัว
5: ตายายกำลังเป็นห่วงทุกคนอยู่เลยทุกคนปลอดภัยนะ
2: ปลอดภัยทุกคนครับ
6: นั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนเดี๋ยวยายเอาน้ำมาให้แล้วจะได้โทรไปบอกพ่อแม่ของทุกคนด้วยว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านอิงฟ้าปลอดภัยทุกคน
5: ตาเพิ่งฟังข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีน้ำป่าไหลหลาก
2: ใช่ครับโน่นไงกำลังไหลมาทางนี้แล้วนี่ขนาดบ้านอิงฟ้าอยู่พ้นจากทางน้ำไหลแล้วนะเนี่ยน้ำยังไหลมาถึงเลยอ่ะ
3: ดีนะที่ปกป้องตัดสินใจถูกเลือกมาหลบภัยที่บ้านอิงฟ้าพวกเราก็เลยปลอดภัย
1: นี่ DLTV ฉันขอถามหน่อยแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ
2: จากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะปกติแล้วน้ำป่าไหลหลากจะเกิดภายใน6ชั่วโมงจากที่ฝนตกหนักพื้นที่เสี่ยงก็คือที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือบริเวณใกล้ภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาที่มีแหล่งน้ำหรือมีแหล่งต้นน้ำพอฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานานดินหรือตะกอนรวมถึงรากของต้นไม้ดูดซับไม่ไหวทำให้น้ำไหลลงสู่ที่ราบต่ำอย่างรวดเร็วและน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำด้วย
1: แล้วสาเหตุของการเกิดน้ำป่าไหลหลากมีอะไรบ้างเหรอ
2: ก็มีทั้งเกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ฉันบอกไปเมื่อตะกี้นี้ไงล่ะส่วนจากฝีมือมนุษย์ก็อย่างการตัดไม้ทำลายป่าการทำเกษตรกรรมตามเชิงเขารวมถึงไม่มีพืชขึ้นปกคลุมดินฝายและเขื่อนพังตรงบริเวณภูเขาหรือที่ลาดเชิงเขาก็ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนกันนะ
4: แล้วเรามีวิธีรับมือยังไงบ้างถ้าเราต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลาก
2: อย่างตอนนี้เลยนะเราต้องรีบตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านแล้วคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วย
1: ถ้าเตรียมรับมืออย่างดี ความเสียหายก็จะไม่เยอะใช่ไหมครับคุณตา
5: ใช่แล้วจ้ายิ่งเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรายิ่งต้องตามข่าวสารสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตลอดเวลาแต่น้ำป่าไหลหลากเนี่ยตากับยายก็เคยเจอมาบ้างนี่สองสามวันก่อนตากับพ่อของอิงฟ้าก็ยกของมีค่าขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วส่วนชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงใกล้เส้นทางของน้ำป่าไหลหลากเขาจะต้องอพยพทันทีไปยังจุดที่ปลอดภัยตามที่ได้มีการวางแผนซักซ้อมกันไว
1: ้ส่วนยายเองก็เตรียมสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคไฟฉายถ่านเทียนเอกสารสำคัญครบเรียบร้อยพร้อมใช้ทุกสถานการณ์จ้าส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือยายก็เซฟไว้ที่โทรศัพท์แล้วจ้าส
3: ุ
1: ดเลยครับคุณตาคุณยาย
0: แล้วถ้าบ้านไหนมีเวลาเตรียมตัวรับมือมากกว่านี้ก็ควรจะซ่อมแซมประตูหน้าต่างให้มั่นคงเพราะน้ำป่าไหลหลากอาจจะพัดพาเอาดินโคลนลงมาด้วยแล้วถ้าน้ำป่าไหลหลากผ่านไปแล้วเราต้องทำอะไรบ้างเหรอครับในข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะอย่างแรกเลยก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังก็ต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมและต้องตรวจเรื่องความปลอดภัยจากสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษด้วยนะอีกอย่างเราก็ต้องรับฟังข่าวจากทางการเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินตามมาอีกหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆให้เราได้ประสานขอรับความช่วยเหลือได
1: ้แล้วอย่างข้าวของที่เปียกน้ำหลายๆวันล่ะเราจัดการยังไง
0: ส่วนข้าวของเครื่องใช้ที่เปียกน้ำถ้าขึ้นราก็ให้ทิ้งไปซะอย่าเสียดายทำความสะอาดบ้านฆ่าเชื้อโรคให้เรียบร้อยและน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะ
5: น้ำป่าไหลหลากจริงๆก็มีวิธีป้องกันได้นะโดยการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าหันมาทำเกษตรผสมผสานลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพิ่มการปลูกหญ้าแฝกการสร้างแหล่งน้ำขนาดต่างๆเพื่อรองรับน้ำเอาไว้ไม่ปล่อยมายังทันทีทันใดสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยบรรเทาและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้
0: ใช่ใช่จากข้อมูลที่ฉันหาไว้มีเรื่องโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำตั้งแต่ปีพ.ศ.2534เพราะรากของหญ้าแฝกจะสานกันแน่นเหมือนตาข่ายช่วยพยุงดินไว้กลายเป็นกำแพงใต้ดินที่มีชีวิตยิ่งบริเวณเชิงเขาถ้าปลูกหญ้าแฝกไว้จะช่วยป้องกันหยุดยั้งการพังทลายของดินได้ดีเวลาที่มีน้ำป่าไหลหลากหญ้าแฝกนี่ละคือหนึ่งตัวช่วยในการบรรเทาความแรงของน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างดีเลยละ
5: นี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชดำริของพระองค์ช่วยให้ชาวบ้านคลายทุกข์ร้อนได้จริงๆนะเด็ก
0: ๆนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเท่านั้นนะในเว็บไซต์ bltv.ac.th ยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
1: อย่างน้อยเหตุการณ์ครั้งนี้พวกเราก็ปลอดภัยแล้วได้เรียนรู้ภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากอย่างขึ้นใจเลยล่ะว่าไหมทุกคน
3: ใช่น้ำป่าไหลหลากในท้องนายหรือเปล่าเนี่ย
0: น้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นอย่างฉับพลันหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องยาวนานบริเวณที่ราบต่ำหรือที่ราบลุ่มบริเวณใกล้ภูเขาต้นน้ำหรือที่ที่มีแหล่งน้ำน้ำป่าจะพัดเอาต้นไม้กิ่งไม้ทรายหินและอาจนำดินโคลนถล่มลงมากับสายน้ำถ้าได้ยินเสียงก้อนหินกิ่งไม้หักและน้ำในแหล่งธรรมชาติขุ่นก็ให้สันนิษฐานได้เลยว่าอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากได้ให้รีบขึ้นที่สูงพ้นจากเส้นทางของน้ำที่ไหลเชี่ยวและน้ำท่วมสูงทันทีนะครับ
3: พวกนายมาดูนี่สิฉันกำลังนั่งมองเจ้ามดดำมันกำลังขนไข่ขึ้นไปบนต้นไม้เพียบเลย
1: โอ้โหทำไมอยู่ดีๆน้ำก็ขึ้นสูงเร็วจังตอนนี้ปริ่มตะลิ่ง

แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,600 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็กเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความชีวิตค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

0: ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เก่งออมเก่งลงทุนกับกัปตันกลต.ตอนที่1การตั้งเป้าหมายทางการเงินรู้จักการออมการลงทุน
2: ผมชื่อเมฆเรียนอยู่ชั้นม.6 ครับอยากเรียนต่อวิศวะคอมพิวเตอร์ตอนนี้เลยฝันอยากมีโน้ตบุ๊กแรงๆสักตัวหนึ่งหนูชื่อฝนเรียนอยู่ปี2มีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสจึงอยากเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มพวกเราอยากมีเงินไวๆจังจะได้ทำตามฝันสักที
1: สวัสดีจ้ะน้องๆได้ยินพวกเธอพูดว่าอยากมีเงินกันเหรอ
2: ใช่ค่ะว่าแต่คุณเป็นใครคะ
1: ฉันคือกัปตันกลต.จะมาแนะนำเรื่องการออมการลงทุนให้น้องๆเอง
2: เรื่องการออมการลงทุนเหรอครับฟังดูน่าสนใจจังเลยอย่างผมจะทำได้ไหมนะ
1: ได้สิรู้ไหมว่าไว้อย่างน้องๆเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มเก็บเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตที่ดีในวันหน้าวันนี้กัปตันกลต.จะมาบอกเคล็ดลับในการออมให้น้องทั้งสองนะคนทุกวัยล้วนมีความต้องการใช้เงินถ้าเป็นวัยเรียนอย่างฝนและเมฆก็ต้องการเงินเพื่อเรียนต่อเพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียนแต่วัยผู้ใหญ่เขาก็จะมีความต้องการเงินไว้สร้างบ้านสร้างครอบครัว
2: แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีคะ
1: ก่อนอื่นน้องๆต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าอยากจะเก็บเงินไว้ทำอะไร
2: อีก2ปีผมอยากซื้อโน้ตบุ๊กส่วนหนูอีก6เดือนอยากเรียนภาษาเพิ่มเติม
1: ดีเลยเมื่อพวกน้องๆรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วขั้นต่อไปเราประเมินฐานะการเงินของตัวเองซึ่งเราจะคิดได้จากสินทรัพย์ที่เรามีหักด้วยหนี้สินที่เรามีนั่นเอง
2: เงินฝากอย่างนี้เรียกว่าสินทรัพย์ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะสินทรัพย์เป็นสิ่งที่เรามีอยู่ส่วนหนี้สินเป็นสิ่งที่เรายืมจากคนอื่นเช่นหนี้การศึกษาหรือหนี้บัตรเครดิตนั่นเองดังนั้นถ้าใครมีสินทรัพย์มากก็สบายหน่อยแต่ถ้าใครมีหนี้สินมากก็ต้องหาเงินมากหน่อย
2: เราสำรวจฐานะการเงินเป็นแล้วต้องทำอะไรต่อไปคะกัปตัน
1: พวกน้องๆต้องสำรวจรายรับรายจ่ายโดยลงบันทึกรายรับรายจ่ายทุกวันเพื่อรู้พฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองเคล็ดลับสำคัญที่จะทำให้เก็บเงินได้สำเร็จคือต้องเก็บก่อนใช้
2: เก็บก่อนใช้เหรอ
1: ใช่เอามาใช้ได้ง่ายเงินต้นไม่สูญหายเช่นการฝากธนาคารการออมในฝากธนาคารนั้นให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอแต่ค่อนข้างน้อยและในระยะยาวต้องระวังเงินเฟ้อด้วย
2: เงินเฟ้อเหรอมันคืออะไรครับ
1: เงินเฟ้อก็คือการที่ราคาของกินของใช้แพงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเงินจำนวนเท่าเดิมจะซื้อของได้น้อยลงเช่นวันนี้เมฆซื้อข้าวจานละ30บาทแต่อีก5ปีอาจซื้อข้าวจานละ60บาทหากเมฆมีเงิน30บาทเท่าเดิมก็จะไม่พอซื้อข้าว1จานไงล่ะนั่นคือมูลค่าของเงินจะลดลงเรื่อยๆถ้าน้องๆเก็บเงินไว้เฉยๆถ้าราคาสินค้าแพงขึ้นปีละ 3% และน้องๆได้ดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 1% ยิ่งฝากนานเงินของน้องๆโตไม่ทันเงินเฟ้อแน่
2: แล้วเราจะทำยังไงดีคะ
1: น้องๆก็ต้องนำเงินไปลงทุนนะสิ
2: การลงทุนคืออะไรคะ
1: การลงทุนเป็นการนำเงินไปต่อเงินหรือทำให้เงินงอกเงยเราทำได้2วิธีคือลงทุนทางตรงและทางอ้อมการลงทุนทางตรงแบ่งเป็น2แบบอีกนะ 1. ลงทุนทำธุรกิจหรือเป็นเจ้าของธุรกิจเช่นเปิดร้านขายกาแฟขายเสื้อผ้า 2. ลงทุนในสินทรัพย์ที่จับต้องได้เช่นทองคำบ้านที่ดินการลงทุนทั้ง2แบบต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุนลงแรงมากแต่หากธุรกิจไปได้ดีเจ้าของก็จะได้กำไรมากแต่ถ้าหากไม่สำเร็จเงินก็จะหายไปมากเช่นกันส่วนการลงทุนทางอ้อมเป็นการให้เงินทำงานที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนมากเท่ากับการลงทุนทางตรงแต่เป็นการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินต่างๆน้องๆสามารถไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้เองหรือจะให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยลงทุนให้ก็ได้การลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินมีหลากหลายเช่นหุ้นหุ้นกู้กองทุนรวมผลตอบแทนและความเสี่ยงก็ต่างกันไปผลตอบแทนมากความเสี่ยงก็มากด้วยน้องๆควรเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายในการใช้เงินเก็บของตัวเอง
2: พวกเราชักสนุกกับเรื่องออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
2: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนื้อสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโรคของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับน
0: ะครับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
0: มัก
1: จะให้เราพูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้หลักผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขมึงตึง

0: เวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่ทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดโอเมตรีนะครับเรียกว่าออเดโอกรัมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงนี้เขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งเราจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินนี้จะเป็นปกติอีกรูปหนึ่งจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็จะแต่การได้ยินปกติก็คือตั้งแต่ลบสิบบางคนบอกเอ๊ะลบสิบมีได้เหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยินน
1: ะครับ
0: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้ครับ
1: แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นเพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
1: เพ
0: ื่อเริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
0: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเน
1: ี่
0: ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กติ๊กเขาจะเอามาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจาก
0: ญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่หูตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกริ่นไปต้นๆนะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราบุ๊บปุ๊บแบบ
1: มีสีหน้านิดนึง
0: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
1: ่
0: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูด
1: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกหูหาเรื่อง
1: อ๋อเพราะ
0: คือปัญหา
1: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
0: แล้วจะเป็นหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก
1: ็
0: ให
1: ้
0: เขาพ
1: ู
0: ดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็จะเป็นรูปตาม ต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบ
1: นะครับอันนี้คือเครื่องช่วยฟังเหรอคะ
0: ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเ

0: ก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
1: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
0: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีก็รู้สึกลำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
1: ่
0: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ
1: ่
0: แต่อันใหญ่มันก็คือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่า
1: ค่ะ
0: นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
1: ่
0: า
1: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
0: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับก
1: ับ
0: ข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
1: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
1: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
0: แบบที่แตกต่างกัน
1: ค่ะ
0: ต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
1: ่
0: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือลำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม่ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
1: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
0: หูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งรำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
1: แสดงว่าก็คือเครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่าบุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหูตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
0: ครับผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

ในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้น2ข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้น2ข้างแบบนี้นะคะมือ2ข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลงแล้วปล่อยค่ะ6หายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะ7

0: หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเก่งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ
1: สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดเอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำนะคะตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้เราก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจากจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยนึงนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปนะคะตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แต่ใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นตัวผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี่ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นนะหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละ เราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้ตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้สิ่งนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเนนสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอ่ะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอ่ะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ค่ะ
1: รถออก 7:30 นรังสิตขึ้นรถประตู B จ้ะ
0: ประตู B ค่ะค่ะพอดีเลยตังค์พอดี
1: จ้ะ
0: เงินพอดีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: 100บาทพอดีนะ
1: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างงี้เนี่ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็จะพอมีเงินบ้างพอเมื่อวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะคะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่หนึ่งเวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่สองเรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทำให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทำงานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
3: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทำให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
4: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
3: ครับ
4: พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจำกัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงินหลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับหน
3: ึ่
4: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
3: ้
4: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
3: ไม่ต้องห่วงแล้ว

0: พราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
1: คราวนี้การเตรียมตัวล่ะครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
0: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์หรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วโอกาสที่กระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
1: ค
0: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
1: ุ
0: ก 2-3 วันอันนี้เขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
1: น่าจะไปใกล้ๆ
0: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
1: ๆ
0: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
1: คือหมอเสรีศักดิ์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
0: ้
1: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
0: อันน
1: ี้
0: ก็เป็นการ
1: เดินทางก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
0: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยอ่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านจัดคอยก่อนจะลงจากขบวนรถประจวบดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแม้แล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอ่ะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาที่ฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอ่ะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอ่ะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างเนี้ยค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่านรู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
2: ค
1: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่จะทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
2: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะคะอันนี้มันก็สามารถทำต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
1: บ
2: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสำหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
1: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันบ้างคุณหมอผมว่าสำคัญมากเลยล่ะรู้ว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสำคัญมากใช่ไหมคร
2: ับสำคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจำตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจำปีการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
1: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้เนี่ยนะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างนี้นี่นะคะก็เลยเริ่มตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

0: มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกันว่าได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองนั้นออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะคะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่นต่อไป
1: ของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าเอออยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนนะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยนะมันเป็นมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนนึงก็อยู่บ้านเราก็ทําอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกำลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเออนี่เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: ออกเรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

อิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนะกาละบัดนี้

te toca a ti, Jesús, ในเมื่อทรงสุริยราชนารินสัมพินทพงศ์พิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสโมสรกระเสมสารสนทนาด้วยสโมทนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาประโมทมาตในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งคู่แก่ชูชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสาครกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักขณยานีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเถิงบำเพ็ญทานบารเมตมหาปริยาบริจาคเอกขังกัตตวาจะกระทำให้เสวยพระทุกข์ลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้รองบาทบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณยานโนนาหังควรอาตมาจากจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นพระชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาสแล้วจะทูลถวายโนชนาตให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถื่อนทางจะซ้ำขอพระน้องนางเธอไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรสโตรัตติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยทิวากรกระจ่างจำรัดสักโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชตเดินดองทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยย่อย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบสตาปัตนีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามุกพระอาสมนิเวศวัดมงกตศิขเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรพระพฤติพรมพรตพิสัยว่าโพตาปะสะคาแต่บรมบาทราชนกระสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุญเชนยาเปตาทรงเสวยมูลพลหารเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพลมิคากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบีทาถึงพระอาวาสอยู่

าเธอจึงตรัสตอบว่าขอบใจท่านอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตปนัดพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัดแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจงอัดโดยสารคดีในกาลบาทนี้เถิดทศกุลลำดับนั้นเท่าโกฏิสกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมมาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระตาตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รู้ขาดสายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสรีระลาดอินทรีกระเสมตานสำราญบรือดีอาดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกทั่วทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมมนัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทาชีนิขัดสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก้วกระสัดไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสีให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทักษีมาทูลขอพระเยาวมานมาตก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทาเชียงท่านมาขอพระมัทเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสในสมมนัสทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะโมมานมนทินหินโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตยานในการละพายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมพระกรมิ่งมาเหสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทะชีก็เปล่งพระปณิธานว่าที่บรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตรปิยทารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตจดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตตะแสนเท่าอีทั้งทนังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌนายานในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูล
ที่เมตทรงสละพระกเรศราชพงงามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสะทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตัตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกอนก็ติฟองสินทุตราชาชานฟูงถวยเทพอุโคธนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเนียงเสียงสนอสนานเนรนาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัศนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกพิลึกลั่นระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประสาทพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเศร้าสลดอัศชนครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สรรเพชรโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารตะกอนน้องเท่าเธอทรงพระอนิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจักร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะหมองบนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสติธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัสในพระทัยฝ่ายพระนางมัตสีก็ทราบพระอัตยาศัยพระพัฒนาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดรุณยุพเยายามเสวยสวัสดิ์มิได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ยอมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์ราธนาจะปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตินี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีประบาทบงกฎพระราชสามีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกพินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละ
ภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมสิเนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกษัตราก็ทรงสโมสรศรัทธาภิรมย์ร่วมมฤ

ไทยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจจรมุมานอันเป็นปัจจานิกทานมนทินอันจะมิให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสพรมกล่าวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พรหมญาณังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมาตรประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเทววัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธนีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมตรและวิจารณ์จินตนาว่าควรอัตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรือบรมบาทดูดการก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวข้าแต่พระมิ่งโมลีมกุฏสมุทเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินดาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาดไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัตขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาทธรรมบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยไสยประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศษยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวาลีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุดนางนั้นปุญญานิกายิราทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบกอบวรกฤษดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตตรามเลิศในธาตรีเมื่อเท้าเทพกรุสีจากถวายวรอัตดาพรแด่สมเด็จพระบรมนอชินวรรวิวงจึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พรามชราติชาชาติเทวินโทเป็นเท้าสกเทวราสุราธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทสีสัทธวรสวัสดิ์อัตถวเรศประดมเกศจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรเหาะระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดยุคนทอนนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขติยาธิเบศเมื่อจะขออัถวเรศแด่เท้าวัชรินทร์ปิณอมรสุราสุรเทพบพสัตจึงตรัสว่าสักกะนุกระทาวอดิสรสุรมเหศักมัควา

คารพในทานปุเรณชาติสัพพภูตามิตราเป็นองค์อัครอัครธิราชหมู่อมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงค์ระงับเครื่องแค้นที่โซสาจงยกพยุหาแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบนิพรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลืองทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเองอันเอกนิกรประชาราษฎร์ทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจนจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวัฏลังการอันอุดมตาเตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในประธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรประพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัครอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามหมู่ประปักษ์ประชาเยศด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพอบปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสถาพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาติพยาพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันแห่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สินสัพโพคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะทอนอำนวยทานสัตถเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบเจ็ดประการโดยกำหนดอันแห่งเมื่อเราดับขันที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปชิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์แปดประการท้าวมะขวานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จท้าวเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวัจนาตของนราธิเบศจึงตรัสว่าจึงได้ทรงประสาทอัฐวเรศประสิทธิ์ประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรงก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตน์ราชมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่

็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปปมโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนกขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวาลวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาภจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตตวาถวายพระพรแปดประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัติวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่สิบสักบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพลันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการกับทรงพบเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและบุคคลสำคัญโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่15กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 10:10 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาในประเทศไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมแฟมมอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับถึงยังอาคารสภาแห่งชาติซึ่งตั้งอยู่บริเวณจตุรัสบาดินกรุงฮานอยโดยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยนางโงเฟืองลีภริยารอรับเสด็จโดยประธานาธิบดีกล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ถวายการต้อนรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชดำรัสยินดีที่ได้มาเยือนตามคำทูลเชิญและดีใจที่ได้พบกันอีกครั้งโอกาสนี้ทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณบริเวณโถงกลางอาคารสภาแห่งชาติโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับที่หัวแถวคณะทางการฝ่ายเวียดนามพร้อมด้วยภริยาประธานาธิบดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นแท่นรับการถวายความเคารพพร้อมด้วยประธานาธิบดีทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฝ่ายเวียดนามยิงสลุด21นัด

0: ังคับกองทหารเกียรติยศกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศโอกาสนี้ทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยประธานาธิบดีสิ้นสุดการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศได้กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลเป็นภาษาเวียดนามอย่างพร้อมเพรียงกันว่าจุกหย่าวัวแขวมีความหมายว่าขอให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1: จุกหย่าวัว
0: ประธานาธิบดีได้ทูลแนะนำคณะทางการฝ่ายเวียดนามประกอบด้วยนายเหวียนสวีงอกประธานคณะกรรมการจัดการองค์กรส่วนกลางคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายเลืองตามกวางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงนายเลหวายจุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพลเอกเหวียนตันเกืองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายเวียดนามนายธานีทองภักดีรองราชเลขานุการในพระองค์แนะนำคณะทางการฝ่ายไทยประกอบด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศนางสาวอุรวดีศรีพิรมเอกอัครราชทูตณกรุงฮานอยพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังพลเรือเอกวีรศักดิ์อ๊อกกังวานและพลอากาศเอกเชษฐาเหมือนแก้วราชองครักษ์ประจำพระองค์โดยมีคณะทูตต่างประเทศสมาชิกอาเซียนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามธรรมเนียมปฏิบัติของฝ่ายเวียดนามแล้วทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทหารเกียรติยศเดินสวนสนามออกจากโถงกลางบริเวณพิธีเวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพบประธานาธิบดีและภริยาณห้องเฝ้าอาคารสภาแห่งชาติและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับประธานาธิบดีและภริยาในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14-16 กันยายน 2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ5 ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์ไทยได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติที่แนบแน่นจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของภูมิภาคอาเซียนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับด้วยไมตรีจิตอันอบอุ่นและยินดีที่ได้มาเยือนอีกครั้งและเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะมีการพัฒนาและมีกิจกรรมความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและยั่งยืนตลอดไป
2: ได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามในครั้งนี้ซึ่งก็นำความชื่นใจและยินดีสำหรับประเทศของเราทั้งสองประเทศที่ได้เพิ่มพูนและกระชับความสัมพันธ์ต่อไปข้าพเจ้าก็ยังจำได้เมื่อหลายปีที่เคยได้มาเยี่ยมเยือนเวียดนามและได้รับการต้อนรับอย่างดีครั้งนี้ก็ยินดีที่ได้มาความสัมพันธ์การพัฒนาและกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศจะได้ปฏิบัติร่วมกันก็จะรุดหน้าก้าวหน้าไปอย่างแน่นแฟ้นและมั่นคงตลอดไป
0: ในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปฏิสันถาน

0: ฐานกับภริยาประธานาธิบดีโดยภริยาประธานาธิบดีกล่าวว่าการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้นับเป็นเกียรติประวัติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชดำรัสตอบขอบใจที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในจันแทนมันประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณห้องเฝ้าโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโดยประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่ายินดีที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโดยทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าปลื้มใจกับการพัฒนาของประเทศเวียดนามที่มีความก้าวหน้าจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในช่วงเช้าของวันที่2ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซ่ดานิเอลออเตกาซาอาเบดราพระท่านนางโรซาริโอมูริโยซัมบราน่าประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงพระท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่สำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิรานลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ที่จังหวัดพัทลุงวันนี้เวลา 12:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอปากพยอมจังหวัดพัทลุงในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน8คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่บุคลากรตัวอย่างของมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,170 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่

สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคนหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางมิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาคู่ความฉลาดโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:30 น.ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรผู้แทนนักศึกษาและประชาชนเฝ้ารับเสด็จในการนี้พระเจ้าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลได้ประทานรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน35รายแบ่งเป็น5ประเภทประกอบด้วยรางวัลราชมงคลสรรเสริญกิตติมศักดิ์11รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมกิตติมศักดิ์7รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทบุคคลทั่วไป12รายรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทเยาวชนจำนวน2รายและรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมประเภทนักศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล3รายทันทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินโครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำคัญของชาติเพื่อคัดเลือกและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลหน่วยงานและองค์กรผู้มีผลงานอันดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอย่างรอบคอบโดยรางวัลราชมงคลสรรเสริญมีสัญลักษณ์สำคัญเป็นผ่านพุ่มพนมมาลาจำลองมอบให้แก่ผู้ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมแก่สังคมและประเทศชาติก่อนเสด็จกลับได้ทอดพระเนตรนิทรรศการร้อยดวงใจถวายอาลัยราชมงคลธัญบุรีร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จำนวน 9,993 ดอกจากกระดาษฟางข้าวสะท้อนแนวคิดการนำฟางข้าวในแผ่นดินพ่อกลับมาสร้างคุณค่าเพื่อนำไปร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยองค์การนักศึกษาร่วมกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีรัฐกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้ในพระนามาภิไธย3ชนิดได้แก่ดอกกุหลาบควีนสิริกิติ์สื่อถึงความรักความงดงามและความจงรักภักดีดอกกล้วยไม้แคทธิยาควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเกียรติคุณความสง่างามและพระราชจริยวัตรอันงดงามดอกดอนหญ้าควีนสิริกิติ์สื่อถึงพระเมตตาความเสียสละและความห่วงใยที่แผ่ไพศาลพระน้อมถวายความอาลัยและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลยุคลเสด็จไปสเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวช

ลาราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดมหาธาตุเดวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปสมเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17 นาฬิกานายอธินิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19 นาฬิกาในอธินิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบ100วันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเด็จพระราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทานแก่โรงเรียนต่างวันนี้นะทำเนียบองคมนตรีเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีการจัดพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่46จำนวน 9,323 เล่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆสำหรับใช้ในการศึกษาให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสอ่านศึกษาหาความรู้สามารถสร้างประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมีนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีและนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีร่วมในพิธีด้วยในการนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธ์

ศชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเข้ารับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่46เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฉบับที่46มีทั้งหมด8เรื่องประกอบด้วยศิลปะการแทงหยวกประเพณีตามเทศกาลของชาวคริสต์นิกายคาทอลิกกฎหมายการศึกษาหญ้าทะเลมะม่วงรถไฟฟ้าใต้ดินกล้องโทรทัศน์อวกาศและโรคไข้เลือดออกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SJC คอนกรีตจำกัดและบริษัทในเครือสมาคมจิตวิทยาความมั่นคงแห่งประเทศไทยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามสยามเทคกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธรรมมงคลถาบุญนนทวิหารกรุงเทพมหานครวัดทับกริดกลางจังหวัดนครสวรรค์วัดหัวสำโรงจังหวัดฉะเชิงเทราวัดกรุงกรักจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าหัวดอนจังหวัดอุบลราชธานีและวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวแม่ฟ้าจรัมพรพร้อมคณะนายชวลิตกิจธนรัตน์พร้อมคณะบริษัท Bangkok Genomics Innovation จำกัดมหาชนและสมาคมเตชะสัมพันธ์แห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดคลองโพวัดยาเสาจังหวัดอุตรดิตถ์วัดศรีขิรินทรารามวัดดอนดีจังหวัดแพร่วัดท่าข้ามเมตตาธรรมวัดศรีพรหมจักรวัดเนตรนิมิตจังหวัดพิษณุโลกและที่พักสงฆ์อาสมบำเพ็ญตนพุทธธรรมจังหวัดลำปางสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด CS7HD บริษัทมงคล Energy จำกัดบริษัทท็อปลาดิจิตอลจำกัดและบริษัทซอร์สโค้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุเยาวราชดังสริดวัดคลองบ้านใหม่วัดศรีกันกรุงเทพมหานครวัดศรีสินมาจังหวัดสมุทรสาครวัดบ้านทวนจังหวัดกาญจนบุรีและวัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่จังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพา409 Engineering จำกัดบริษัทปรินสิริจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือคณะสรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงราย4รูป

0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้านหน้าพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านงิ้วงามจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตำบลตาวังอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมนักธุรกิจรักษาความมั่นคงแห่งชาติสมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและหลักสูตรทางบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองหรือบสป.รุ่นที่2ทันทีวันที่18และ19กันยายน2569มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวัน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาท่านสมเด็จพระราชวังขอแจ้งดังนี้วันที่18กันยายน2569ประเทศเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นส่วนวันที่19กันยายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: เก็บทำไมเล่าผมว่าไปขายแล้วเอาเงินไปทำอย่างอื่นไม่เป็นประโยชน์กว่าเหรอ
2: นี่แหละประโยชน์ที่วัดค่าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในหลวงท่านก็จะเสด็จมาทอดพระเนตรด้วยพระองค์เองด้วยท่านน่ะทรงอนุรักษ์มรดกนี้ไว้ให้คนรุ่นหลัง
1: ทำไมเราต้องไปอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังด้วยล่ะพี
2: ่ก็เพราะนี่คือมรดกที่สำคัญของชาติเราน่ะสิของพวกนี้จะช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของตัวเองว่าเราเป็นใครมีที่มายังไงจะได้พัฒนาและเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
3: เอาไปได้แล้วเดี๋ยวรถมารับแล้ว
4: เอาไปไหนกันมาล่ะเนี่ย
5: นี่ตะวันเราเห็นเขาซ่อมแซมพระปรางเมื่อหลายปีก่อนวันนี้เพิ่งรู้ว่าเขาซ่อมทำไม
6: ก็ซ่อมเพื่อให้มันแข็งแรงอยู่ไปนานๆคนรุ่นหลังจะได้ชมความสวยเหมือนที่พวกเรานั่งมองตอนนี้ไง
4: อืมใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่9ท่านเคยมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้นะท่านว่าเรื่องโบราณสถานนั้นเป็นเกียรติของชาติอิฐเก่าๆแผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้ถ้าเราขาดสุโขทัยอยุธยาและกรุงเทพแล้วประเทศไทยก็ไม่มีความหมายและท่านก็ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยด้วยนะ
6: หนูอยากให้มรดกของแผ่นดินไทยอยู่คู่เมืองไทยไปนานๆเลยค่ะ
5: วันนี้ได้รู้ว่า ในหลวงรัชกาลที่9ทรงรื้อฟื้นประเพณีโบราณและอนุรักษ์มรดกของชาติไทยมากมายเพื่อให้คนไทยทุกคนได้เติบโตขึ้นอย่างไม่ลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตนเองจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป

0: มีครูเยอะก็ให้งานเยอะมีครูเยอะๆนี่ไม่ดีเลยนะครับ
1: โอ้ว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มีครูรู้ไหมว่าโรงเรียนที่อยู่ไกลๆอย่างบนดอยหรือแนวชายแดนเนี่ยบางโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวเองนะ
0: โอ้ย
2: ครูใหญ่ขึ้นไปทำอะไรบนนั้นครับเดี๋ยวตกนะครับ
3: โรงเรียนเราน่ะที่จะมีครูน้อยก็ไม่เป็นไรแล้วว่
2: าครูใหญ่จำดีๆจำดีๆครับ

0: จุงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูและฟังอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ
1: แต่หนูยังไม่เกิดเลย
2: อยากไปอะค่ะ
1: แน่ใจเหรอจะไปอะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: นึกไม่ออกแล้วว่านานแล้วล่ะมันห่างกับไอเชียจริงๆนะปัจจุบันดูทางโทรทัศน์ก็สะดวกสบายหน่อย
2: ก็คือดูในมือถือแล้วแบบว่าสนุกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาร้องเพลงเชียร์กันก็น่าจะสนุกค่ะ
1: ก็ความสูงไงพอขึ้นสูงๆใจมันวิวๆอีกอย่างก็ขาแข้งก็ไม่ค่อยจะดีนะขึ้นไปก็เหนื่อยโอ้ยแดดมันร้อนนะ
2: โอ้เดี๋ยวตอนเย็นๆก็แดดหายแล้ว
1: คนก็เยอะนะ
2: ยิ่งเยอะยิ่งสนุกค่ะ
1: ขาแข้งปูก็ไม่ค่อยจะดีนะจะไปไหวเลย
2: โอ้นะคะนะ
1: เออไปก็ได้
2: เย้
1: เขาอยากจะดูก็เอาตามใจเขาหน่อยนะเราเดี๋ยวหาว่าเราไม่ดูแลเขานะ
2: ช่วยดูแลคุณปู่ค่ะหนูจะจูงคุณปู่ไปค่ะ
0: เอาล่ะครับเมื่อคุณปู่ตัดสินใจร่วมเดินทางไปออกกำลังใจด้วยกันการประจนภัยของคน2รุ่นก็ได้เริ่มต้นขึ้นต้องติดตามกันต่อว่าวันนี้ทั้ง2คนจะได้เชียร์ฟุตบอลกันอย่างสมใจหรือเปล่า

0: และแล้วทั้งสองก็เดินทางมาถึงที่หมายแล้วล่ะครับนั่นก็คือสนามราชมังคลากีฬาสถานสังเวียนแข่งที่ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยจะใช้ลงแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติอิรักซึ่งบรรยากาศในวันนี้ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเลยทีเดียวแต่คราคร่ำไปด้วยแฟนฟุตบอลชาวไทยที่มากันอย่างล้นหลามรอบๆสนามมีกิจกรรมต่างๆมากมายและเริ่มมีการซ้อมร้องเพลงเชียร์กันบ้างแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะได้สนุกกับการดูบอลอย่างตั้งใจไว้หรือเปล่าและเทรนเนอร์ที่จะมาดูแลการออกกำลังใจในวันนี้คือผู้นำเชียร์ของกลุ่มเชียร์ไทยพาวเวอร์คนนี้นี่เอง
1: ที่วันนี้ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: เป็นไงครับ
3: สวัสดีครับลุง
2: แน่ใจลูก
3: ว่าไงเคยมาเชียร์บอลไหม
1: ไม่เคยค่ะนี่ครั้งแรกของหนูเลยค่ะ
3: แล้วร้องเพลงเชียร์ได้ไหม
2: เราลงปู่ให้มา
3: อ๋อดีแล้วครับผมพาลูกหลานมาดูสนามบอลร้องไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวไปฝึกไปร้องหัดเชียร์พวกลุง
2: ตั้งใจหน่อยลูก
4: เราเป็นเพื่อนกันในเฟซ
2: ปู่จะเป็นเพื่อนนะร้องเพลงเชียร์ยากไหมครับ
3: ไม่ยากหรอกครับผมบอกแล้วก็ไปร้องบ่อยๆเดี๋ยวก็ร้องเป็นเพลงเราร้องไม่ยากมันก็เป็นเพลงเกี่ยวกับชาติไทยเชียร์ไทยร้องง่ายๆน้องเขาก็ร้องได้กลุ่มเชียร์ไทยเราก่อตั้งมาทั้งหมด15ปีนะครับก็โดยท่านพินิษงามพิงก็คือเป็นชายคนแรกที่แบกที่นำการเชียร์แบบยุโรปคือการใช้กองใหญ่เข้ามาที่ดูเป็นสากลเข้ามาในสนามก็คือว่าแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบของการเชียร์จากเมื่อก่อนที่เราจะเป็นกองทอมสามชาท่านลึกภาพออกเมื่อสมัย20ปีแล้วทีนี้ว่าของเราก็เลยเริ่มกลายเป็นรูปแบบขึ้นมาแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนเป็นกลุ่มต่างๆ

0: เหมือนวัยรุ่นนะครับคือมันก็ต้องมีผ่านอุปสรรคที่สาหัสมันจะมีช่วงอย่างช่วงที่ว่าเขาเรียกว่าช่วงตกต่ำหรือเราคิดกันเองว่าช่วงที่บอลไทยตกต่ำสุดนั่นคือกระแสไม่มีคนดูแต่คนด่าพวกผมเหลือแค่ไม่ถึง30คนเหลือแค่10กว่าคนแบกกองกันไปตามสนามต่างๆเพื่อจะรอวันนี้แหละวันที่ว่ากระแสบอลไทยกลับมาว่าอย่างถ้ามันดับไปหมดแล้วกลุ่มผลแหกปากอยู่เองคำนี้เขาตอบพวกผมมามันเหมือนกำลังใจพวกเรานะน้องตอบว่าพี่ผมฟังไม่รู้ร้องเพลงอะไรกันแต่พอผมมองขึ้นมามันเห็นเฮ่แหกปากโบกธงได้ยินเสียงกองผมเหนื่อยผมก็ต้องวิ่งมันบอกว่ามันมองขึ้นมาแล้วผมมีกำลังใจ
1: การไปที่สาธารณะที่มีคนเยอะๆนะครับก็มีปัญหาและอุปสรรคกับคนสูงอายุในหลายอย่างนะครับอันที่หนึ่งคือบางคนเนี่ยไม่เคยออกจากบ้านเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่ได้เดินไกลๆนะฮะพอไปเดินเนี่ยเกิดเริ่มมีอาการเหนื่อยหายใจไม่ทันอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับบางทีจะหาที่นั่งพักไม่มีที่นั่งอีกอย่างนึงก็คือคนเยอะนะครับเวลาเดินไปเดินมาหัวหันซ้ายหันขวาก็เกิดมีภาวะมึนหัวได้จะวิงเวียนเป็นลมเอานะฮะหมออยากเตือนไว้นิดนึงนะครับคือสำหรับทุกคนที่อยากจะพาผู้สูงอายุที่บ้านไปออกข้างนอกนะครับควรจะมีการซ้อมดูก่อนเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เราสูงอายุแล้วเดินได้โอ้โห50เมตรก็จอดแล้วเนี่ยนะฮะอย่าคิดอาจหันพาไปศูนย์การค้าหรือไปแอร์พอร์ตนะครับเพราะว่าของที่พวกนี้เนี่ยบางทีมันไม่มีที่พักง่ายๆนะครับการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าแค่ไหนมีประโยชน์ทั้งนั้นดีกว่าอยู่เฉยๆนะครับการที่ได้ออกกำลังกายกับลูกหลานเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับเพราะลูกหลานจะได้รู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เราปู่ย่าตายายเราเนี่ยมี functional capacity หรือว่าความสามารถในการออกแรงเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเป็นการเช็คสมรรถภาพของญาติเราไปในตัวนะฮะเราญาติจะได้รู้ถ้าเกิดใครเดินได้ควรจะเดินถีบจักรยานได้ถีบคือขยับตัวเข้าว่านะครับอย่าอยู่เฉยๆ

เอาล่ะครับเมื่อพร้อมแล้วก็เริ่มออกกำลังใจกันได้เลยกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือซ้อมร้องเพลงเชียร์ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเชียร์เลยนักกีฬาจะมีความมั่นใจฮึกเหิมก็ด้วยเพลงที่แฟนบอลร้องนี่แหละครับ

0: แต่เพลงที่จะเชียร์มีหลายเพลงหลายทำนองมากต้องลุ้นกันนะครับว่าคุณปู่กับคุณหลานจะทำได้หรือเปล่าไปติดตามชมกันต่อเลยครับ
1: สิ่งที่ไม่ควรทำในการเชียร์มีอะไรบ้างครับ
2: ครับผมก็มันก็คือมันก็อยู่ในข้อเหมือนข้อห้ามนะครับผมแต่จริงๆแล้วคือมันเป็นการปลูกฝังมากกว่าผมใช้คำว่าปลูกฝังสร้างสรรค์สิ่งดี
1: เอาแฟอะไรมาเล่นไม่ได้ใช
2: ่ไหมใช่ครับผมอย่างพวกนั้นก็คือว่ามันจะเป็นการเชียร์เพื่อความสุขสนุกสนานและปลูกฝังให้เด็กๆคือก็คือไม่กินเหล้ากันนะเราผู้ใหญ่เราเป็นตัวอย่างให้ดีให้เด็กๆกว่าคือไม่กินเหล้านะไม่ดูบุหรี่ในสนามนะครับผม
3: พี่หุ่นดิวคะ
2: ครับยากไหมเหรอไม่ยากลูกเหมือนหนูฟังเพลงอ่ะเหมือนเพลงวัยรุ่นที่เขาร้องกันแหละถ้าหนูฟังบ่อยๆร้องบ่อยๆเดี๋ยวหนูก็ร้องได
3: ้อ๋อแล้วมันมีกี่เพลงอะคะ
2: เพลงเหรอก็เยอะนะ20เพลงได้30เพลงได้แต่ถ้าหนูอยากร้องอ่ะหนูเดี๋ยวหนูก็ร้องเป็นได้หมดเพราะเพลงมันร้องง่ายๆ

จอธงชาติไทยเจอคนไทยเชียร์เพลงไทยทีมชาติไทยโอ้โหผมมันตื่นเต้นเลือดในกายโอ้โหเดือดปุ๊บๆๆแหมนึกว่าจะเป็นหนุ่มเหมือนเดิม

มีข้อมูลชวนรู้มาฝากกันเช่นเคยวัฒนธรรมการเชียร์กีฬาในโลกเรามีมานานมากแล้วนะครับกีฬาแต่ละชนิดมีลักษณะของผู้ชมในสนามแตกต่างกันไปบางชนิดกีฬาเราอาจจะได้ยินผู้ชมเป่งเสียงตะโกนเต็มเสียงสนุกสนานเฮฮาบางชนิดกีฬาก็ต้องการสมาธิในการเล่นอย่างกอล์ฟสนุกเกอร์ซึ่งผู้ชมต้องเงียบตามจังหวะการเล่นสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือธรรมเนียมของแต่ละชนิดกีฬานอกจากนี้วัฒนธรรมการเชียร์ยังแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาคบางทีชนิดกีฬาเดียวกันแต่ก็มีวัฒนธรรมการเชียร์แตกต่างกันก็มี

อย่างในประเทศไทยเริ่มมาจากการแข่งขันกีฬาในท้องถิ่นเพลงและทำนองที่ใช้จะมีกลิ่นอายของความเป็นลูกทุ่งสามชาติสนุกสนานตามแบบฉบับคนไทย

0: หลังจากที่ได้ซ้อมร้องเพลงกันมาอย่างมั่นใจแล้วบรรยากาศรอบๆก็คึกคักอย่างไม่น่าเชื่อผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างมาร่วมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเชียร์ทีมชาติไทยเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าวันนี้ประเทศไทยจะได้รับชัยชนะหรือเปล่าไปออกกำลังใจและร้องเพลงเชียร์ด้วยกันครับ
1: ทำไมต้องมาเชียร์หรอคะก็คือตั้งใจจะมาเชียร์อยู่แล้วค่ะว่ามาให้กำลังใจพี่นักบอล นะคะก็ต่างค่ะดูที่สนามจะสนุกกว่าค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่แบบว่าเชียร์ด้วยกันเยอะก็จะสนุกกว่าเยอะค่ะ
2: ปกติก็เชียร์ทีมชาติไทยอยู่แล้วครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาสนามครับคืออยากมาสัมผัสบรรยากาศแล้วก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยครับนักเตะทุกคนครับบรรยากาศรู้สึกประทับใจนะครับคือมันคึกคืนดีครับทำให้รู้สึกว่ามีแรงเชียร์ครับผม
3: บรรยากาศล่ะครับมันจะแตกต่างจากบอลสโมสรครับบอลสโมสรจะเป็นเหมือนครอบครัวแต่ว่าพอมาเจอทีมชาตินี่มันจะเหมือนทั้งประเทศอ่ะพี่น้องกันทั้งประเทศอ่ะมันจะมารวมเป็นหนึ่งกันบรรยากาศแตกต่างกันมาก
4: แน่นอนต่างมากเพราะว่ามาอยู่เนี่ยคือเราได้กระโดดได้เชียร์ได้แบบส่งเสียงแรงเชียร์มันแบบว่าสุดๆขนลุกแค่พูดก็ขนลุกแล้ว
0: เหล่าบรรดาแฟนบอลต่างเริ่มทยอยเข้าสู่สนามแข่งขันบรรยากาศก็เริ่มที่จะตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆดูสีหน้าท่าทางของคุณปู่คุณหลานก็พอจะบอกได้ว่าสนุกและลุ้นกันขนาดไหน

racing through here.

0: ินมา
1: เดินมาว่าเป็นกิโลกิโลค่ะ
0: จริงๆของนี่เสร็จหลับนี่เพราะว่าซ้ายวาลิสล็อกเข้าในเข้าขวายิงล็อกกัน2คนแล้วซ้ำอีกทีนึงอ้าวโอ้โหซ้ำลูกนี้ไม่เห็นครับสินธิวัชชัยโดนบังครับโอ้โหสวนลูกนี้
2: จังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายพอดีนะครับล็อกเข้าในแล้วยิงติดบล็อกอดิศรออกมาแล้วซัดจังหวะนี้พุ่งเป็นทางเลยนะครับว่า

ยการแข่งขันในวันนี้ทีมชาติอิรักได้ออกนำทีมชาติไทยไปก่อน1-0แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้นักเตะทีมชาติไทยย่อท้อแต่อย่างใดเพราะ

0: เหล่ากองเชียร์ยังคอยให้กำลังใจร้องเพลงกันตลอดเวลาจนในที่สุดเราก็มาตีเสมอได้สำเร็จ
1: ตัวผู้เล่นทั้งสอง
2: ตอนนี้ธีรธรก็ขยับขึ้นมาแล้วเอ้าสกัดได้ครับพีรพัฒน์จังหวะนี้ไม่มีใครเติมพีรพัฒน์รอดูเพื่อนมาเติมไม่ทันครับเปิดเข้ามาที่ซองโดยิงเอ้าสกัดเข้าดูแรงมากครับโอ้ได้ครับ

0: ช่วงหน้านี
1: ่จะสิ้นจะสิ้นไปต่อ
0: โอ้โหนี่แหละครับคือพอเขาเลี้ยงผ่านไปแล้วไปจากข้างหลังเนี่ยต้องระวังต้องระวังนะครับทีมพัน
1: ไปเหลืองไปแล้วครับ
0: โอ้เตะจริงครับ
1: โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยครับ
0: เตะจริงต้องระวังต้องระวังโดนนั่นแหละคร
1: ับ
0: โดนจริงๆครับ
1: โอ้
0: คือตามไปจากข้างหลังนะครับเลยไอ้รักนี่โดน

0: ิ้นใช่เล็กแล้วยิงแหมหลักไม่ดี
1: เอ้าอุ้ยโอ้ยผู้สิน
0: โอ้โห
1: โอ้ผู้สินให้จุดโทษ
0: โอ้โหเราเห็น
1: เดี๋ยวดูครับว่าโอ้เขาตอน
0: ยิงจุดโทษไม่เหลือครับไม่เหลือ2-1
2: แม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่ทั้งคู่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ยากเกินความตั้งใจด้วยทำนองที่ชวนสนุกฟังง่ายติดหูเนื้อเพลงที่เกี่ยวกับชาติไทยและเป็นคำที่จดจำง่ายทำให้การเรียนรู้ในวันนี้ผ่านไปได้ด้วยความสนุกสนานและแฝงไปด้วยมิตรภาพดีๆจากเพื่อนร่วมกิจกรรมในวันนี
3: ้นี่แหละครับผมว่าเป็นภาพที่น่ารักนะและเป็นภาพที่ควรทำจากรุ่นสู่รุ่นปลูกฝังเด็กให้มารักกีฬาให้เขามาเห็นข้อดีความสนุกสนานของกีฬาดีกว่าให้ไปเสพข่าวหรือดูแต่หน้าจอโทรศัพท์แล้วมันเป็นความอุ่นของครอบครัวด้วยผมว่ามันเป็นกิจกรรมสันทนาการอย่างหนึ่งเหมือนกับที่ว่าให้พาไปว่ายน้ำพาครอบครัวไปเที่ยวฟุตบอลอีกหนึ่งทางเลือกครับที่ให้เด็กๆได้เขามาสัมผัสและให้เขารักในกีฬารักในชาติเราผมว่าเป็นภาพที่น่ารักภาพที่ดีมากมาก
4: บรรยากาศข้างในแบบว่าลุ้นสนุกคึกคักเฮฮาแล้วก็ตื่นเต้นลุ้นมากเลยค่ะ
5: บรรยากาศนะโอ้โหตื่นเต้นผิดกับของไอ้ครั้งที่แล้วมาโอ้โหสนุกไอ้เชียร์ทีมไทยเนี่ยเลือดพล่านแทบจะกระเด็นออกมาเลยโอ้โหสนุกจริงๆประทับใจมากเลยพวกกองเชียร์เนี่ย
6: การที่จะพาญาติไปข้างนอกนะครับการที่ดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแต่ว่าการฝึกหัดที่จะทำให้การดูแลในสถานการณ์แบบนี้ได้เพอร์เฟกต์ได้ดีมากๆเนี่ยมันต้องผ่านการฝึกบางอย่างนะครับเช่นการกู้ชีพพื้นฐานนะครับที่เราเรียกว่า CPR หรือจะมีการกู้ชีพโดยใช้อุปกรณ์บางอย่างที่เราเรียกว่า AED นะครับซึ่งบางคนอาจจะเคยสังเกตว่าเป็นกล่องนะครับกล่องใสๆพลาสติกใสๆเนี่ยเราเขียนว่า AED นะครับอาจจะมีเครื่องหมายช็อตไฟฟ้าอยู่นะฮะแต่การกู้ชีพพวกนี้ครับมันต้องมีการฝึกบ้างไม่ใช่ว่าเราไปดูหนังหรือว่าฟังข้อมูล3นาทีแล้วไปปั๊มคนไข้นะครับมันอาจจะไม่ได้ผลดีหรืออาจจะเป็นผลเสียกับคนไข้ด้วยซ้ำเพราะสิ่งแรกที่เราบอกนะครับก็คือขอความช่วยเหลือในสถานที่ที่เราอยู่สมมติคนไข้ของเราเนี่ยนะครับหรือญาติเราเนี่ยเกิดเป็นลมล้มวูบไปเจ็บหน้าอกฉุกเฉินหมดสตินะครับสิ่งแรกที่ทำคือขอความช่วยเหลือนะฮะแล้วถ้าเป็นไปได้จับนอนราบลงนะครับในที่ที่ปลอดภัยไม่มีใครเหยียบกันนะครับแล้วที่เหลือก็ค่อยตามมาอาจจะมีคนรอบข้างที่สามารถช่วยเราทำการกู้ชีพเบื้องต้นได้หรือถ้าเกิดเราเทรนแล้วสามารถช่วยได้ก็ดีนะครับ
2: ในตอนต่อไปปู่หมูกับหลานเคที่จะพาไปออกกำลังใจกันที่ไหนเตรียมตัวเตรียมใจคุณให้พร้อมพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับราย

0: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมันเป็นของเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่

มไฟเกลือกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงสำเร็จพระอรหันต์ขันได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธะเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้ไปดูดคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปเอาไปนะท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคุกสุดตารางมีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแท็ตทูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแท็ตทูเนี่ยได้พระเสกเอาสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องของนางพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาลสามทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่ากินของแสลงถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจ
แล้วไปยาของหมอนุ่นยาหมอนี่ทิ้งบอกหมอนุ่นเก่งขวาก็ไปรักษาหมอนุ่นเสด็จชิทันแล้วเสร็จแล้วหมอนี่ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆภิกษุทั้งหลายตถาคตขอประกาศว่าพระราธะนั้นเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายในที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังเขาเหมือนกันเรื่องโถลูกพระพุทธเจ้าจนที่เขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถลูกพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้ว ก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านทำไมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระราชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาลิจสระก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในฐานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสดุครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บทเนนก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบทเนนราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสดุที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาในทุกวันพระราหุลก็จะไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือเนี่ยเท่าไหร่แล้วค่อยโปรยกันท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเป็นทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุริสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปุจฉาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำเมล็ดทรายด้วยยากที่จะละยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณท่านจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้อาจจะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพระเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลายฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อนไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อ
เชื่อแล้วอาจจะโก้กันทันนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราเป็นเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอวดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินมาแรงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเหมือนประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการนึงไม่ต้องบอกหรอกไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะฮะแปลว่ายกย่องเขาใช่ไหมเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างคือวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้มแล้วนะเขาก็กินวิถีชีวิตธรรมดาพิธีกรก็ถามสามคนเขามีสามคนถามอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราไปทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวเหมือนชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่หมดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดแล้วทำไมเขาอยู่ได้ล่ะท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยเกาะปากครับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะคำว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนะท่านนะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างเงี้ยเขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลลัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละและเป็นภาษีได้ก็จีวรตมานะแต่นั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะนะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองนะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นแหละมะเขือเรียกมะเขือแล้วมะเขือตอแหลตัวเล็กๆอ่ะมะเขือเปาะตอแหลมะเขือไข่เต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปาะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนๆแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ้าปากก้ามงาบอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วเขาสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมอ่ะท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์เนี่ยท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็ไปใช่จะไปทีละแล้วแม้แต่ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเขาเรียกธรรมสักกัจฉา
แล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเนนนั่งคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนว่าเป็นเนนศีรษะกุม

กรมท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยแต่มาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงศาลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูชาวิสนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถกถาฎีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระกับหยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันเอาจริงๆแล้วในภาษาเนี่ยท่านว่าตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีนะเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรมกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอ้เราเป็นเนนก็เป็นเด็กเป็นเนนก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีเป็นหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้าไปเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลุงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปัญจมาราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มลุงหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั้นในติอาตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งพอที่อยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอะโอ้โหสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณนุพยุนพระธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแลกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แลกไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมันเสียงไวโพธท่านมันเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธก็ได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านและแพ้ผมที่ตอนแหลเพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระละมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าเรา

คุณพงศ์พงศ์พนักคอกับอาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิงห์คือมาทว่าบอกอันนี้ไม่ชอบท่านอยู่คุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะและการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะที่เก่งๆระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมเวลาเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์บอกอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาทางประเด็นนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปโดยเฉพาะยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปิดก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นกระทรวงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กกับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเณรไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบทเณรสมเด็จสมณเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เณรต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เณรนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนแล้วอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์ในเราผมก็จะแจงหอบผ้าไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ท่านไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฏิของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในประเด็นก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องกระแอมกระแอให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยกระแอมกระแอให้เสียงดังมาแต่ไกลเคาะอะไรเคาะเอาแหละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งจึงเห็นสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวันรุ่งขึ้นจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสูจน์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุงเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านพระนอนกับพระได้2คืนคืนที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ต้องเราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาไถหูเรานะฮะมานอนไปอกเราหน้าน้ำงูเพ่นพ่านตะคนตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระ

0: คุณว่าเป็นผู้วาดนอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างวาดนอนสอนง่ายสุวโจอยู่2องค์2รอคือ1เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล2ผู้สูงอายุคือพระราธะคุณเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการวาดนอนสอนง่ายและที่สุดทั้ง2องค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนัตยานุภาเวนะข้ออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานสิโพนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ไม่มีใครอยากเป็นหนี้แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็นหนี้เราจัดการมันได
1: ้ใครๆก็เป็นหนี้ได้นะครับเพราะว่าของใช้จำเป็นหลายอย่างเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะซื้อด้วยเงินสดได้เช่นเราอยากซื้อมอเตอร์ไซค์มาขับส่งอาหารเราก็ต้องใช้วิธีผ่อนชำระเป็นรายเดือนในวันนี้นะครับสำนักงานกลต.มีเคล็ดลับในการจัดการหนี้มาฝากกันโดยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเป็นหนี้ครับข้อนะครับรู้จักหนี้ดีกับหนี้ไม่ดีพอพูดถึงเรื่องหนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเสมอไปนะครับหนี้ดีก็มีเช่นกันหนี้ดีเนี่ยคือหนี้ที่ช่วยสร้างรายได้หรือช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตเช่นถ้าเรากู้ซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวมาประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ก็เป็นหนี้ที่ดีหรือว่าเรากู้เงินเพื่อไปศึกษาต่อไปเรียนต่อก็จะช่วยสร้างอนาคตหรือว่าทำให้รายได้เพิ่มขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนี้ไม่ดีเนี่ยก็คือหนี้ที่เรากู้มาแล้วเนี่ยเอามากินมาใช้หรือมาใช้เพื่อความสุขสบายส่วนตัวเป็นหนี้ที่ไม่มีประโยชน์ไม่ได้สร้างรายได้เช่นเรากู้มาเพราะว่าเราต้องการจะเปลี่ยนมือถือหรือของใช้บ่อยๆหรือว่าเอาไปเล่นการพนันเป็นต้นนะครับข้อ2นะครับปรับนิสัยเรื่องเงินที่อาจนำไปสู่การเป็นหนี้คือนิสัยใช้จ่ายเงินไปกับของที่ไม่จำเป็นเช่นชอบไปซื้อของเครื่องประดับเสื้อผ้าตามแฟชั่นนะครับไปซื้อเหล้าซื้อบุหรี่ซื้อหวยเป็นต้นข้อต่อมาคือนิสัยไม่วางแผนการใช้จ่ายเงินจึงทำให้รายรับเนี่ยไม่พอกับรายจ่ายข้อถัดมามีนิสัยไม่เก็บออมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินเช่นเราเกิดเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาหรือเกิดตกงานเนี่ยแล้วเราไม่มีเงินใช้เราก็ต้องไปกู้เงินทำให้เกิดเป็นหนี้สินขึ้นมาข้อสุดท้ายเนี่ยเราอาจจะมีนิสัยฝันอยากรวยเร็วนะครับซึ่งก็อาจจะนำไปสู่การถูกคนอื่นโกงเอาเงินไปหรือเราชอบไปเล่นการพนันแบบนี้ก็เกิดเป็นหนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวนะครับว่าเรามีนิสัยที่ทำให้เราเป็นหนี้ง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็ควรพยายามที่จะลดละหรือเลิกแล้วก็ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองเราจะได้ไม่เป็นหนี้ง่ายๆครับข้อ3นะครับถ้าเราจำเป็นจะต้องมีหนี้เนี่ยต้องเลือกว่าควรเป็นหนี้กับใครเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะกู้ในระบบหรือว่าจะกู้นอกระบบถ้าเราเลือกกู้ในระบบเนี่ยเจ้าหนี้ของเราก็คือธนาคารซึ่งเขาก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ทวงหนี้เนี่ยตามกรอบที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับแต่ถ้าเราเลือกที่จะกู้นอกระบบเจ้าหนี้ของเราก็คือบุคคลทั่วไปหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายซึ่งจะคิดดอกเบี้ยในอัตราที่สูงนะครับอาจจะเป็นร้อยละ2ถึงร้อยละ5ต่อวันการทวงหนี้ก็จะมีความรุนแรง

ด้วยในบางครั้งก็จะมีการทำร้ายร่างกายลูกหนี้นะครับหรืออาจจะมีกรณีที่เขาเนี่ยจดมูลค่าหนี้ที่เรากู้เนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่ายอดที่เรากู้จริงๆนะครับและหนี้นอกระบบเนี่ยการกู้ก็อาจจะมีความสะดวกนะครับมีความง่ายบางทีใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็กู้ได้แล้วแต่ขึ้นชื่อว่าหนี้นอกระบบเนี่ยอย่างไรก็ดีเนี่ยมันก็อันตรายนะครับไม่แนะนำให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยประการใดๆทั้งสิ้นครับครับก็อย่าลืมนะครับว่าเราจะต้องคิดให้ดีก่อนที่จะก่อหนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้แล้วเนี่ยเราจะมีวิธีจัดการอย่างไรมาติดตามกันครับถ้าเรามีหนี้แล้วนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำเลยก็คือเราจะต้องลดหนี้หรือใช้หนี้ให้เร็วที่สุดนะครับด้วยวิธีการลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยเราจะหารายจ่ายฟุ่มเฟือยได้ก็คือเราจะต้องจดบัญชีรับจ่ายตามที่ผมได้บอกไปแล้วในตอนต้นนะครับข้อที่2ครับเราจะต้องไม่ก่อหนี้เพิ่มครับเพราะไม่งั้นหนี้ก็จะเพิ่มพอกลับมาอีกเราก็จะใช้กันไม่หมดสักทีนะครับข้อถัดมาก็คือว่าเราควรจะหารายได้เพิ่มจากงานประจำนะครับเช่นอาจจะไปทำงานพิเศษในวันเสาร์อาทิตย์หรือทำ OT เพื่อเอารายได้เพิ่มตรงนั้นมาโปะหนี้เพื่อให้หนี้เร็วที่สุดและข้อที่สำคัญนะครับก็คือว่าถ้าเราหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะกันเงินที่เดิมเราจะเอาไว้ชำระหนี้นะครับเปลี่ยนตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บออมซะเพื่อวันหนึ่งเนี่ยเวลาที่เราเกิดจำเป็นจะต้องใช้เงินฉุกเฉินขึ้นมาเราก็จะมีเงินไว้ใช้จ่ายด้วยความอุ่นใจนะครับจะได้ไม่ต้องกลับไปก่อหนี้อีกครับนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีข้อแนะนำสำหรับเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบหรือการจัดการหนี้หลายก้อนนะครับเรามาติดตามกันนะครับเรื่องแรกในเรื่องของการจัดการหนี้นอกระบบเนี่ยมาดูสาเหตุกันก่อนนะครับว่าสาเหตุที่เราเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาจากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นครับและเราเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายตรงนั้นทำให้ต้องไปกู้หนี้มานะครับหรืออีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราไม่มีหลักทรัพย์ที่จะไปขอกู้ยืมจากธนาคารเราเนี่ยมีหนี้กับธนาคารเนี่ยหลายก้อนแล้วเยอะแล้วนะครับธนาคารก็เลยไม่ให้กู้อีกเราก็เลยต้องไปกู้หนี้นอกระบบแต่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเราควรจะหลีกเลี่ยงนะครับไม่ควรจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้นอกระบบแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรมาดูวิธีการจัดการกันครับข้อแรกนะครับก็คือการปรึกษาธนาคารเพื่อโอนหนี้นอกระบบไปเป็นหนี้ในระบบนะครับโดยอาจจะขอสินเชื่อเงินกู้ส่วนบุคคลจากธนาคารนะครับซึ่งมีดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหนี้นอกระบบเนี่ยเพื่อไปชำระหนี้นอกระบบตรงนั้นนะครับหรืออาจจะติดต่อขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องหนี้นอกระบบเช่นธนาคารออมสินนะครับก็จะมีวงเงินกู้นะครับไม่เกิน 50,000 บาทนะครับอายุการกู้5ปีดอกเบี้ยเนี่ยคือร้อยละ1ต่อเดือนนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเรากู้มา 10,000 บาทเนี่ยเราก็จะเสียดอกเบี้ยเพียง100บาทต่อเดือนเท่านั้นแต่ถ้าเรากู้จากนอกระบบจากที่ผมเรียนไปว่าคิดดอกเบี้ยร้อยละ5ต่อวันเนี่ยนะครับเราจะเสียดอกเบี้ยถึงวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทซึ่งจะเห็นว่าดอกเบี้ยเนี่ยสูงมากกว่าจำนวนเงินต้นที่เรากู้มาที่ 10,000 บาทอีกนะครับข้อ2นะครับก็คือการนำทรัพย์สินที่มีค่าไปขายเพื่อมาชำระหนี้นะครับเราจะได้นำเงินเนี่ยไปชำระหนี้ให้เร็วที่สุดครับข้อ3นะครับอาจจะมีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอยืดระยะเวลาของการชำระหนี้หรือขอลดจำนวนดอกเบี้ยลงครับและข้อสุดท้ายนะครับเราอาจจะยืมเงินจากญาติพี่น้องเพื่อไปชำระหนี้แต่ทั้งนี้นะครับเราก็ต้องมีการปรับนิสัยการก่อนหนี้ของเราด้วยนะครับจะต้องมีวินัยนะครับต่อไปนี้เราอาจจะไม่ต้องก่อนหนี้เพิ่มอีกเพราะว่าคงจะไม่มีใครมาช่วยเหลือเราได้ทุกครั้งนะครับครับและถัดมานะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการหนี้หลายก้อนหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีหนี้มากกว่า1ก้อนนะครับอาจจะมีทั้งหนี้ในระบบหนี้นอกระบบจนปวดหัวไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเราต้องตั้งสติก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเราจะจัดการหนี้หลายก้อนได้ยังไงครับข้อแรกครับให้เราจดนะครับว่าเรามีหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีหนี้อะไรบ้างเพื่อรวมหนี้หลายก้อนให้เป็นก้อนเดียวเราจะได้เหลือเจ้าหนี้เพียงรายเดียว
เวลาที่เราไปติดต่อพูดคุยหรือเจรจาเนี่ยมันก็จะสะดวกขึ้นครับข้อ2ครับจ่ายหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อนนะครับเช่นถ้าเรามีหนี้นอกระบบกับหนี้ในระบบเราควรจะเลือกจ่ายหนี้นอกระบบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ประเภทที่มีดอกเบี้ยสูงครับข้อ3ครับให้จ่ายหนี้แต่ละก้อนให้ตรงเวลาเพราะถ้าเกิดว่าเราจ่ายเกินเวลาไปเนี่ยนอกจากเราจะเสียดอกเบี้ยเราอาจจะต้องเสียค่าติดตามทวงถามเพิ่มมาอีกด้วยครับและข้อสุดท้ายนะครับควรจ่ายหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำครับเพราะยอดเงินที่เราจ่ายเกินไปนั่นแหละจะไปตัดเงินต้นนะครับทำให้เงินต้นของเราลดลงซึ่งก็จะทำให้เราเสียดอกเบี้ยลดลงไปด้วยหนี้ก็จะหมดเร็วขึ้นครับมาถึงตรงนี้นะครับหลายท่านก็คงจะเบาใจได้มากขึ้นแล้วนะครับเพราะถึงแม้ว่าเราจะมีหนี้แต่เราก็มีวิธีจัดการหนี้ได้นะครับเพียงแต่เรามีความตั้งใจจริงมีวินัยแล้วก็ทำตามแผนที่วางไว้นะครับก็เชื่อมั่นว่าเราจะสามารถปลดหนี้ได้อย่างแน่นอนครับ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: มนุษย์เงินเดือนอย่างเราควรเลือกบริษัททำงานยังไงสวัสดิการแบบไหนถึงเรียกว่าน่าสนใจและที่สำคัญสวัสดิการแบบไหนการจะทำให้เราจับเงินล้านได้ถ้าอยากรู้มาติดตามดูในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทัวชิตวิสุทธิสมานขอต้อนรับสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.นั่นเองครับผมเชื่อว่าหลายๆคนไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบกำลังมองหางานทำหรือว่าทำงานไปได้สักพักแล้วอยากเปลี่ยนงานใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเรายังมองครอบคลุมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับเพิ่มจากการทำงานอย่างสวัสดิการของบริษัทด้วยใช่ไหมครับนั่นจึงทำให้บริษัทส่วนใหญ่เตรียมสวัสดิการต่างๆไว้เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สำหรับคนที่มีความสามารถมาสมัครงานกับบริษัทหรืออยู่กับบริษัทไปนานๆโดยแต่ละบริษัทก็จะมีสวัสดิการที่ใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นวันพักร้อนประกันสังคมโบนัสOT ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุแต่ที่พิเศษกว่านั้นบางบริษัทเขาก็มีสวัสดิการพิเศษด้านการออมเงินที่สนับสนุนการออมเงินของพนักงานโดยเฉพาะอีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจทำให้พนักงานทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างมีความสุขอย่างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund การที่บริษัทมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้พนักงานสะท้อนถึงความใส่ใจของบริษัทเพราะจุดประสงค์ของการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพคือต้องการให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ยามเกษียณโดยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นตัวช่วยการลงทุนที่ฝึกวินัยการออมของเราโดยอัตโนมัติทุกเดือนช่วยให้มนุษย์เงินเดือนอย่างเราไปถึงเงินล้านได้ไม่ยากทั้งนี้เงินของกองทุนจะแบ่งออกเป็น2ส่วนครับ 1. เงินสะสมคือเงินที่เราแบ่งจากเงินเดือนของเราในทุกๆเดือนไปลงทุนในกองทุนโดยเราเลือกได้ครับว่าจะหักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนตั้งแต่2-15% 2. เงินสมทบคือเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนเพื่อช่วยเราลงทุนอีกแรงตั้งแต่ 2-15% ของเงินเดือนเช่นกันขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทและที่สำคัญขอขีดเส้นใต้หลายๆเส้นเลยนะครับว่าการลงทุนรูปแบบอื่นไม่มีทางที่เราจะได้เงินเพิ่มจากนายจ้างแบบนี้นะครับแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพาเราไปถึงเงินล้านได้ยังไงเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูครับสมมุตินายเออายุ22ปีเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือน 15,000 บาทเงินเดือนขึ้นปีละ 5% เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบขั้นต่ำสุดเดือนละ 2% นายจ้างสมทบให้อีกเดือนละ 2% โดยผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนกอง

0: ทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ที่ 5% เมื่อคำนวณแล้วตอนอายุ60นาย A จะมีเงิน 1.7 ล้านบาทนี่ขนาดเราเลือกออมขั้นต่ำที่สุดแล้วนะครับยังจับเงินล้านได้เลยแล้วถ้านาย A เลือกสะสมผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเลือกออมสูงสุดคือ 15% ของเงินเดือนอยากรู้ไหมครับว่านาย A จะมีเงินเท่าไหร่และคำตอบก็คือ 7.2 ล้านบาทครับเพื่อนๆ เห็นความแตกต่างของจำนวนเงินไหมครับระหว่าง 7.2 ล้านบาทกับ1ล้าน7แสนบาทต่างกันตั้ง5ล้าน5แสนบาทเพียงแค่ยอมเหนื่อยกว่านิดนึงด้วยการสะสมเงินมากกว่าเดิมเห็นแบบนี้แล้วรอช้าไม่ได้แล้วใช่ไหมครับผมเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนหลายๆคนที่มีความฝันอยากจับเงินล้านน่าจะเริ่มสนใจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกันมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังอยู่ในบริษัทที่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วล่ะก็อย่าพลาดที่จะลงทุนเพราะอนาคตเงินล้านของคุณอยู่ใกล้แค่เอื้อมครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ www.thaipvd.com และนี่คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับผมไพบูลย์ดำรงวารีจากสำนักงานกลต.นะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ Private Placement สำหรับ SME ภายใน5ทีมครับจริงๆหลักๆเนี่ยมี2ช่องทางครับช่องทางแรกคือ Crowdfunding นะครับแล้วก็ช่องทางที่2เนี่ยก็คือการเสนอขายหลักทรัพย์ในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า Private Placement นะครับหรือ PP นะครับซึ่งเป็นวิธีการเนี่ยที่จะมาเล่าให้ฟังกันในคลิปนี้ครับเพราะจริงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ย SME เนี่ยมีความต้องการระดมทุนเนี่ยจากคนในวงแคบนะครับใกล้ๆตัวนะครับหรือก็ผู้ลงทุนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับคำว่าวงจำกัดเนี่ยหมายถึงชักชวนผู้ลงทุนในวงแคบอยู่ไม่กี่คนนะครับไม่ได้มีการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาเป็นวงกว้างนะครับไม่ได้มีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ Facebook หรือว่าตัว LINE Applicationปัจจุบันนะครับเสนอขายหลักทรัพย์ได้2ประเภทนะครับก็คือหุ้นนะครับแล้วก็หุ้นกู้แปลงสภาพนะครับคำว่าหุ้นเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้จักดีแล้วนะครับก็คือคำว่าหุ้นเนี่ยหมายถึงหุ้นส่วนของกิจการนะครับมีสิทธิ์ได้รับปันผลนะครับมีสิทธิ์เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นไปเป็นกรรมการในบริษัทหรือในกิจการนั้นๆนะครับส่วนหุ้นกู้แปลงสภาพเนี่ยชื่อเนี่ยมันผสมกันอยู่2สำคัญนะครับคำว่าหุ้นกู้เนี่ยหมายถึงหุ้นบวกกู้นะครับผู้ลงทุนเนี่ยมีสถานะเป็นเจ้าหนี้นะครับจะได้รับดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ผลตอบแทนอย่างอื่นในฐานะเจ้าหนี้นะครับแล้วก็มีสิทธิ์นะครับที่จะแปลงสภาพเนี่ยจากเจ้าหนี้เนี่ยไปเป็นเจ้าของนะครับเมื่อถึงเหตุการณ์ในเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยในอนาคตที่ตกลงกันนะครับระหว่างผู้ถือหุ้นกับตัวกิจการนะครับ

เราสามารถระดมทุนจากนักลงทุนสถาบันนะครับ PE หรือ VC ซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการลงทุนใน SME อยู่แล้วนะครับนอกจากนี้เองเราทราบว่า SME เองเนี่ยต้องการที่จะจูงใจนะครับดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานนะครับเราก็เลยเปิดช่องให้ SME เนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นนะครับในกิจการเนี่ยให้กับบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการพนักงานนะครับเพื่อจูงใจให้เข้ามาร่วมงานนะครับแล้วก็ได้รับผลตอบแทนเสมือนเป็นเจ้าของกิจการไปด้วยนะครับซึ่งในเมคานิซึมนี้เองเนี่ยจะทำให้ SME เนี่ยสามารถดึงดูดคนที่มีศักยภาพเนี่ยเข้ามาร่วมงานได้มากขึ้นนะครับจริงๆต้องบอกว่า SME นะครับถ้าสนใจเนี่ยจะต้องทำ3อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือไม่ต้องขออนุญาตจากก.ล.ต.นะครับแต่ต้องรายงานผลการขายนะครับเมื่อขายเสร็จเรียบร้อยนะครับอย่างที่2เนี่ยที่ต้องทำก็คือต้องไปลงทะเบียนนะครับเข้าร่วมโครงการระหว่างสสว.แล้วก็ก.ล.ต.นะครับส่วนอย่างสุดท้ายเลยที่ต้องทำเนี่ยคือเวลาที่เราไปชักชวนผู้ลงทุนเนี่ยนะครับเราต้องมีการแจกเอกสารนะครับหน้าตามันเรียกว่าแฟกชีทนะครับก็คือต้องเหมือนกับมีการอธิบายข้อมูลสำคัญของผู้ลงทุนนะครับให้ผู้ลงทุนทราบนะครับเกี่ยวกับตัวความเสี่ยงผลประกอบการนะครับรวมไปถึงฐานะการเงินของบริษัทนะครับอันนี้เป็น3อย่างที่ต้องทำนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดนะครับจะเห็นว่ากระบวนการหรือขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับแต่หาก SME เนี่ยมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมายังก.ล.ต.ได้ทุกเวลานะครับเพราะตลาดทุนเนี่ยเป็นของทุกคนนะครับ

สวัสดีครับผมธนศิริวรังกูลนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund ครับเริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ครับซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับโดยปกติแล้วนะครับการจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกเลยนะครับคือการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบไม่ได้ออกจากงานนะครับผมในกรณีนี้ครับมักจะเกิดที่เราต้องการนำเงินก้อนเนี่ยออกมาใช้นั่นเองแต่ตรงนี้ก็จะมีปัญหาตามมาอยู่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็คือเงินสำรองฉุกเฉินหรือว่าเงินสำรองเพื่อการเกษียณเนี่ยเราก็จะไม่เพียงพอนะครับแหมเสียดายเหลือเกินนะครับอุตส่าห์เก็บมาตั้งนานนะครับผมและที่สำคัญครับต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมาคำนวณนะครับเพื่อเสียภาษีด้วยนั่นเองครับผมหลักข้อที่2นะครับการลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากออกจากงานด้วยนะครับคนเราครับการเปลี่ยนแปลงงานนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าก็จะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่เราต้องนำเงินในส่วนของเงินสมทบนะครับและเงินผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นนำมาเสียภาษีบุคคลธรรมดาเช่นกันครับผมดังนั้นนะครับหากตัดสินใจจะลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะครับผมย่อมมีภาระทางภาษีเกิดขึ้นตามมาด้วยครับผมแล้วเราต้องเสียภาษีอย่างไรเมื่อออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำถามนี้ให้เลยนะครับผมซึ่งโดยปกติแล้วครับการออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับจะได้รับเงินมา1ก้อนนะครับผมซึ่งเงินก้อนนี้ครับเราสามารถแบ่งออกมาได้เป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือเงินสะสมที่เราสะสมทุกเดือนไปนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับคือเงินสมทบครับที่ได้รับจากนายจ้างสมทบเข้ามานะครับส่วนที่3ครับคือเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมและส่วนที่4ครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนั่นเองนะครับผมสำหรับส่วนที่ไม่ต้องนำมาคิดเสียภาษีนะครับผมนั่นก็คือเงินสะสมนั่นเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเงินที่เราสะสมได้เองในแต่ละเดือนนะครับดังนั้นครับเงินส่วนนี้จึงไม่ถูกนำมาคิดภาษีครับแต่เงินที่เหลือส่วนอื่นๆ3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบนะครับจะต้องนำมาคำนวณภาษีด้วยครับผมโดยนำมารวมกันนะครับถือว่าเป็นเงินได้ที่ได้รับจากการทำงานนั่นเองครับแต่ในกรณีที่ลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนื่องจากลาออกจากงานด้วยนะครับจะมีสิทธิในการคำนวณภาษีที่แตกต่างกันครับระหว่างพนักงานที่ทำงานไม่ถึง5ปีกับคนที่ทำงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่5ปีขึ้นไปนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ชมกันครับจากตัวอย่างนะครับผมนาย A มีรายได้ทั้งปีทั้งหมดครับ 1,200,000 บาทครับผมตัดสินใจลาออกจากงานนะครับเมื่ออายุงานทั้งหมด10ปีครับโดยมีเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับสะสมไว้ทั้งหมดเลยฮะทั้งก้อนเลยนะครับ 1,600,000 บาทครับผมแบ่งออกเป็นเงินสะสมที่สะสมด้วยตัวเองนะครับ 700,000 บาทและเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมรวมถึงเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบรวมกันทั้งหมด 900,000 บาทครับในกรณีนี้นะครับนาย A สามารถนำเงินสมทบนะครับเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมจำนวนทั้งหมด 900,000 บาทก้อนนี้แยกออกมาต่างหากเลยครับจากการคำนวณภาษีจากเงินเดือนของเราที่ได้รับเงินเดือนมาทั้งปีทั้งหมด 1,200,000 บาทการแยกคำนวณภาษีแบบนี้ทำให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองครับแต่จากตัวอย่างข้างต้นเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเปลี่ยนจากนาย A จากอายุงาน10ปีเป็น3ปีนะครับนาย A จะต้องนำเงินส่วนของเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสมทบเงินผลประโยชน์จากเงินสะสมนั้นทั้งหมด 900,000 บาทมารวมกับเงินเดือนของตัวเองครับ 1,200,000 บาทกลายเป็นเงินได้บุคคลทั้งหมด 2,100,000 บาทครับซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราเสียภาษีมากขึ้นนั่นเองในกรณีสุดท้ายนะครับผมถ้าหากนายเอไม่ได้ลาออกจากงานแต่จำใจตำลาต้องลาออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงอย่างเดียวนะครับกรณีนี้นะครับก็จะไม่ได้สิทธิในการแยกคำนวณภาษีต้องนำภาษีมาคำนวณรวมกันและจ่ายภาษีที่แพงขึ้นนะครับแม้ว่าอายุงานจะทำงานมามากกว่า5ปีแล้วก็ตามครับแต่ถ้าจำเป็นต้องออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไม่อยากเสียภาษีมันยังมีวิธีอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกว่ามีอยู่3ทางเลือกด้วยกันนะครับสำหรับทางเลือกแรกนะครับก็คือการคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของที่ทำงานเดิมครับในกรณีนี้ก็จะมีค่าธรรมเนียมรายปีนิดๆหน่อยๆอยู่ที่ประมาณ500บาทต่อปีนะครับแต่เงินที่เราคงไว้ในกองทุนนี้ก็สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยนะครับและสามารถนำออกมาได้ตอนอายุ55ตามกฎหมายนั่นเองครับสำหรับเรื่องที่2นะครับผมใครที่ย้ายไปทำงานที่ใหม่ก็อย่าลืมนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของตัวเองนะครับย้ายไปที่ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบุคคลนะครับหรือว่าคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อสับเปลี่ยนเงินก้อนนี้ย้ายไปอยู่ที่ใหม่อยู่ในกองทุนใหม่นั่นเองเพื่อสะสมเงินลงทุนของเราอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับ
สำหรับทางเลือกสุดท้ายทางเลือกที่3นะครับคือการโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไปลงทุนต่อเนื่องใน RMF นะครับที่รองรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยเฉพาะเราจึงเรียกว่า RMF for PVD นะครับเพื่อให้แผนเกษียณของเรายังคงทำงานต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยครับซึ่งในกรณีที่3นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อ RMF ประเภทนี้ต่อเนื่องไปนะครับเพราะว่าเป็นการสับเปลี่ยนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงแยกออกจาก RMF แบบปกติซึ่งสามารถขายได้เมื่ออายุ55เหมือนกับ RMF ทั่วไปครับสุดท้ายนี้ครับเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกมากมายเลยครับในการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเราต้องลาออกแต่ไม่ว่าจะออกจากการทำงานหรือออกจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเองก็ตามนะครับทางที่ดีครับเราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรและการเอาเงินก้อนนี้ออกมาเราจะยังมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณของเราหรือไม่ครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าหากเรายังรักษาเงินก้อนนี้ให้สร้างผลตอบแทนให้กับเราต่อไปนอกจากเราได้รับผลประโยชน์ทางภาษีแบบเต็มๆแล้วนะครับยังได้เงินก้อนนี้เก็บไว้ใช้ในยามเกษียณอีกด้วยมีแต่ได้กับได้อย่างเดียวเลยครับสำหรับใครนะครับที่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นั่นเองนะครับตามนี้ได้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณสองสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ไทยโดยเฉพาะฝ่ายมหานิกายมีวัดไทยในต่างประเทศเกือบ400วัดซึ่งจะต้องส่งพระธรรมเทศน์ประจำเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามวัดเหล่านั้นแล้วก็วัดที่สร้างใหม่การที่พระธรรมทูตจะไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่ทุกปีทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยร่วมกับมหาเถรสมาคมและทางคณะสงฆ์ในต่างประเทศเนี่ยรับสมัครพระใจสิงห์ที่มีความรักในการเผยแผ่พระศาสนาในต่างแดนเนี่ยมาเข้าหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศทุกปีปีนี้เป็นปีที่23จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นการประชาสัมพันธ์เพื่อได้พระที่มีอุดมการณ์มีความรู้มีความสามารถเหมาะสมที่จะไปประจำการอยู่ในต่างประเทศแต่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระในต่างประเทศตามคติที่ว่าการเตรียมพร้อมที่ดีเนี่ยเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งนี้จึงได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นเวลาเกือบ2เดือนโดยในหลักสูตรนั้นจะแบ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝึกอบรมพระกรรมฐานเพื่อให้ไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศเรื่องของการพัฒนาวัดการบูรณะปฏิสังขรณ์และเรื่องของอุดมการณ์ของการเป็นพระธรรมทูตโดยเฉพาะไปดูของจริงนะคือไปที่ประเทศอินเดียกันด้วยการไปดูงานพระธรรมทูตสายอินเดียอยู่กันอย่างไรสอนกันอย่างไรฝึกสร้างอุดมการณ์แล้วก็เรียนภาควิชาการก็หมายความว่าภาษาอังกฤษก็ดีเรื่องของวัฒนธรรมในต่างประเทศก็ตามจะต้องเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเราก็มีการสอบความรู้ผู้ที่ผ่านการสอบเนี่ยจึงจะได้เป็นพระธรรมทูตในปีนี้โดยที่เสนอมหาเถรสมาคมให้มีมติส่งไปประจำในต่างประเทศยอดในการรับสมัครปีนี้ก็89รูปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการโดยเชิญชวนและนิมนต์ท่านที่จะอุปถัมภ์ก็ตามท่านที่จะเป็นพระธรรมทูตก็ตามมาสมัครเข้าสู่โครงการนี้และจะได้รับการฝึกอบรมและสิ่งเหล่านี้เราจะทำอย่างต่อเนื่องหมายความว่าเมื่อไปอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็จะดูแลมีการทำวิจัยว่าไปอยู่ในต่างประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์ในการเผยแผ่เชิงรุกอย่างไรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในแต่ละปีอย่างไรและได้รับความสนับสนุนจากคณะสงฆ์จากพระพุทธศาสนาในประเทศนั้นๆอย่างไรรัฐบาลในประเทศนั้นอย่างไรปัญหาอุปสรรคมีอย่างไรจะได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นการทำงานพระธรรมทูตจึงเป็นงานต่อเนื่องมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงตั้งวิทยาลัยธรรมทูตขึ้นมาเพื่อให้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่พร้อมจะไปเป็นพระธรรมทูตได้ทำวิจัยล่วงหน้าวางแผนให้กับคณะสงฆ์ในการเผยแผ่พุทธศาสนาในต่างประเทศให้การบริการวิชาการแก่สังคมอย่างเช่นการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของไทยให้กับคนไทยในต่างประเทศรวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรมในดินแดนที่จะไปเผยแผ่พระศาสนารวมความว่ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชวิทยาลัยจะเป็นศูนย์กลางการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานพระธรรมทูตในต่างประเทศเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาผู้จะไปเป็นพระธรรมทูตพัฒนาผู้ที่เป็นธรรมทูต

0: พูดอยู่แล้วและก็เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมประสานการเผยแผ่พุทธศาสนาของไทยในต่างประเทศร่วมมือกับชาวพุทธทั่วโลกซึ่งเป็นงานที่ท้าทายต้องการบุคลากรคือพระสงฆ์ที่มีความตั้งใจมีอุดมการณ์มีความเสียสละและต้องการความประถมทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้สมกับที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลก
1: พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าปุพพังขมังจิตตังจิตนั่นเป็นสภาพถึงก่อนหมายถึงว่าเป็นผู้นำในการรู้อาการที่ปรากฏทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะและในขณะเดียวกันจิตนั้นก็กำหนดรู้อาการเกิดดับต่อเนื่องกันไม่ขาดสายจิตที่เกิดก่อนดับไปจิตดวงหลังก็ตามมาเกิดอีกนี่หมายถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดนะจะรู้ว่าจิตนั้นนะเกิดทีละครั้งทีละครั้งไม่ใช่เป็นดวงเดียวติดพืชกันไปแต่มีจิตเกิดก่อนแล้วก็มีจิตดวงหลังเกิดตามมาติดต่อกันไปถ้าหากว่าเรามีสติกำหนดรู้จะเห็นว่าจิตแต่ละดวงนั้นมันขาดกันไม่ต่อเนื่องกันเหมือนกับเรานำลูกประคำที่ถูกร้อยมาเป็นพวงความจริงลูกประคำนั้นนะเป็นแต่ละลูกแต่เมื่อร้อยกันเป็นพวงมองดูมันก็เหมือนกับเป็นดวงเดียวกันติดต่อกันไปเช่นเดียวกันจิตก็มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ถ้าหากว่าผู้ไม่ปฏิบัติธรรมไม่รู้จักลักษณะของจิตไม่รู้จักหน้าที่ของจิตไม่รู้จักอาการปรากฏของจิตแล้วก็จะไม่สามารถรู้ถึงสภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตไม่ว่าสภาวธรรมนั้นเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วสภาวธรรมที่เป็นฝ่ายดีเกิดขึ้นกับจิตเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสภาวะธรรมฝ่ายดีแม้สภาวะธรรมฝ่ายชั่วเมื่อเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นฝ่ายชั่วบางครั้งทำให้เราหลงไหลไปกับสภาวะธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นสภาวะธรรมฝ่ายชั่วคนที่ไม่ได้เคยฝึกหัดอบรมจิตก็จะไม่รู้ว่าลักษณะรสอาการปรากฏของละสภาวธรรมฝ่ายชั่วเป็นอย่างไรบางครั้งก็ไปหมกมุ่นมัวเมากับมันทำให้ทำชั่วโดยไม่รู้ตัวแต่ในขณะเดียวกันสภาวธรรมฝ่ายดีๆที่เราเรียกว่ากุศลจิตจิตที่เป็นฝ่ายกุศลหรือกุศลเจตสิกสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตในฝ่ายดีๆอย่างเช่นที่ท่านทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนี้นะเมื่อกำหนดไปจิตก็จะค่อยๆสงบเย็นแล้วก็เป็นสุขก็ทำให้ติด หลงไหลได้ปลื้ม

กับความสงบเย็นเป็นสุขนั้นทำให้ลืมการกำหนดจึงไม่สามารถที่จะพัฒนาการปฏิบัติให้สูงยิ่งขึ้นไปนั้นสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตนั้นถ้าว่ากันตามหลักพระพุทธดำรัสนั้นก็หมายถึงเวทนาการแสวงอารมณ์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตทั้งสามอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะธรรมที่เกิดกับจิตเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในธรรมบทพุทธกนิกายที่ว่าปุพพังคมามโนปุพพังคมาธรรมาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธานแต่ธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงสัญญาเวทนาสังขารนั่นเองแต่ไม่ได้หมายถึงจิตด้วยหรือวิญญาณเราได้ยกจิตหรือวิญญาณเป็นประธานไว้แล้วเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าท่านผู้ปฏิบัติธรรมกำหนดรู้ก็จะรู้จากเจตสิกทั้งสามประการที่เกิดร่วมกับจิตพระธรรมสัมพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าหากว่าเรามีสติคอยเฝ้าระวังกำหนดรู้จิตในทุกขณะที่จิตเกิดเราจะพ้นจากพันธนาการของกิเลสกิเลสนั้นถือว่าเป็นเครื่องจองจำจิตทำให้บุคคลนั้นต้องหมกมุ่นมัวเมาอยู่กับกิเลสทั้งหลายถ้าหากว่าเราไม่ระวังมันก็จะมาผูกมัดจิตของเราเช่นกิเลสที่เรียกกันว่ากามคุณหรือกามกิเลสก็หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นเองเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตถ้าเราไม่ระวังก็คือการไม่กำหนดรู้เท่าทันมันก็จะมาผูกมัดนะมาผูกมัดพันธนาการจิตของเราให้ติดให้หลงให้หมกมุ่นให้มัวเมาเพราะปัจจุบันนี้ชาวโรคก็หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสเป็นประจำอยู่แล้วซ้ำหนักยิ่งขึ้นไปกามกิเลสเหล่านั้นก็ถูกปรุงแต่งเสริมสร้างให้มีความวิเศษสูงยิ่งขึ้นไปก็ยิ่งทำให้คนเรานั้นยิ่งทำให้ปุถุชนคนเรานั้นยิ่งหมกมุ่นมัวเมาอยู่ในกามคุณกิเลสนี้นั่นจึงถูกมันผูกมัดเอายากที่จะคลายออกจากได้กิเลสนั้นเป็นชื่อของมารมารหมายถึงผู้ฆ่าเราเรียกกันว่ามัจจุราชแปลว่าเทพหรือราชาแห่งความตายเพราะว่า กิเลสทั้งหลายทำให้เราเกิดพบใหม่

0: และเมื่อมีความเกิดในภพใหม่เราก็ต้องมีความตายเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายคือพวกเราท่านทั้งหลายนี้จึงถูกกิเลสนำไปสู่ความตายนำไปสู่ความตายคือความเกิดใหม่แล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดใหม่อยู่อย่างนี้จะปลดปล่อยตนเองให้หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นต้องการจะหลุดพ้นจากความตายต้องการที่จะเป็นอิสระจากกิเลสพระพุทธเจ้าจึงสอนให้สำรวมระวังรักษาจิตให้ดีคำว่าสำรวมระวังรักษาจิตในที่นี้ก็หมายถึงว่ามีสติคอยควบคุมจิตรักษาจิตไม่ให้ตกอยู่ในบ่วงมารคือกิเลสเยจิตตังสัญญาเมสันติโมคขันติมารพันธนาพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุคคลเหล่าใดจักสำรวมจิตบุคคลเหล่านั้นจะพ้นจากพันธนาการของมารคือบ่วงแห่งมารเพราะฉะนั้นการที่พวกเราท่านทั้งหลายมาสอนมาฝึกมาอบรมเรื่องการฝึกจิตโดยใช้สติคอยควบคุมจิตทุกขณะเกิดทุกขณะดับแปลว่ารู้เท่าทันจิตเมื่อรู้เท่าทันจิตก็คอยรักษาระวังไม่ให้มารคือกิเลสทั้งหลายหลุดรอดพ้นมาครอบงำจิตนั่นที่หมายความว่าระวังกิเลสไม่ให้มันเกิดขึ้นทางตาถ้าไม่สำรวมระวังกิเลสทางตากิเลสที่เกิดขึ้นทางตามันก็จะเข้าไปครอบงำจิตเช่นเดียวกันกิเลสที่เกิดจากเสียงจากกลิ่นจากรสจากสัมผัสถ้าหากว่าไม่สำรวมระวังมันก็จะเข้าไปครอบงำจิตแล้วก็ชักนำพาจิตให้ไปสู่อำนาจของตนเองแต่ในขณะเดียวกันทุกครั้งที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นต้นมีสติกำหนดรู้เท่าทันรูปก็ดับไปเสียงก็ดับไปไม่สามารถที่จะเข้ามาครอบงำจิตเพราะว่าได้ตัดเครื่องพันธนาการของมารนั้นด้วยสตินะได้ตัดเครื่องพันธนาการคือเครื่องผูกของมารนั้นด้วยสติดังนั้นในชั้นต้นนี้ท่านทั้งหลายจึงต้องใช้ความเพียรเวริยะอุตสาหะในการกำหนดสำรวมระวังจิตด้วยสติเพราะจิตของเราท่านทั้งหลายถูกมารคือกิเลสนั้นมันครอบงำผูกวัดพันธนาการมาเป็นระยะยาวนานการที่จะตัด ให้ขาดหรือแก้หรือคลายให้มันออกไปจากจิตใจนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกับเสื้อผ้าที่ถูกหมักหมมด้วยสิ่งสกปรกโสโครกมายาวนานเป็นเรื่องยากที่จะซักจะฟอกให้สะอาดได้ในทันทีทันใดนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องทำได้ง่ายแต่ถ้าหากว่าขยันหมั่นฟอกซักแล้วซักอีกก็สามารถทำให้สะอาดได้เช่นเดียวกันจิตใจของเราท่านทั้งหลายถูกหมักหมมสมอยู่ด้วยกิเลสมาเป็นระยะยาวนานเมื่อมาฝึกปฏิบัติมีปัตนากรรมฐานนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะขึ้นสู่อารมณ์ของกรรมฐานแต่เพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ทอดทิ้งมันขยันภาคเพียรกำหนดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่มีความท้อแท้เบื่อหน่ายก็สามารถจะค่อยๆ คลายเรื่องพันธนาการคือกิเลสนั้นออกไปจากจิตทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมันหมดไปจากจิตถ้าปฏิบัติได้เช่นนี้ถือว่าการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลายประสบผลสำเร็จและเมื่อผลแห่งการปฏิบัติธรรมเกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่าตนเองได้รับผลของการปฏิบัติธรรมและในขณะเดียวกันขณะปฏิบัติไปปฏิบัติไปผลของการปฏิบัติธรรมไม่เกิดขึ้นตนเองก็รู้ว่ามันไม่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นอัตตปัจจคยานเป็นความรู้เฉพาะตนเองเพราะนั้นจึงขอให้ทุกท่านที่ได้มาปฏิบัติธรรมเป็นประจำต้องใช้ความเพียรความพยายามมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้สภาวธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตทุกขณะถ้าทำได้เช่นนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ระวังรักษาจิตของตนเองอย่างดีจะทำให้จิตของตนเองเป็นอิสระพ้นจากเครื่องพันธนาการของกิเลสซึ่งเป็นผลแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานชี้แนวทางให้พวกเราท่านทั้งหลายได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อได้พบกับความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริงนะขอให้ทุกท่านได้ตั้งใจดังได้กล่าวมาวันนี้หลวงพ่อขอให้โอวาทธรรมเป็นเชิงนำทางไปสู่การปฏิบัติธรรมที่สมควรแก่ธรรมแก่พวกท่านทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีแก่ทุกๆคนเทอญ
1: มาพันนี้คิออกต่างเพ
2: มิจฉาชีพต้องแคบกลับใจเพราะว่าเราอีมาเปิดโปงกลโกงการจักชวนลงทุนให้คนไทยทั้งประเทศได้รู้กันคียอกแรกผลตอบแทนสูงเกินจริงเช่นมาแล้งว่าได้ทุนขึ้น 100% ของเดือนแรกเดือนต่อไปได้กำไรเห็นๆ ถ้ายิงชวนเพื่อนมาทำยิงได้พ้นตอบแทนซุ้งโอ้ยพ้นตอบแทนใหญ่โตโมโหลานพันนี
1: ้ขี้ยกกับเพ
2: ่ขี้ยกที่ซ่องแคปตัดสินใจฮิตนะบอกว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วรัดแล้วก็จะตกขบวนบีให้เราขาดสติให้แคปตัดสินใจของจริงก็ไม่แคปกับบันนี้หรอก
1: ขี้ยกกับเพ
2: ่ขี้ยกที่ซ้ำการันตีพ้นตอบแทนจำไว้ไม่มีการลงทุนในโลกการันตีว่าได้พ้นตอบแทนแมนๆเพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

0: โดยที่เจ้าตัวที่ถูกแอบอ้างไม่ได้รู้เรื่องเลยสักนิดหรืออ้างว่าเป็นเทรนใครๆก็ลงทุนกันอ้างกันพันนี้คีย์ออกกับเท่คีย์ออกสุดท้ายธุรกิจไม่ชัดเจนตรวจสอบไม่ได้มาชวนลงทุนแต่ไม่ได้บอกให้ชัดว่าเป็นธุรกิจอะไรที่สำคัญไม่รู้มีใครกำกับอยู่ไหมถ้าเจอพันนี้คีย์ออกกับเท่จำไว้ดีใครมาชวนลงทุนด้วยวิธีพันนี้ต้องให้เป็นคนรู้จักเพื่อนญาติพี่น้องให้ส่งไส้ไว้ก่อนเลยวะกำลังทุกล็อกขอให้ทุกคนหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ใครยังไม่มีแค่ไปดาวน์โหลดกันเลยแอปเดียวครบตรวจสอบได้แม้แต่ทั้งชื่อคนชวนชื่อบริษัทชื่อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.แล้วไหมหรือโทรไปแจ้งเบาะแสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
1: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโตมีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้นอาจมีมิจฉาชีพฉวยโอกาสจากความไม่รู้ไม่เข้าใจหลอกลวงชวนซื้อขายในเงินดิจิตอลที่ดูมีของใหม่ฟังแล้วดูดีชักชวนซื้อขายโดยอ้างว่าได้ผลตอบแทนสูงแม้การซื้อขายคริปโตจะเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจแต่การซื้อขายมีความเสี่ยงผู้ซื้อขายควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจ

0: พยัคฆ์ร้าย008หรือสุภสิทธิ์แก่นเสนพยัคฆ์ร้ายวัยหนุ่มที่แฝงตัวในคราบนักร้องนักดนตรีวงสไปเดอร์แมนและนักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง Wonderful Town ขณะเดียวกันเขาก็ทำหน้าที่ของลูกกตัญญูคอยดูแลคุณแม่สูงวัยที่ป่วยด้วยโรคอัลไซเมอร์เขาคนนี้จะนำมิชชั่นจากมิสเตอร์อาร์ผู้ไม่อาจเปิดเผยตัวได้มามอบให้กับเหล่าพยัคฆ์ร้ายวัยทองได้พิสูจน์ความสามารถว่าพวกเขานั้น
1: ถึงจะแก่แต่ก็ยังเก๋าช่วงท้าทายวัยท

0: อย่าทิ้งขยะในที่สาธารณะ
1: บนรถไฟฟ้าก็ห้ามกีดกัน
0: ผม008
1: ผมพยัคฆ์ร้าย2497

0: วัสดีครับและนี่ก็คือรายการพยัคฆ์ร้ายไวทองนะครับตอนนี้พบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับคุณอาอเล็กสุรพลภูลพิริยะสวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่เลยว่าเรื่องของเรามาเลยดีกว่า
2: ปีนหน้าผาจำลองขึ้นไปให้ได้ความสูงระดับเมตรและหยิบธงสามเหลี่ยมลงมาให้สำเร็จจากผมมิสเตอร์อาร
0: ์ต้องดูไกลขนาดนี้แล้วจะไหวเลยครับเนี่ย
1: ดูถูกภารกิจที่มันท้าทายอย่างนี้เนี่ยเราจะมัวรอช้าอยู่ทำไมแล้วไปทำกันเลยดีกว่าม
0: ั่นใจว่าไหวก็ไปกัน
3: มิสเตอร์อาร์ของเราสืบค้นข้อมูลมาได้ว่าพยัคฆ์ร้าย2497นั้นไม่มีโรคประจำตัวและคอยดูแลร่างกายด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอภารกิจท้าทายความสูงนี้จึงพิสูจน์ความสามารถว่าวัยอย่างเขายังแข็งแรงพอที่จะปีนหน้าผาได้หรือไม
0: ่โอ้โหตอนนี้เรามาถึงแล้วครับหน้าผาจำลองนี่ใหญ่ตัวมโหฬารเลยทีเดียวนะครับแล้วก็นี่ผู้เชี่ยวชาญนะครับ
4: สวัสดีครับ
0: ผมช่วยอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปีนว่ามีอะไรบ้างครับ
4: โอเคเดี๋ยวเราจะมาปีนสูงกันแล้วปีนสูงเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เราต้องใช้แต่งตัวนะครับก็คือสายรัดเอวเขาเรียกว่าฮาร์เน็ต
0: ฮาร์เน็ต
4: ฮาร์เน็ต
0: อันนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับมันจะเป็นอุปกรณ์ที่แข็งแรงที่สุดนะครับตรงนี้เขาเรียกบีเลย์หลูมนะครับ
0: ครับพี
4: ่ตรงนี้เวทโลมตรงนี้เล็กหลูมเวลาใส่ก็ใส่เหมือนกางเกงนะครับ
1: สวมขึ้นไปเลย
4: ใช
1: ่โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงก็คือรองเท้านะครับเขาถูกสร้างมาเป็นพิเศษสำหรับการปีนหน้าผาโดยเฉพาะนะครับ
0: ผมเลยเจ็บใช่ไหมฮะเนี่ย
4: ใช่ครับ
0: รู้สึกเจ็บ
4: เพราะเวลาใส่ผู้สร้างเนี่ยปลายเท้าเราจะงอจะได้จิกก้อนหินเล็กๆได้ดีเหยียบได้ดีนะครับอีกอุปกรณ์อีกชิ้นนึงที่เราจะปีนได้ก็คือต้องใช้เชือกนะครับ
1: เชือกใช่ไหม
0: เรียกว่าอะไรครับ
4: อันนี้เป็นเชือกไดนามิกนะครับไดนามิกจะยืด 7% นะครับเวลาเราตกปุ๊บมันจะแรงกระชากนะครับมันจะทำให้ช่วยรับตับแรงด้านหลังเนาะให้บาดเจ็บได้นะคร
1: ับ โอเค
4: โอเคอุปกรณ์อีกชิ้นนึงนะครับเป็นช็อคแบ็คเป็นผงแมกนีเซียมนะครับ
0: อ๋อที่เราเห็น
4: เวลาเรา
0: ที่
4: การมือลื่นนะครับเป็นงั้นเวลาเราปีนไปแล้วมือมันเหงื่อออกนะครับอันนี้เราจะช่วยได
1: ้มันจะเป็นผงใช่ไหมฮะเป็นผงแล้วมาถูมือออก
3: ข้อแนะนำในการปีนหน้าผาอันดับแรกควรรองท้องแค่เบาๆอย่ากินอาหารมาจนอิ่มแน่นท้องเพราะจะทำให้จุกและปีนไม่ขึ้น 2. ควรเตรียมใจให้หนักแน่นเพราะกีฬาปีนผาต้องใช้ความสูงและมีความท้าทายมาก 3. สวมใส่เสื้อยืดหรือเสื้อกล้ามที่ระบายอากาศได้ดีสวมกางเกงขายาวคลุมเข่าเพื่อลดความเสี่ยงการบาดเจ็บจากการกระแทก 4. สวมรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อกีฬาปีนผาโดยเฉพาะเพื่อการยึดเกาะที่ดีและลดการลื่น 5. ต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เพื่อความปลอดภัยในการเล่นกีฬาปีนผาทุกครั้งและสุดท้ายกีฬาปีนผานี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุ7ขวบผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูง
4: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: ลาแล้วครับ
0: เดี๋ยว
1: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: ช่วงแท็กทีมไวทอง

0: นี่ในการปีนหน้าผาอย่างนี้เนี่ยมันแบ่งเป็นกี่ประเภทครับผมดูแล้วผมอยากปีนแล้วล่ะ
1: โอ้ใจเย็นๆครับใจเย็น
2: มากเลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีกี่ประเภทในการปีนหน้าผานะครับ
3: กีฬาปีนหน้าผาจำลองแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. Bouldering คือการปีนในระยะสั้น 3-4 เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์เซฟตี้ใดๆเลยซึ่งต้องปีนในเส้นทางที่มีความยากและท้าทาย 2. Spot Climbing คือการปีนในระยะทาง 8-15 เมตรแบบมีอุปกรณ์เซฟตี้โดยมีผู้ดูแลจับเชือกให้ผู้ปีนและจะต้องปีนตามสีที่กำหนดซึ่งในแบบที่2นี้จะแบ่งย่อยออกเป็น2ประเภทคือแบบท็อปลูปคือการปีนโดยที่เชือกจะคล้องอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าผาไว้คอยดึงผู้ปีนเหมาะสำหรับมือใหม่แบบลีดแคลมมิ่งคือการปีนที่ผู้ปีนต้องค่อยๆดึงเชือกขึ้นไปคล้องกับอุปกรณ์บนหน้าผามีความยากและอาศัยทักษะมากกว่า
1: ได้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
0: ลาแล้วครับ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งถอนตัวครับยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติการเลยครับเนี่ย
0: แค่นี้ฟังผมก็มึนแล้ว
2: เดี๋ยวเราแค่ให้ปีนท็อปโรปครับความสูงแค่5เมตร
0: อ๋อแค่5เมตรนะ
2: 5เมตรครับผม
0: โอเคนะ
1: โอเค
0: โอเคอย่างนั้น
1: เดี๋ยวเราไปวอร์มร่างกายก่อนนะครับแล้วก็มาใส่อุปกรณ์กันพร้อมที่จะปีน
0: ได้เลย
1: ครับผม
0: ไปแล้วครับ
2: ครับผม
1: คือเทคนิคการปีนง่ายๆนะครับสำหรับการปีนหน้าผาจำลองหรือการปีนหน้าผาจริงก็คือใช้ขานะครับให้โฟกัสไปที่ขาเวลาปีนปุ๊บให้แขนตึงใช้วิธีการก้าวขายืนขึ้นไปนะครับพยายามอย่าใช้แขนดึงถ้าเมื่อไหร่เราใช้แขนดึงเยอะๆนะครับร่างกายเราทนกับการใช้แขนไม่ไหวนะครับสำหรับคนที่เป็นโรคประจำตัวหรือว่ามีโรคอยู่แล้วอันนี้พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอาจจะมีการตื่นเต้นนะครับพอตื่นเต้นปุ๊บหัวใจทำงานหนักขึ้นนะครับใจเต้นเร็วขึ้นนะครับอาจเกิดการช็อกได้นะครับ
3: แล้วตอนนี้พยักไร้2497ของเราก็พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองแล้วเราไปดูกันนะครับว่าเขาจะทำได้หรือไม่หลังจากที่ได้สัญญาณเริ่มต้นครับพยักไร้2497ของเราก็เริ่มทันทีแหมช่วงแรกนี่ถือว่ากำลังยังดีอยู่นะฮะขึ้นไปได้เรื่อยๆมีลังเลเล็กน้อยครับมันจะไปทางไหนดีแล้วพอมั่นใจก็เริ่มขึ้นไปต่อครับความสูงทั้งหมด5เมตรด้วยกันตอนนี้ขึ้นไปเกือบครึ่งทางแล้วแรงยังไม่ตกครับยังขึ้นไปได้เรื่อย
0: ๆใกล้ความจริงแล้วครับ
2: ครับผมเอาน
3: ิดเดียวใกล้ถึงแล้วครับน่าจะเป็น1เมตรสุดท้ายและแล้วก็ถึงแล้วครับสามารถหยิบธงได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าภารกิจในครั้งนี้สำเร็จครับผม
2: โอ้โหเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับภารกิจที่รับมอบหมายมา
0: ครับ
2: ก่อนอื่นเลยต้องถามว่าก่อนที่เราจะรู้ว่าเราต้องมาปีนนะครับภารกิจนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง
0: ต้องยอมรับว่าตื่นเต้นนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้เราไม่เคยทำภารกิจอย่างนี้มาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตและที่สำคัญก็คือว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนกลัวความสูง
2: กลัวความสูงด้วย แต่ก็เห็นขึ้นไปถามจริงๆนะมือจับครั้งแรกรู้สึกว่าเราจะต้องดันตัวขึ้นไปแล้วยังไงต่อ
0: คือในการเริ่มมันสำคัญที่ก้าวแรกหลังจากที่เราก้าวเท้าไปแล้วมือเนี่ยด้วยสายตาเราต้องประเมินว่ามือเราจะไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนพอมันมั่นคงแล้วเนี่ยก็คือใช้ร่างกายส่วนล่างเนี่ย
2: ใช้เท้า
0: ส่งน้ำหนักตัวขึ้นไปแล้วก็จะต้องมองด้วยว่าจะต่อไปต้องไปไหนต
2: ่อ
0: มันเป็นการวางแผนนะมาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ปีนไปได้เลยมันเป็นการวางแผนการเดินทางวางแผนชีวิตนะฮะทำให้เรารอบครอบขึ้นทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น
2: มองลงมาข้างล่างบ้างไหม
0: ผมแนะนำว่าอย่ามองมางล่างอันนี้สำคัญคือหลังจากที่ขึ้นไปแล้วแล้วเราเฟิร์มแล้วเนี่ยนะสายตาควรจะอยู่กับจุดที่เราจะไปต่อไป
2: คราวนี้พอประสบความสำเร็จแล้วถามว่าครั้งหน้าเนี่ยอยากจะกลับมาปีนให้มันสูงขึ้นไปอีกไหม
0: คิดอยู่นะฮะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าใจแล้วนะฮะแล้วก็สนุกกับมันแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าภารกิจตรงนี้เนี่ยบางท่านอาจจะว่าเป็นเรื่องยากแต่เชื่อนะครับถ้าผมทำได้ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทำได้เหมือนกัน

0: ผู้สูงวัยท่านนี้นะครับมีความแข็งแรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาบวกกับถ้าเรามีทักษะเพิ่มกว่านี้ก็จะปีนได้ดีกว่านี้อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจผู้สูงวัยวันนี้ก็ลุล่วงไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: สำเร็จไปแล้วภารกิจที่ปฏิบัติการมานะครับแต่ว่าในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์หมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
2: กีฬาปีหน้าผาจำลองเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทักษะ3ด้านนั่นคือร่างกายจิตใจและสติปัญญาเพราะกีฬาประเภทนี้ผู้เล่นต้องมีใจที่พร้อมมุ่งมั่นไม่กลัวความสูงไม่หันลงมามองเบื้องล่างและต้องสวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้เสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ดีรวมทั้งต้องใช้ทักษะด้านความคิดไหวพริบปฏิภาณในการเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังทำให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นเพราะต้องอาศัยกำลังแขนและขาในการปีนการรู้จักสร้างสมดุลของร่างกายเพื่อการทรงตัวและเมื่อเล่นเป็นประจำจะช่วยสร้างเสริมกล้ามเนื้อหลายส่วนให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยแต่ทั้งนี้ผู้เล่นควรผ่านการฝึกฝนและอยู่ในความควบคุมของผู้เชี่ยวชาญนะครับ
3: แล้วท่าที่เป็นอันตรายจริงๆก็คือเป็นท่าที่มีการงอของข้อนิ้วตอนขณะที่กำลังจิกปลายนิ้วอยู่นั่นแหละค่ะสมมุติเราพลาดปุ๊บสะดุดก้อนหินนิดนึงตรงขาม ันเกิดการสะบัดของนิ้วที่เกาะค่ะแล้วเอ็นตรงบริเวณนั้นเนี่ยเยื่อหุ้มเอ็นอาจจะฉีกขาดดังเพลาะเลยทันที
1: ช่วงห้องวิจัยไวทองขอต้อนรับเข้าสู่ห้องวิจัยไวทองนะครับและก็พบกับแพทย์ประจำห้องวิจัยแห่งนี้นะครับอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมกายสอนสวัสดีครับ
3: สว
1: ั
3: สดีครับ ทั้งสองท่านค่ะหลังจากที่ไปปฏิบัติภารกิจกันมานะคะมิสเตอร์อาร์มีอะไรจะบอกทั้งสองท่านค่ะ
4: ยักษ์ร้าย2497ภารกิจไต่หน้าผาจำลองถือว่าเป็นเรื่องท้าทายมากสำหรับคนวัยอย่างคุณแต่คุณก็ได้พิสูจน์แล้วว่าคุณทำได้ผมขอยกย่องที่คุณปฏิบัติภารกิจนี้ได้อย่างเต็มความสามารถแล้วพบกันใหม่เมื่อผมมีภารกิจท้าทายมาให้คุณอีก
1: ขอบคุณครับ
5: ขอบคุณมากครับ
6: ท่านนี้ครับหมอครับ
3: ค่ะ
6: นี่คือเป้าหมายที่เราไปพิชิตมาแล้ว
3: โอ้โหเป็นความภาคภูมิใจเลยนะคะของพยัคฆ์ไร้2497เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะตอนไปปีนหน้าผาจำลอง
6: โอ้ตื่นเต้นครับ
3: เอาตอนเริ่มต้นมองแงนไปมองก่อน
6: ตั้งแต่แงนไปมองครับก
3: ็
6: รู้สึกว่าเออเราจะทำได้ไหมใจก็คิดว่าเอานะเราน่าจะทำได้โดยเฉพาะยิ่งเราก็มีเพื่อนที่ปีนขึ้นไปกับเราด้วย
3: คู่หูคู่ยากค่ะ
6: คู่หูเราปีนขึ้นไปด้วยกัน
3: ค่ะ
6: ช่วงที่จะขึ้นครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่าตื่นเต้นมากแต่พอเราได้ขึ้นไปแล้วนะฮะในระยะนี้เราจะเริ่มปรับตัวละแล้วก็จะเริ่มมั่นใจขึ้นในทุกๆสเต็ปที่เราก้าวขึ้นไปร
3: ู้
6: สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเกินไปแต่ว่าเราต้องมีความมั่นใจการวางแผนวางแผนมองว่าจะต้องไปสเต็ปไหนต่อไปอะไรต่างๆนะครับกว่าจะขึ้นจนสุดเนี่ยแต่ว่าพอเราเดินป้ายได้เสร็จเน
3: ี่
6: ยก็ภูมิใจมากแต่พอเหลือไปมอง
3: อุ้ย
6: สูงมากเหมือนกันสำหรับเรา
3: ตอนปีนเสร็จกลับมานี่มีอาการเจ็บปวดอะไรตรงบริเวณไหนบ้างไหมคะ
6: ไม่มีนะครับไม่มีครับอาจจะเป็นเพราะว่า

0: ระบบความปลอดภัยเขาด้วยมั้งฮะแต่ผมสงสัยนิดนึงหมอครูผู้ฝึกจะถามเราว่าเอ๊ะมีปัญหาเรื่องสุขภาพในเรื่องของความดันสูงไหมในเรื่องของหัวใจไหมเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีผลต่อการพีนหน้าผามากเลยครับ
1: โอ้โหอันนี้สำคัญมากเลยจริงๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหมอเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ละโรคเนี่ยมันคืออะไรและมีอาการยังไงนะคะให้คุณพยักไลดูว่าตัวเองเนี่ยเคยมีอาการหรือมีปัจจัยเสี่ยงพวกนี้หรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยพูดง่ายเป็นภัยเงียบไม่ค่อยมีอาการคนไข้หลายคนอาจจะมีบ้างเช่นปวดศีรษะนะคะปวดตึงท้ายทอยบางคนมาด้วยเรื่องเลือดกำเดาไหลอะไรเงี้ยค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้วัดความดันเราจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงความดันเลือดของเราเนี่ยมันจะมี2ค่านะคะตัวบนกับตัวล่างตัวบนเนี่ยเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจกำลังหยุดตัวนะคะส่วนตัวล่างเป็นความดันเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัวค่ะคนปกติควรจะมีความดันไม่เกิน120/80นะคะตัวบน120ตัวล่าง80นะคะเราจะถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อความดันสูงที่140/90เป็นต้นไปนะคะคือเมื่อไหร่ถึง140/90ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้วแต่สิ่งที่เรากังวลเกี่ยวกับโรคนี้อย่างที่บอกว่าเป็นภัยเงียบไม่มีอาการทำไมต้องรักษาก็เพราะว่าการที่เรามีความดันสูงเรื้อรังเนี่ยมันทำให้เส้นเลือดเนี่ยค่อยๆแข็งตัวและตีบแล้วก็ทำให้เกิดแตกเกิดขึ้นได้เช่นเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดสมองแตกเป็นอัมพาตอัมพฤกษ์วันใดวันหนึ่งขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็อันที่สองนะคะก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะคะค่ะโดยทั่วไปเนี่ยคนที่มีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกนะคะแต่ไม่ใช่แน่นด้านซ้ายนะมันจะเป็นการแน่นตรงกลางหน้าอกนั่นเหมือนมีอะไรบีบรัดหรือว่ามีบางคนบอกเหมือนมีช้างมาทับอยู่ตรงกลาง
2: มันหนักกว่ากดไหลย้อนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะมันแน่นอึดอัดหายใจไม่ออกนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาจจะมีการร้าวขึ้นมาที่กรามทั้งสองข้างหรือว่าร้าวมาที่แขนหรือไหล่ข้างซ้ายด้วย
2: ด้านซ้าย
1: ด้านซ้ายนะคะเราจะรู้สึกแน่นแล้วก็ตึงร้าวไปหมดแบบนี้ค่ะแต่สัมพันธ์กับการออกแรงนะคะเช่นเวลาที่เราออกแรงหนักๆออกกำลังกายแล้วมีอาการขึ้นมาเดินขึ้นบันไดสูงๆเดินข้ามสะพานลอยแล้วมีอาการพวกนี้ค่ะให้สงสัยว่าจะเริ่มมีปัญหาที่เส้นเลือดหัวใจอุดตันหรือเปล่านะคะซึ่งสองภาวะนี้เป็นภาวะที่อันตรายถ้าเกิดว่าเราไปปีนหน้าผาจำลองแล้วมีสองภาวะนี้อยู่เพราะมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
2: เฉียบพลันเลยนะ
1: ใช่ค่ะเพราะการปีนหน้าผาจำลองนี่นะคะมันเหมือนเป็นการออกแรงอย่างหนักเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักนะคะโดยที่พอมีการเกร็งของกล้ามเนื้ออย่างหนักแบบนี้เนี่ยมันทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นมากแล้วก็ความดันสูงขึ้นมากในขณะที่เราออกกำลังกายประเภทนี้มันก็จะเร่งให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นในคนที่มีความดันสูงกิจกรรมนี้ขณะนี้เลยไม่ต้องไปถึงเป้าหมายแล้
2: ว
1: อย่าฝืนหยุดทันทีเราแจ้งให้ครูฝึกว่าทำยังไงให้ตัวเราลงมาแล้วถ้าการไม่ดีขึ้นรีบนำส่งโรงพยาบาลใช
3: ่
1: ค่ะพบแพทย์เลยว่ามันมีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นเร็วความดันสูงหรือว่าหัวใจขาดเลือดที่เป็นภาวะแทรกซ้อนของการออกกำลังกายอย่างหนักนี้อยู่หรือเปล่าค่ะโดยสรุปนะคะคุณพยักไลท์2497นี่นะคะสามารถปฏิบัติภารกิจการปีนหน้าผาจำลองได้อย่างสำเร็จครบถ้วนแปลว่าคุณอเล็กเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานด้านสุขภาพที่ค่อนข้างแข็งแรงฟิตปังแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะ
2: คุณกฤตยะนะครับแล้วก็อาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนมากๆนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: และพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับรายการพยักร้าย
4: ไวทอง
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: ช่วงหน้านะครับเราจะไปพบกับคุณหมอในช่วงห้องวิจัยไวทอง
3: อย่าลีพูดนะฮะอย่า
4: ไม่มีเทคนะ
3: มันต่ำไปป่ะครับต้องไปแปะข้างบนเลย
4: ต่ำไปใช่ไหมครับอีกสักเทคไหมคร
2: ับและครั้งนี้นะครับพวกเรา3คนนะครับโอ้ไม่ใช่ครับขอขอบคุณนะครับไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับ
1: คนเป็ดกันละ
5: ตอนกองทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
6: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ ำงานเก็บเงินไป

0: ี่ยจ้าเมานภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่ก็ว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
1: ณธนาคาร
0: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
1: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
0: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
1: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
1: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
0: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
0: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
1: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
0: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
1: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
0: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
1: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่เมานภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทิร์มฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความเสี่ยงสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเมาก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนที่ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
0: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานภาเห็นด้วยจ้า
1: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นแล้วรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
0: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะcrowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjay.com

9kola9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2 reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการ pre-order สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3 peer-to-peer lendingเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 4. Investment Based Crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต. ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของคนหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: เพราะมนุษย์เชื่อว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับทุกวันนี้เราเลยมีเทคโนโลยีที่สามารถประมวลผลความรู้ยากๆให้ง่ายยิ่งขึ้นครับ
1: กาแฟหอมกลุ่นนะคะเป็นเพราะว่ามนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ทำให้เราได้มีชีวิตที่มีความสะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ค่ะ
0: นั่นก็เป็นเพราะว่าสมองของคนเรานั่นเองนะครับที่สามารถคิดค้นสิ่งต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ครับ
1: คุณยอดทราบไหมคะสมองของคนเราเนี่ยบางครั้งก็มีอาการเกเรไม่ยอมทำงานหรือว่าขี้เกียจคิดค้นสิ่งใหม่ๆบ้าง
0: ครับพวกอาการเบลอๆอย่างนี้ผมก็เป็นอยู่เป็นประจำนะครับถ้าสมมติว่าช่วงไหนเนี่ยพักผ่อนไม่พอก็จะคิดได้ช้าลงตัดสินใจได้ช้าลงนะ
1: เหมือนที่เราเรียกว่าแบตหมดใช่ไหมคะคุณยอด
0: ใช่ครับ
1: ค่ะคุณยอดเคยคิดไหมคะว่าสมองของคนเราก็มีวันหมดอายุได้เหมือนกัน

0: มีค่ะมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งนานวันสมองก็ต้องถูกใช้มากขึ้นมันก็ต้องมีความเสื่อมเป็นของธรรมดา
1: คิดว่ามีวันหมดอายุอะค่ะเพราะว่าสิ่งแวดล้อมความเครียดมันทำให้เหมือนทำลายสมองบางส่วนของคนเราไปการพักผ่อนที่ไม่เพียงพออะไรแบบนี้ค่ะ
2: พี่คิดว่ามีนะมันก็ต้องเป็นไปตามอายุอะเนาะตามอายุขัยของเราพูดถึงเมื่อแก่ตัวลงอะไรเงี้ยก็คงจะเสื่อมไปตามสภาพมันคงไปตามร่างกายของเราคิดว่า
3: ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยใช้ความคิดแล้วก็ใช้การวิเคราะห์หลายๆอย่างในการใช้ชีวิตทุกๆวันนะครับผมก็สมองเราเนี่ยถ้าเกิดยิ่งใช้มากมันก็จะเกิดการลวนการอะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะครับการเสื่อมถอยนะครับผม
0: ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อะค่ะคือด้วยความที่ทำงานหนักด้วยแล้วไม่ได้มีเวลามากด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลอะไรมากก็เริ่มจะเสื่อมนิดนึงละ
1: ต้องพยายามไม่เครียดแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอค่ะพยายามปล่อยวางในบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็พยายามกินอาหารเพื่อสุขภาพอะค่ะกินอาหารที่ไม่มีไขมันหรือทำตัวทำจิตใจให้ร่าเริงทำร่างกายให้แข็งแรงออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้สุขภาพจิตใจแจ่มใสเหมือนให้สมองมันเนี่ยปลอดโปร่งโล่งนะคะ
3: พยายามหานู่นหานี่ทำคิดนู่นคิดนี่ตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งจนเกินไปอะครับนะครับ
4: ก็เป็นความคิดที่หลากหลายมากนะครับตอนนี้ก็เลยชักเริ่มกลัวแล้วนะครับว่าสมองของคนเราเนี่ยมันหมดอายุได้จริงหรือเปล่า
5: ค่ะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเรามาฟังคำเฉลยว่าสมองของคนเรามีวันหมดอายุได้หรือเปล่าค่ะ
4: อย่างหมอตาเนี่ยเป็นหมอทางด้านรังสีวิทยานะครับต้องเคยเอ็กซเรย์สมองอยู่บ่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นความเสื่อมของสมองทางการเอ็กซเรย์เห็นได้หรือเปล่า
5: เราสามารถบอกได้นะคะจากการเอ็กซเรย์อะค่ะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคนไข้เนี่ยจะได้รับการส่งต่อมาจากคุณหมอทางอายุรกรรมด้วยประวัติที่เริ่มสงสัยว่าจะมีเรื่องของสมองเสื่อมแล้วก็คือมาให้เอ็กซเรย์เป็นตัวช่วยว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางเอ็กซเรย์ที่ทำให้เราเห็นชัดขึ้นได้หรือเปล่าค่ะอาจจะมีในเรื่องของสมองที่เหี่ยวหรือว่าอาจจะมีลักษณะบางอย่างที่สามารถบอกได้นะคะแต่เดี๋ยวยังไงเรามาฟังผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอ็กซเรย์สมองในคนไข้สมองเสื่อมอธิบายให้ฟังได้เลยค่ะ
6: ในการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยอันดับแรกก็คือการเลือกเครื่องมือตรวจที่มีความเหมาะสมนะคะณปัจจุบันเนี่ยมีเครื่องมือตรวจสมองอยู่2ชนิดคือเครื่องมือตรวจที่ใช้เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกว่า CT สแกนและเครื่องตรวจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่สูง MRI ให้ความแม่นยำสูงกว่า CT สแกนมากในการวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์และโรคภาวะสมองเสื่อมซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันดับที่2ก็คือเทคนิคการตรวจ MRI เนี่ยจะต้องประกอบด้วยการตรวจสมองพื้นฐานนะคะและการตรวจละเอียดในตำแหน่งที่หาโรคอัลไซเมอร์นะคะภาพ2รูปแถวบนเนี่ยนะคะเป็นการตรวจสมองพื้นฐานนะคะส่วนภาพนี้เป็นการตรวจเพื่อหากลุ่มโรคอัลไซเมอร์นะคะความผิดปกติของอัลไซเมอร์ก็คือมีการฝ่อของสมองเฉพาะที่ตำแหน่งที่มีการฝ่อเราเรียกว่าฮิปโปแคมปัสนะคะทางรูปตรงนี้นะคะจากนั้นถ้ามันมีการฝ่อเฉพาะที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งความรุนแรงของโรคเป็น3ระยะเริ่มต้นระยะกลางนะและท้ายอันนี้ก็คือส่วนของฮิปโปแคมปัสที่ปกตินะในคนไข้ปกติที่ไม่ได้เป็นอัลไซเมอร์ดิซีสก็จะมีความหนาทั้งสองข้างประมาณนี้แล้วก็มีร่องของน้ำไขสันหลังอยู่ตรงบริเวณตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ซึ่งเห็นไม่ชัดเจนนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างของผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์ระยะเริ่มต้นเราจะเห็นว่ามีการฝ่อของสมองบริเวณฮิปโปแคมปัสคือความหนาของฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะหนาลงเมื่อเทียบกับคนปกติแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะเห็นเด่นชัดขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะกลางนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวฮิปโปแคมปัสเนี่ยมีการฝ่อลงมากขึ้นนะคะ ร่องน้ำที่อยู่รอบๆฮิปโปแคมปัสเนี่ยก็จะมีความกว้างมากขึ้นนะคะเปลือกสมองทางด้านล่างจะบางขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ระยะสุดท้ายนะคะที่มีความรุนแรงสูงสุดเราจะเห็นว่าสมองโดยรวมของผู้ป่วยเนี่ยจะมีความเหี่ยวโดยทั้งหมดนะคะเราจะเห็นร่องน้ำเนี่ยมีความกว้างขึ้นและโพรงน้ำไขสันหลังที่อยู่ในโพรงสมองก็

0: มีปริมาณมากทั้งซ้ายทั้งขวานะคะทีนี้เรามาดูตำแหน่งของฮิปโปแคมปัสนะคะเราจะเห็นว่ามีความเหี่ยวอย่างมากเราจะเห็นขนาดของฮิปโปแคมปัสมีขนาดเล็กนิดเดียวแล้วก็ร่องน้ำที่อยู่รอบๆเนี่ยมีความกว้างมากขึ้นเนื้อสมองโดยรวมเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็ตำแหน่งของน้ำไขสันหลังที่อยู่รอบๆสมองเนี่ยก็มีมากขึ้นนะคะรวมทั้งในโพรงสมองด้วยระยะนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายระยะที่มีความรุนแรงสูงสุดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยจริงๆแล้วในบ้านเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกลุ่ม2กลุ่มคือโรคอัลไซเมอร์กับโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ต้องมีการรักษาเฉพาะนะคะก็คือแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะจากระยะเริ่มต้นไปเป็นระยะกลางหรือว่าระยะสุดท้ายได้ส่วนโรคสมองเสื่อมที่เกิดจากภาวะขาดเลือดเนี่ยความเป็นปกติจะอยู่ที่ตรงบริเวณเส้นใยประสาทที่อยู่ภายในสมองส่วนใหญ่ก็จะมีลักษณะของการคงที่นะคะภาวะของสมองเสื่อมจากการที่ขาดเลือดพวกนี้ก็มักจะพบในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานความดันสูงนะคะคนที่สูบบุหรี่หรือว่าพวกที่มีไขมันในเลือดสูงนะคะหรือว่าเป็นโรคหัวใจพวกนี้นี่ความผิดปกติก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะเห็นว่าความผิดปกติเนี่ยจะอยู่ตรงบริเวณสิ่งที่เรียกว่าไวท์แมตเตอร์ก็คือเป็นเส้นใยประสาทพอหลอดเลือดยังมีการตีบก็จะทำให้สมองส่วนบริเวณนี้ขาดเลือดก็จะมีผลต่อความจำอันนี้ก็เป็นตัวอย่างผู้ป่วยนะแล้วก็จะเห็นเป็นแถบสีขาวที่ตรงบริเวณไวท์แมตเตอร์นะคะคือในบ้านเราเนี่ยนะคะภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั้งสองอย่างคือโรคอัลไซเมอร์แล้วก็ภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการขาดเลือดบางครั้งการตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโดยแบบทดสอบทางจิตเวชเนี่ยอาจจะให้ผลไม่แน่นอนนะคะ MRI ก็มีส่วนช่วยในการแยกโรคกลุ่มนี้ออกจากกันเพราะการรักษาของโรคอัลไซเมอร์แล้วก็การรักษาของสมองเสื่อมจากภาวะขาดเลือดเนี่ยมีความแตกต่างกัน MRI ก็จะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะก่อนการตรวจเรื่องที่กล่าวมาแล้ว
1: โอ้โหน่ากลัวเหมือนกันนะครับที่อยู่ดีๆสมองของคนเราก็เสื่อมลงไปนะครับเห็นแล้วก็เสียดายสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนามาตั้งแต่เด็กๆนะฮะ
2: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าสมองของเราเนี่ยได้มีการพัฒนาตั้งแต่เกิดเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
3: ถ้าหากเราพูดกันถึงเรื่องของความสามารถสมองเราคงต้องเริ่มต้นว่าจริงๆแล้วสมองเรามีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์นะคะตั้งแต่เด็กที่เพิ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาสมองละและเราก็บอกว่าก่อนที่เด็กจะคลอดออกมาเนี่ยเรามีเซลล์สมองที่พัฒนามาจำนวนเนี่ยมีอยู่แล้วนะคะสมองของเราเนี่ยมีเซลล์อยู่ประมาณสักพันล้านเซลล์ซึ่งพัฒนาเสร็จตั้งแต่ก่อนจะคลอดออกมาหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยการพัฒนาก็จะมีการเรียกว่าเชื่อมโยงต่อยอดกันแต่เราไม่ได้พัฒนาในเรื่องของจำนวนของเซลล์แล้วเพราะจำนวนเซลล์นั้นได้มาแล้วตั้งแต่อยู่ในท้องหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยก็จะดูว่าเราให้แต่ละเซลล์ทำงานทำหน้าที่ของเขาโดยที่กลุ่มที่ทำงานของสมองเนี่ยเขาไม่ได้ทำเซลล์เดียวแต่เขาทำเป็นกลุ่มยิ่งเราได้มีการฝึกปรือพัฒนาทำให้เซลล์พวกนั้นทำงานรวมตัวกันและรู้ว่าต้องทำอย่างไรก็จะทำให้เขาทำงานในกิจกรรมต่างๆชัดขึ้นอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเด็กในต่างประเทศเนี่ยถ้าเราเคยดูเด็กในฝรั่งเศสหรือในสวิสอายุนิดเดียวอายุ 2-3 ขวบเนี่ยค่ะเด็กพวกนี้สกีได้แล้วเล่นสกีได้แต่เด็กบ้านเราไม่มีโอกาสขนาดนั้นนะคะเด็กบางคนเขาสามารถที่จะทรงตัวได้ดีขณะที่คนอื่นเนี่ยอาจจะทรงตัวได้ช้ากว่าเป็นเพราะว่าเขาได้มีโอกาสได้ฝึกฝนและเซลล์พวกนี้ก็รู้ว่าถ้าหากว่าเป็นลักษณะอย่างนี้เขาจะต้องฝึกตัวยังไงที่จะต้องโยกตัวยังไงให้เป็นไปได้เพราะนั้นหลายรายก็จะมีความสามารถพวกนี้ชัดเจนแล้วก็เห็นว่าพัฒนาขึ้นได้เร็วตั้งแต่ต้นๆนะการพัฒนาที่เราคิดว่ามีผลอย่างยิ่งต่อการทำให้เซลล์สมองทำงานได้ดีนั้นก็คือเรื่องของการศึกษาและเพราะว่ากลุ่มที่รับการศึกษาสูงก็คือรับการศึกษาเต็มที่จะมีการได้เปรียบกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับการศึกษากลุ่มที่ได้รับการศึกษาเยอะนี่เขาบอกว่ามันทำให้รู้จักคิดรู้จักวางแผนรู้จักมีตัวเลือกถ้าอย่างนั้นไม่ได้ทำยังไง

0: ถ้าอย่างนี้ไม่ได้ทำยังไงนั่นก็คือการฝึกปรือให้เซลล์ในสมองเนี่ยทำงานต่อมาก็เป็นช่วงของการใช้การใช้เนี่ยเราพบว่าถ้าคนใช้สมองอยู่เรื่อยๆจะทำให้ความสามารถของเขาเนี่ยมีการพัฒนางอกงามเราลองดูตัวเราเองตอนสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเป็นตอนนี้เราก็สามารถจะคีย์คอมพิวเตอร์เป็นพิมพ์ดีดเป็นเราก็จะมีทักษะอย่างอื่นๆด้วย
1: โอ้แสดงว่าสมองของเราเนี่ยสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลาเลยนะครับไม่จำกัดวัยแล้วก็การเวลาด้วย
2: ค่ะหลังจากเราได้เรียนรู้พัฒนาการของสมองมาแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้มาฟังผู้เชี่ยวชาญพูดต่อแล้วแหละว่าสมองของเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริงหรือไม่ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าสมองเนี่ยมีวันหมดอายุไหมอาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปตรงนั้นว่าอยู่ที่ว่าเขาได้มาขนาดไหนถ้าเกิดสมมติอยู่ในท้องเขาเกิดมีความเสียหายขึ้นมาในมีการหยุดชะงักไปในช่วงของการตั้งครรภ์บางตอนเพราะแม่มีความเสียใจมากมีสิ่งที่ช็อกรุนแรงหรือว่าได้อาหารหรือได้น้ำได้เลือดไม่เพียงพอในช่วงวางเวลาซึ่งเป็นช่วงกับการพัฒนาสมองเขาก็จะบกพร่องมาตั้งแต่เกิดเขาอาจจะได้น้อยกว่าที่คนอื่นได้มาแล้วก็ถ้าหากว่าเมื่อโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาได้สารอาหารไม่เพียงพอเขาได้รับการฝึกปรือไม่เพียงพออันนี้มีหลักฐานนะคะเราพบว่าจะมีเด็กบางคนที่ถูกทอดทิ้งพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเขาอย่างเหมาะสมเขา 7, 8, 9 ขวบแล้วเขายังทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ก็เลี้ยงไว้ตรงนั้นถึงแล้วก็โยนอะไรให้กินแต่ไม่มีการให้เขาลุกนั่งให้เขาลุกอะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้ให้อาหารตามเวลาปรากฏเด็กก็มีการพัฒนาของสมองได้ช้าไปไอ้จำนวนที่เคยได้มาเต็มสตรีมตามที่เขาอยู่ในท้องไม่ได้รับการพัฒนามันก็เริ่มฝ่อเริ่มเหี่ยวเริ่มหายไปนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการพัฒนาการถ้าหากว่าคนได้มาตรงนี้ไม่เยอะมีการเสียหายตั้งแต่ในท้องหรือมีความบกพร่องในช่วงพัฒนาการพวกนี้ก็จะเสียเปรียบคนอื่นต่อมาถึงในช่วงเวลาต่อไปก็ดูว่ามันมีอะไรที่ทำลายเขาหรือเปล่าที่จะทำลายเซลล์สมองได้เยอะที่จะเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของเหล้านะคะเรื่องของยาโดยเฉพาะพวกกลุ่มยาบ้าพวกนี้ทำให้เกิดการเสียหายของเซลล์สมองอย่างถาวรคุณเลิกยาบ้าไปแล้วเซลล์สมองที่ตายไปแล้วนั้นไม่กลับมาคุณเลิกดื่มสุราแล้วแต่ว่าเซลล์ที่มันตายไปตอนช่วงที่เราดื่มสุรานั้นก็ไม่กลับคืนมาค่ะมันเป็นการเสียหายถาวรเรื่องบุหรี่จะทำให้เกิดหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งเป็นผลทำให้หลอดเลือดเนี่ยไม่ดีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ดีเขาก็จะมีการทำงานของเซลล์สมองมันก็จะบกพร่องไปเพราะว่าเขาไม่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีเท่าที่ควรแทนที่เลือดจะไปเลี้ยงดีๆได้สารอาหารดีๆก็กลับไม่ได้อันนี้เป็นอันที่อาจารย์เห็นชัดเจนอันถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่อาจารย์พบว่าทำให้คนเนี่ยมีความไม่สามารถที่จะรับความจำหรือรับการอื่นๆเข้าไปได้ก็คือความเศร้าอาจารย์มีผู้ป่วยอยู่หลายรายซึ่งมีชีวิตในวัยเด็กที่ระทมมากมีแม่เลี้ยงถูกรังแกถูกทุบตีไม่ให้กินอาหารทำให้เกิดความหวาดกลัวนะคะพวกนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่มันฝังอยู่ในตัวเขาถึงแม้เขาผ่านเวลานั้นมาคนจำนวนหนึ่งผ่านแล้วก็จะผ่านไปคิดย้อนก็จะคิดย้อนสั้นๆว่าตอนนั้นลำบากแล้วก็จะไม่พูดมากแต่จะมีคนอีกจำนวนหนึ่งที่บอกลำบากแล้วก็ลำพันแล้วก็ยังคิดถึงจนแม้ถึงขนาดนี้ยังมีความแค้นเคืองยังมีความเจ็บแค้นคนที่ได้กระทำกับเราในครั้งอดีตอาจารย์พบว่าคนกลุ่มนี้นั้นจะทำให้ความสามารถสมองเขาที่จะรับรู้อื่นๆเข้ามาในช่วงปัจจุบันนี้ลดลงด้วยเอาใจเอาจิตไปจ่ออยู่กับอดีตซึ่งจริงๆแล้วมันได้ผ่านไปตั้งเนิ่นนานแล้วทำให้ไม่สามารถจะรับรู้บันทึกสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอย่างเหมาะสมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะคะอันถัดไปที่สำคัญมากก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บอื่นๆเราพบว่าเรื่องของเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเส้นเลือดสูงความอ้วนทำให้มีปัญหาหลอดเลือดแดงแข็งและตีบตันซึ่งอาจจะทำให้เกิดเรื่องของโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองไม่ดีเป็นผลให้เกิดอัมพาตอัมพฤกษ์นั่นก็จะมีส่วนอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถสมองนอกจากนี้การกระทบกระแทบกระเทือนก็เป็นอะไรที่เราเห็นชัดเจนและพบว่านักมวยหลายคนมีความสามารถสมองบกพร่องลงแล้วเมื่อสูงวัยเขาแค่70กว่าเขาก็ไม่ดีแล้ว ถ้าเทียบกับเพื่อนรุ่นเดียวกับเขาซึ่งไม่ได้ต่อยมวยไม่ได้มีการกระทบกระแทกสมองเขาก็ดูแย่ลงไปเพราะฉะนั้นโดยสรุปอาจารย์ก็จะบอกว่าสมองมีมันหมดอายุอยู่กับว่าเริ่มต้นได้มาเท่าไหร่ฝึกปรือวิทยายุทธไว้ทำให้เกิดพลังสำรองมากน้อยขนาดไหนแล้วก็ใช้อย่างไรและมีอะไรที่จะทำร้ายมันมากกว่าที่คนอื่นๆทั่วๆไปเขาใช้กันหรือเขาเสียกันไปหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแต่ว่าที่สำคัญอาจารย์อยากจะบอกว่าไม่ใช่ทุกคนจะต้องมีการสูญเสียความสามารถสมองไปผู้สูงวัยหลายรายยังสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีรู้จักรู้เรื่องจำได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแปลว่าเขาทนุถนอมของเขาไปจนถึงตรงนั้น
2: ค่ะเราก็ทราบกันแล้วนะคะว่าสมองของคนเราเนี่ยมีวันหมดอายุได้จริง
1: ๆครับแต่ว่าสมองของคนเรานะครับก็สามารถอยู่ได้แต่คนที่จะยืดอายุสมองของเราก็ไม่ใช่ผู้วิเศษที่ไหนนะครับก็คือตัวของเรานั่นเองครับถ้าไม่อยากเสี่ยงสมองเสื่อมนะครับเราก็ควรจะเลิกใช้ชีวิตการกินอยู่แบบที่จะบั่นทอนสมองดังต่อไปนี้ครับ 1. กินของมันๆของทอดขนมหวานมากกินรสเค็มจัดกินอาหารที่ใส่สีหรือสารปรุงแต่งสารเคมีเป็นประจำไม่ค่อยกินอาหารที่มีประโยชน์หรือครบหมู่ 2. ดื่มเหล้าเบียร์มานานและดื่มมากสูบบุหรี่เป็นประจำใครเตือนก็ไม่ฟัง3. ไม่ออกกำลังกายเลยนั่งนั่งนอนนอนทั้งวันปล่อยให้อ้วน 4. เป็นคนเคร่งเครียดคิดแต่เรื่องเครียดเศร้าหมองขี้น้อยใจมองโลกในแง่ร้าย 5. ทำอะไรซ้ำซากจำเจจับเจ้าอยู่กับที่ทั้งวัน 6. เก็บตัวเงียบไม่เข้าสังคมไม่คบเพื่อนฝูงหรือพบปะพูดคุยกับคนต่างวัย 7. ร้อยวันพันปีไม่เคยไปตรวจสุขภาพเลยไม่มีโอกาสรู้ว่าความดันสูงเท่าไหร่น้ำตาในเลือดมากไหมหรือมีโรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง 8. พักผ่อนน้อยอดนอนไม่มีกิจกรรมคลายเครียด 9. ไม่ระมัดระวังศีรษะถูกกระแทกหรือกระเทือนบ่อยๆและ 10. ใช้ยาโดยไม่รู้จักวิธีใช้ที่ถูกต้องกินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทเป็นประจำ
0: อีกเรื่องนึงนะที่อาจารย์อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็อาจารย์คิดเอาเองส่วนหนึ่งแล้วก็มีหลักฐานด้วยส่วนหนึ่งก็คือว่าอาจารย์คิดว่าตอนนี้ของเราเนี่ยเราเพ่งเล็งเรื่องของการใช้ชีวิตกันซะเยอะแล้วก็ลืมเลือนอาหารเช้าเราพบว่าเวลาที่เราอดอาหารตั้งแต่ตอนกลางคืนนอนลงไปแล้วเราไม่ได้ทานอะไรเลยและหลายคนตื่นขึ้นมาบอกกาแฟแก้วเดียวก็อยู่หรือบางทีก็วิ่งไปเรียนวิ่งไปทำงานไม่ยอมรับประทานอาหารเช้าจะมีเซลล์สมองจำนวนหนึ่งเลยที่มันเสียหายไปเนื่องจากเซลล์สมองเป็นเซลล์ที่บอบบางมากเขาไม่มีอาหารเก็บไว้อาจารย์ชอบพูดเสมอว่ามันไม่มีตู้เย็นนะเซลล์กล้ามเนื้อเรามีตู้เย็นอยู่นะคะถ้าเราวิ่งไปวิ่งไปเดินไปแล้วหมดแรงเนี่ยระดับน้ำตาลในเลือดต่ำไปเขาจะเอาสิ่งที่เขาเก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อเนี่ยมาใช้ต่อแต่เซลล์สมองไม่มีมันเป็นตัวที่ยิงยะโสมากก็คือหมายความว่ามันทำงานอย่างเดียวแล้วคนอื่นจะต้องส่งอาหารให้เขาถ้าหากเราอดอาหารเช้าบ่อยๆจะมีช่วงเซลล์สมองบางช่วงที่ได้น้ำตาลน้อยไปได้สารอาหารน้อยไปเขาอาจจะสูญเสียความสามารถไปเซลล์ตายไปเลยพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นว่าเป็นสมองเสื่อมแต่อาจารย์ว่าคอยดูเถอะอีกหลายสิบปีต่อมานะคะเด็กสมัยนี้ตอน 20-30 อีกสัก 30-40 ปีต่อไปเขาอายุ 70-80 อาจารย์ว่าต้องมีเรื่องของสมองเสื่อมมากขึ้นแน่ๆเลยเพราะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ทำให้เซลล์สมองเสียหายไป
2: ไม่ทราบว่าใครยังใช้ชีวิตแบบนี้อยู่บ้างไหมคะยังไม่สายนะคะที่เราจะลดละเลิกและเริ่มต้นในการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเพราะไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าตัวเราเองค่ะ
1: ถ้าเกิดโชคร้ายเกิดภาวะสมองเสื่อมขึ้นมานะครับเราจะมีวิธีการดูแลซ่อมแซมสมองของเราหรือไม่อย่างไรนะครับกลับมาติดตามปลดล็อกสมองเสื่อมได้ในตอนต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะสามารถหลีกเลี่ยงภาวะสมองเสื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราเองครับ
3: กินข้าวทำไมไม่เรียกแม
4: ่เอาก็แม่บ้านบอกว่าแม่กินแล้วไงครับ
3: จะบ้าเหรอฉันไปกินตอนไหนเนี่ยตั้งแต่เช้าอ่ะฉันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: แม่กินไปแล้วนะครับผมเพิ่งตื่นก็ลงมากินเนี่ย
3: นี่ไปเอาข้าวมาฉันจะกินข้าว
4: แม่บ้านเพิ่งเก็บจานของแม่ไปล้างนะครับแม่ลองนึกดูดีๆสิครับแม่กินไปแล้ว
5: แม่ครับ

0: ตัวนี้ที่เราไปดูด้วยกันผมซื้อมาให้สวยนะแม
1: ่โอ้ยไม่ได้ซื้อไม่ชอบเลยไปเลยไป
0: แม่ชอบนะเนี่ย
1: ชอบที่ไหนไม่ชอบเอาไปไม่ชอบอย่ามายุ่งคาน

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ดีกว่าเก็บเงินเองอย่างไรมาพบคำตอบได้ในคลิปนี้กันครับสวัสดีครับผมถนอมเกตเอมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ครับในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์การลงทุนให้เราเลือกลงทุนกันมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้ทองคำและสินทรัพย์อื่นๆได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อหาโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้นและในวันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนรู้จักเครื่องมือการลงทุนประเภทหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าน่าสนใจเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมีข้อดีไม่แพ้การลงทุนประเภทอื่นๆอีกทั้งยังได้ผลตอบแทนดีในระยะยาวครับซึ่งเครื่องมือที่ผมพูดถึงนี้ก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund นั่นเองครับการลงทุนกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเราสามารถเลือกสัดส่วนเงินสะสมที่จะถูกแบ่งจากเงินเดือนตั้งแต่ 2-15% ทุกเดือนเพื่อนำไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เราได้เลือกไว้โดยฝั่งของนายจ้างก็จะสมทบเงินเข้ามาให้กับเราอีกในทุกๆเดือนเรียกว่าเงินสมทบซึ่งเงินในส่วนนี้เปรียบเสมือนว่าเราได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและแน่นอนว่าไม่มีการลงทุนใดที่ทำให้เราได้เงินเพิ่มพิเศษจากนายจ้างแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่อยากมีเงินก้อนโตหลังเกษียณผมขอแนะนำให้เลือกสะสมเงินที่อัตราสูงสุดตามที่นายจ้างกำหนดไว้ครับส่วนแผนการลงทุนเราก็สามารถเลือกได้ตามความเสี่ยงที่เรารับได้เช่นคนที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็อาจจะเลือกลงทุนในตราสารหนี้ให้มากหน่อยหรือคนรับความเสี่ยงสูงได้ก็อาจจะเลือกผสมหุ้นลงไปในแผนการลงทุนให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าแล้วแบบนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่างจากการเก็บเงินเองอย่างไรเรามาดูตัวอย่างนี้กันครับนาย A นาย B และนาย C มีเงินเดือน 15,000 บาทอัตราขึ้นเงินเดือนอยู่ที่ 3% ต่อปีเท่ากันทั้ง3คนหักเงินจากเงินเดือน 10% ทุกเดือนมาออมและลงทุนในทางเลือกดังต่อไปนี้ครับนาย A เลือกฝากทรัพย์ผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี

ที่เลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแผนลงทุนความเสี่ยงต่ำจะมีเงินประมาณ 1.2 ล้านบาทครับอันดับ2นาย B ที่เลือกลงทุนในกองทุน SSF และ RMF ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้จะมีเงินประมาณ 580,000 บาทอันดับ3นาย A ที่เลือกออมกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์จะมีเงินออมประมาณ 490,000 บาทสาเหตุที่การลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นอันดับ1นั้นเพราะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับเงินสมทบจากนายจ้างที่เพิ่มเข้ามาและนี่เป็นสิ่งที่เงินฝากกองทุนรวมทั่วไปรวมถึง SSF และ RMF ไม่มีครับและถึงแม้ผมจะรอให้นาย B เพิ่มความเสี่ยงขึ้นและปรับผลตอบแทนเฉลี่ยเป็น 5% ต่อปีนาย B ก็ยังจะได้เงินประมาณ 780,000 บาทซึ่งน้อยกว่านาย C ที่เลือกลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่ดีครับและอีกสิ่งหนึ่งที่เงินฝากทำไม่ได้นั่นก็คือการลดหย่อนภาษีครับโดยมีเงื่อนไขให้ลดหย่อนภาษีได้ตามจริงแต่ต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้และสูงสุดไม่เกินปีละ 500,000 บาทเมื่อรวมกับการลดหย่อนภาษีเพื่อการเกษียณในรูปแบบอื่นทั้งนี้จะนับเฉพาะเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเท่านั้นไม่รวมเงินสมทบจากนายจ้างนะครับผลตอบแทนก็ได้เงินสมทบก็มีลดหย่อนภาษีได้อีกใครที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วยังไม่เริ่มลงทุนรอช้าไม่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com ครับทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Brilliant Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ุ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงอรพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาพิเศษแล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: โอ้โหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ย

0: ่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
1: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
0: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
1: ใช่ใช่ของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
0: ไปหมอก็ไม่ห้าม
1: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
0: เชิญนะ
2: ลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
0: ่าแม่สวัสดีครับ
2: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ยนึ
0: กตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
3: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับบทบาทนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี
2: ้นั่งลง
0: นั่งลง
2: นั่งลง
0: ซิท
2: ขอ
0: นั่งซิทแม่เอาสินั่งซิท
2: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
1: ใช่
2: เขาก็มาเล่นกัน
0: ครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพ็ทเทอราปีใช่ค่ะ
0: เป็นการรักษา
1: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
0: อม
1: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
3: เพ็ทเทอราปีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
0: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
2: ใช่
1: จริงๆมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงๆเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีบแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงนะ
0: แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
2: ไม่เลือก
3: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ไปจับพัดจับผูยังไงฮะมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
4: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
1: ภรรยา
4: ใช่ภรรยาก็คือคุณยุ้ยอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้า
0: ด้วยเหรอ
4: ใช่
1: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
4: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี่
0: แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
4: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมี ค่าเข้า199 บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
0: ค่าอาหารนั่นแหละ
4: ใช่
0: ค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
4: มี55 ตัว
0: เนี่ยผมมีเมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อมหานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
4: ใช่ใช่ใช่คร
0: ับนะฮะ
4: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตเซตละ15 นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
0: เ
4: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันธุ์เนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
0: แม่เลี้ยงอะไรนะ
2: บีเกิล
0: บีเกิล
4: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
1: ตัวที่หูยาวๆ
4: ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่รับการฝึกก็เห่า
2: เวลามีคนเดินผ
4: ่
2: าน
4: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
0: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2 ตัวพันหนึ่งเป็นชิสุอีกตัวหนึ่งเป็นชิวาว่าและนอกบ้านเนี่ยอีก3 ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงอ่าฮะ
3: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
0: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
1: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: ใหญ่พาซ่ายังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาภิเษกมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
0: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
4: ใช่ครับ
0: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นๆเด็ดๆน่ะ
4: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้จะเป็นเจ้าบัตเตอร์ที
0: ่
4: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
0: คุณหมาไม่กวาดได้เหรอ
4: ใช่อาจจะ
0: ไม่ถูกพื้น
4: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
1: ทำไมเป็นแบบน
4: ั้
1: นล่ะ
4: ก็คือด้วยขนสีขาวนะฮะแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนมันจะเป็นเดดล็อกจะม้วนพันกันเองใช่
0: ก
4: ็
0: คือ
2: เน
0: ี่ย
2: นี่ไง
4: ใช่
0: มาแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
1: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
4: ทำไมม้อมหมด
1: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
4: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยพี่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
0: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
1: ใช่ใช่แกะกับ
4: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
0: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
4: ตัวนี้ตอนซื้อมา1 ล้านบาท
2: ฮะช่วยกล้วยทอด
4: ต่อไปตัวนี้ก็ใช้ย่อมลงมาครับแอเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
1: แคนดี้ค่ะ
4: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัว
0: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็น
4: ใจเย็น
0: ใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
4: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทอเรียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทอเรียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
2: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ
4: ่
2: ะ
4: เขามีความ
0: คิดเป็นของตัวเอง
4: เขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคนดี้เนี่ยเขาทำวิจัยกันมาว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
0: บ้าบอ
4: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
0: ่
4: เรารู้สึกยังไงอยู
1: ่แล้วถ้าเราเศร้าแล้วเขาทำยังไง
4: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียด้วย
0: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
4: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้แล้ว
1: จะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
0: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบ
3: อคุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อม นั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้น

0: ก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
1: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมอ
2: ใช่อ
1: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
3: เยอะไม่ค่อน
1: เยอะเลย
3: เยอะเลยค่ะ74
1: ใช่ไหม
3: 74ค่ะ
2: 74
1: แล้วสุขภาพจิตดี
2: ใช่ๆก็อย่างนี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
1: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: น่าจะ
3: เพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร
2: ์
3: ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็นแม่
2: คือโดยปกติหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพราะฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนทิ้งไม่ได้นางมา
1: สะสมทรัพย์
3: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
0: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
3: ใช่
1: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
2: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
2: ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
1: แถมมา
2: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2: ใช่แถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
2: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
3: ถูกต้องคร
2: ับโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยก็ต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
3: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
3: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
2: ค่ะ
3: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมฮะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมครับ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
2: ไม่จริงค
1: ่
2: ะ
3: ดีมาก
2: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
2: ใช
1: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
2: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
2: ไม่หายค่ะแล้ว
1: คุณ
2: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
3: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
0: ผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะ
6: ก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
2: เอาย
1: ังไงอ่ะ
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือ เอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
3: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
2: อันนี้ไม่ได้เลย
3: ถือ
2: ว่าผิดมาก
3: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
2: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
1: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง ใช่ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
2: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
7: แน่นอน
2: เขาก็จะแบบเหมือนปกติ

0: แต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
1: อย่างที่แม่เราเป็น
2: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
0: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบาก
2: เ
0: ราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบาก ทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้ม ค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง เดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียง พอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
2: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
0: ถูกต้องใช้ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
2: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
3: โอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
2: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: คนนี้ชื่อมาตินครับ
2: มาตินแล้วคนเนี้ย
4: อันนี้เป็นลิกกี
2: ้ลิกกี้กับมาติน
4: นี่จะเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
2: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
4: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งเศสเป็นหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งนึง
0: อ
4: ันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
2: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
4: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
2: โ
4: อ้อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
2: โอ้สวยมากสวยมาก
4: อุ่นใจอุ่นใจ
0: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
2: ัง
4: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
2: เลย
4: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่าง
2: เงี้ยโอ้โหน่าโหดนะ
4: อันตราย
2: ตัวนี้เท่าไหร่ครับ
4: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
2: โอ้
4: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
0: ต
4: ั
0: วใหญ่มาก
2: จะใหญ่กว่านี้ไหม
4: ใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
2: ตายแล้ว
4: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
2: โอ้โหเหรอ
4: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
1: หน้าสวย
2: จำได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: ชื่อบีซีครับ
2: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเรา
4: คือโซโลเป็นแฟนกับโซโลใช่ครับ
2: ซึ่งโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้วโซโลคือพันธุ์อะไรครับ
4: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิวครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
4: ใช
2: ่โอ้สิ
4: พ่อก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
2: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
4: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาในมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ400,000
2: โอ้โห
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2 ล้านบาท
1: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
0: ใช่เขาต้องเฉา
2: ไม่ได้แล้ว
0: คือ
4: ตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
2: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
4: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25 ปีคือไม่มีฟันแล้วแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
3: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
1: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
2: เป็นส่วน
1: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
0: ใช่สิ่งที่แม่เมากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
1: ที่เราว่ามันโอเคไหม
0: มันดีมากนะคะ
2: อย่างเงี้ยแม่เมาเนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
0: แน่นอนค่ะ
2: ต้องจำเนื้อเพลงไง
1: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
2: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
1: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยา
0: เ
2: ดี๋ยวลองร้อง The Toy สิ
1: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
2: แล้วนี้นะคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
1: เฮ้ยเราเล่น
2: พัฒนาสมอง
1: เฮ้ยเราเล่น
2: อันนี้ได้ไหม
0: แต่ว่าแม่เมาสนุก
1: เราเล่น
0: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
2: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
0: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
1: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
0: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
2: โอ้โหสมองตายไป
3: เอาฮึบฮึบฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบฮึบฮึบ
2: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
1: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
0: อารมณ
1: ์ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกชีวิตหัน
2: แล้วหันแล้ว
1: โอเคเอ้ยนั่งเลย
2: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
2: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช่
2: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
0: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: เรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
2: สบายเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
0: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกนะที่ให้มาวันนี้
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณแม่ด้วยค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
0: ครับ
2: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่พาซ่าสวัสดีครับ
0: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเทสเทอราปี
1: เออเหรอ
0: ใช่
2: อ๋อเป็นการรักษา
0: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
1: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะไม่มองคนทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: ค่ะเวลามองผู้สูงอาย
0: ุใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
2: ผมรับไว้เอง
3: คุณใหญ่พาซ่าม
5: าจังสี่ตัวกันคักๆมิตรสาสิบให้ฝ้ากับใจย้อนว่าข่อยสิมาเปิดโปงกลโกงการส่วนลงทุนให้คนไทยมดประเทศได้ฮู้กันขี่ตัวทีหนึ่งผลตอบแทนสูงคักโพดเพิ่นมาบอกว่าสิได้ทุนขึ้น 100% ในเดือนแรกเด้อเดือนต่อไปกำไรล้วนๆหรือเจ้าสิส่วนหมู่มาลงทุนนำผลตอบแทนแห่งสิได้หลายขึ้นโอ้ยเนาะผลตอบแทนหลายปานนี่ตัวกันคักๆขี่ตัวที่2ฝ้าตัดสินใจเด้อบอกเลยว่าเป็นโอกาสสุดท้ายคันซ่าแล้วสิตกขบวนบีบให้ข่อยขาดสติฝ้าตัดสินใจของแท้เขาบ่ฝ้ากันปานนี่ดอก
6: ตัวกันคัก
5: ๆขี่ตัวที่3การันตีผลตอบแทนจื้อไว้บ่มีการลงทุนใดในโลกนี้การันตีว่าได้ผลตอบแทนแท้ๆเพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยจื้อไว้เด้อคันมีคำว่าการันตีมือใด
6: ตัวกันคักๆ
5: ขี่ตัว TC แอบอ้างคนมีชื่อเสียงเพื่อให้ธุรกิจน่าเชื่อถือแต่เจ้าของเพิ่นบ่ฮู้นำเลยหรือบ่ก็อ้างว่าเป็นเท่นผู้อื่นก็ลงทุน

0: กันหลายเด้อ่างกันแนวนี
1: ่ตัวกันคัก
0: ๆขี่ตัวสุดท้ายธุรกิจบ่ชัดเจนตรวจสอบบ่ได้มาส่วนลงทุนแต่บ่ฮู้ว่าเฮ็ดธุรกิจอีหยังที่สำคัญบ่มีผู้ใดฮู้ว่ามีคนคอยกำกับอยู่บ่คันพ่อจังซี
1: ่ตัวกันคักๆ
0: จำไว้เด้อไผมาส่วนลงทุนจังซี่ถึงสิเป็นคนไก่โตมูพี่น้องกันก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่ากำลังถือตัวขอให้พวกเจ้าจกมือถือขึ้นมาเปิดแอปพลิเคชัน SEC Check First ไผบ่ทันมีก็ให้ฟ้าวไปดาวน์โหลดเด้อแอปเดียวครบตรวจสอบได้เบิดทั้งซื้อคนส่วนซื้อบริษัทซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุนว่าได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.อีหลีบ่หรือโทรไปแจ้งบ่แสที่เบอร์1207สายด่วนก.ล.ต.ตลอด24ชั่วโมง
2: จะรอดจากกลโกงก็ต้องรู้จักระวังตัวและรู้ทันมิจฉาชีพก.ล.ต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ
3: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55 ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
4: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ godaddy.com

0: ่นใหญ่พาซ่าร
1: ุ่นใหญ่พาซ่าของเราวันนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่น้องหมากันเขาบอกว่าพนักงานที่นี่แต่ละตัวโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยครับ
2: ตัวนี้ซื้อมา1ล้านบาท
1: นอกจากพิธีกรอารมณ์ดีขี้เล่นอย่างกอล์ฟเบญจพลวันนี้เรายังมีคุณหมอพิชอาจารย์แพทย์หญิงออนพิชยาไกรฤทธิ์มาให้ความรู้เรื่องสุขภาพกันอีกด้วยและคนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแขกรับเชิญรุ่นใหญ่ที่จะออกไปซ่ากับเราดูเพลินๆได้ทั้งครอบครัวและยังได้ความรู้เรื่องสุขภาพเอาไปดูแลผู้สูงวัยที่บ้านกันอีกด้วย
3: สวัสดีครับ
4: ว
3: ันนี้นะฮะผมพาคุณผู้ชมและคุณหมอนะครับมาที่ Big Dog Cafe อยู่บริเวณรัชดาภิเษก
4: ค่ะ
3: แล้วก็จุดเด่นของเขานะครับคือมีสุนัขให้เราได้เล่นตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่เลยคุณหมอทานข้าวไหมยัง
4: ทานแล้วค่ะ
3: อ้าวโหจะเลี้ยงในนี้เขามีข้าวทานด้วย
4: ทานอีกก็ได
3: ้ทำไมหมอเป็นคนอย่างเงี้ยก่อนเข้าไปนี่นะต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อน
4: อ๋อต้องเปลี่ยนรองเท้าก่อนซึ่งเป็นรองเท้าสะอาด
3: ใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าเขาต้องดูแลความปลอดภัยกับน้องหมาเราก็เลือกรองเท้าที่มันเหมาะกับเรา
4: ใช่เช่นของคุณก๊อฟก็จะเป็นอันนี้ค่ะก็จะใส่ลำบากนิดนึง
3: ไปหมอก็ไม่ห้าม
4: ก็นึกว่าอยากใส่ลายกุ๊กกิ๊กเลื่อนค่ะคุณก๊อฟ
3: เชิญนะ
5: นะลูกนะหนูน่ารักนะหนูน่ารักนะลูกขอมืออ
3: ่าแม่สวัสดีครับ
5: โอ้สวัสดีค่ะโอ้ย
3: ตกใจทำไมคนไม่ใช่หมา
1: และนี่ครับแม่เมาสุดาชื่นบานรุ่นใหญ่ที่ยังซ่าและแซ่บหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับนักร้องนักแสดงที่คร่ำวอดอยู่ในวงการบันเทิงไทยมามากกว่า60ปีและเนื่องจากแม่เมาเป็นคนรักและเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ววันนี้ทางรายการเลยขอเอาใจแม่เมาเป็นพิเศษด้วยการพามาเที่ยวที่คาเฟ่สุนัขแห่งนี้
5: อ่ะนั่งลง
3: นั่งลง
5: นั่งลง
3: เ
5: ซนเซนขอ
3: คุณเชฟแมวเป็นนั่งเซน
5: เพิ่งรู้นะคะว่ามีแบบนี้น่ะ
4: ใช่
5: เนี่ยเขาก็มาเล่นกัน
3: หมอครับการเลี้ยงสุนัขหรือว่าการเล่นกับสุนัขเนี่ยคือช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเพ็ทเทอราปีใช่ค
3: ่
4: ะ
3: เป็นการรักษา
4: ใช่ก็อย่างผู้สูงอายุหลายรายเนี่ยที่อยู่ตามบ้านพักคนชราในต่างประเทศเขาจะมีชั่วโมงเลยนะคะแม่ให้เอาสัตว์เลี้ยงเนี่ยมาเล่นผู้สูงวัยบางคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้าบางคนมีภาวะสมองเสื่
3: อม
4: ก็คือเขาอาจจะเครียดอาจจะหงุดหงิดการที่มีสัตว์เลี้ยงมาช่วยเนี่ยก็จะเป็นวิธีการนึงที่ทำใหผู้ป่วยโรคนี้ไม่ต้องทานยาที่ควบคุมปัญหาพฤติกรรม
1: เพ็ทเทอราพีเป็นรูปแบบของการบำบัดโรคด้วยสัตว์เลี้ยงวิธีการก็คือให้ผู้ป่วยได้อยู่ใกล้ชิดสัตว์เลี้ยงเพราะสัตว์เลี้ยงมีพฤติกรรมบางอย่างที่ช่วยรักษาอาการป่วยทางจิตใจของมนุษย์ได้เมื่อผู้ป่วยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงจะทำให้ผู้ป่วยมีความสุขลดความวิตกกังวลและความเครียดได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าความเครียดนี่แหละครับคือหนึ่งปัจจัยเสี่ยงของภาวะโรคสมองเสื่อมที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี
3: ้วันนี้จะปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องโรคสมองเสื่อม
4: ค่ะ
3: เพราะว่าปัจจุบันเป็นกันเยอะเนาะคืออัลไซเมอร์นี่แหละ
4: จริงจริงมันมีความต่างกันนิดหน่อยค่ะคุณก๊อฟก็คือภาวะสมองเสื่อมเนี่ยเป็นโรคกลุ่มใหญ่แล้วก็จะมีหลายสาเหตุแต่ว่าหนึ่งในสาเหตุที่เราเจอบ่อยที่สุดแล้วก็เกินครึ่งนึงเลยค่ะคือโรคอัลไซเมอร์แต่จริงเขาจะมีสาเหตุอื่นเช่นเส้นเลือดในสมองตีแตกตันพากินสันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะทำให้สมองของมนุษย์เราเนี่ยทำงานแย่ลงได
3: ้แม่จะเลือกอันไหนไว้ดีฮะ
5: ไม่เลือก
1: เดี๋ยวขอพักเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมเอาไว้สักแป๊บแล้วไปนั่งคุยกับพี่เบิร์ดเจ้าของ Big Dog Cafe กันสักหน่อยอยากรู้จริงๆครับว่าอะไรคือเหตุผลที่ทำให้พี่เบิร์ดสร้าง Big Dog Cafe แห่งนี้ขึ้นมา
3: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ไปจับพัดจับผูยังไงครับมาทำบิ๊กด็อกคาเฟ่งงมาก
2: ก็เริ่มแรกเลยคือธุรกิจของผมเนี่ยคือนำเข้าส่งออกสัตว์เลี้ยงหลังจากนั้นเนี่ยได้มาเจอคุณยุ้ยเป็นแฟนผมเอง
4: ใ
2: ช่ครับก็คือคุณยูอยากได้สุนัขหลายๆสายพันธุ์เอามาเลี้ยงเล่นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดแล้วก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าด
3: ้
2: วย
3: เหรอ
2: ใช่
4: ตอนแรกเริ่มมีกี่ตัวคะ
2: เกือบ10ตัวครับพอมี10ตัวปุ๊บเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเอ้ยมันเริ่มเยอะละแล้วก็คนที่ผ่านไปผ่านมาก็บอกเฮ้ยอยากมาเล่นด้วยทำไงอ่ะเราก็เลยลองทำเป็นคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านพอทำปุ๊บเนี่ยก็มีการโพสต์ทาง Facebook แล้วก็ลูกค้าก็แชร์กันไปใช่คนก็เลยเยอะมากจนหมู่บ้านไล่ออกมาก็มาเจอที่นี่แล้วก็มาเปิดร้านที่นี
3: ่แล้วบริการยังไงฮะที่นี่ต้องมีค่าอะไรยังไงบ้าง
2: ที่นี่ก็จะแบ่งเป็น2โซนก็คือโซนที่ทานข้าวถ้าลูกค้าเข้ามาทานข้าวอย่างเดียวก็จะไม่ได้คิดค่าข้าวอะไรแต่ถ้าลูกค้าที่ออกมาโซนที่เล่นกับสุนัขก็จะมีค่าเข้า199บาทก็เป็นค่าเลี้ยงดูค่าดูแลสุนัข
3: ค่าอาหารนั่นแหละ
2: ใช่
3: เป็นค่าดูแลทั้งหมดเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งหมดกี่ตัว
2: มี55ตัว
3: เมนูอยู่นะคุณผู้ชมนี่เมนูชื่อหมานะคุณจะได้รู้ว่าคุณเล่นกับใครอยู่บ้างไง
2: ใช่ใช่ใช่คร
3: ับนะฮะ
2: ที่นี่ก็จะปล่อยออกมาเป็นเซตละ15นาทีก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าที่บ้านไม่มีหมา
3: เ
2: ลี้ยงไม่ได้อยู่คอนโดหรือว่าสมมติว่าอยากจะเลี้ยงพันเนี้ยแต่ไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้เลยลองมาดูที่นี่ว่ามันเข้ากับคุณไหมมันเหมาะกับคุณหรือเปล่าเพราะว่าจุดประสงค์จริงๆเนี่ยจะตั้งใจจะเปิดมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสุนัข
3: แม่เลี้ยงอะไรนะ
4: บีเกิล
2: ก็บีเกิลก็ล่าเริงสนุกแต่ว่า
4: ตัวที่หูยาวๆ
2: ถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้รับการฝึกก็เห่า
5: เวลามีคนเดินผ
2: ่
5: าน
2: นั่นแหละเขาจะเป็นสุนัขเข้ายามอย่างนึง
3: อ๋อที่บ้านผมก็เลี้ยงของผมเนี่ยมีเลี้ยงไว้ในบ้าน2ตัว
4: พ
3: ันนึงเป็นชิสุอีกตัวนึงเป็นชิวาว่าแล้วนอกบ้านเนี่ยอีก3ตัวเป็นหมาเก็บริมถนนไปเลี้ยงอ่าฮะ
1: นี่แหละครับเจ้าตูบแสนรู้นอกจากจะเป็นสัตว์เลี้ยงคู่ใจของใครหลายๆคนแล้วยังช่วยทำให้เราคลายเครียดคลายเหงาและทำให้สุขภาพทางด้านจิตใจดีขึ้นอีกด้วย
3: อย่างแม่เนี่ยถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
4: เสี่ยงขึ้นยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
0: ใหญ่พาซ่า
1: ย ังคงอยู่กับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับวันนี้พาแม่เมามาเที่ยวที่ Big Dog Cafe ย่านรัชดาพิเศษมีหรือที่เราจะจัดแบบธรรมดาระดับรุ่นใหญ่เราต้องจัดให้ใหญ่สิครับที่นี่เขามีทั้งหมาไซส์เล็กไปจนถึงไซส์ยักษ์บางสายพันธุ์ก็หายากมากๆบางตัวมีแค่ที่นี่ที่เดียวในประเทศไทยและบางตัวก็ราคาแพงมากพูดมาสักขนาดนี้จะรออะไรไปดูกัน
3: ในเมื่อชื่อว่า Big Dog Cafe แสดงว่าจุดเด่นก็คือหมาใหญ่
2: ใช่ครับ
3: เอาแบบมาแนะนำให้ดูหน่อยได้ไหมเอาแบบเด่นน่ะ
2: ก็ตัวที่มีตัวเดียวในไทยตอนนี้จะเป็นเจ้าบัตเตอร์ที
3: ่
2: อยู่ด้านนู้นอาสีขาว
3: คุณหมาไม่กวาดเนี่ยเหรอ
2: ใช่อาจจะ
3: ไม่ถูกพื้น
2: สีขาวบ้างไม่ขาวบ้าง
4: ทำไมเป็นแบบนั้นล่ะ
2: ก็คือด้วยขนสีขาวนะครับแล้วมันก็ตามธรรมชาติเนี่ยหมาพันนี้ขนมันจะเป็นเดดล็อกม้วนพันกันเองใช่
3: ก
2: ็
3: คือ
5: น
3: ี่
5: ไง
2: ใช่
3: มาเนี่ยคุณผู้ชมดีหมาลูกขนเป็นเดดล็อกอะเฉยเลย
4: ปกติที่ร้านใช้ถูพื้นด้วย
2: ทำไมมอมหมด
4: ใช่ค่ะถูพื้นด้วย
2: ก็คือสุนัขพันนี้เนี่ยที่ฮังการีเขาเลี้ยงรวมไว้กับฝูงแกะเพื่อไว้ให้จัดการกับพวกหมาป่าที่มันจะเข้ามาทำร้ายแกะเขา
3: อ๋อได้เนียนๆเหมือนแกะเลย
4: ใช่เลยนะคะ
2: ใช
4: ่แกะกับ
2: พวกนี้จะอยู่ในหมวดของ Guardian Dog ก็คือเขาจะอยู่ในบริเวณของเขาถ้าเกิดว่าไม่มีใครมาบุกรุกเขาก็จะไม่ได้ออกไปจากบริเวณนั้นแต่ถ้าใครเข้ามาก็โจมตี
3: คุณคนนี้ราคาเท่าไหร่ฮะ
2: ตัวนี้ตอนซื้อมา1ล้านบาท
5: ฮะชื่อกล้วยทอด
2: ต่อไปตัวนี้ก็ไซส์ย่อมลงมาครับแอดเดลทอเรียแคนดี้นี่มา
4: แคนดี้ค่ะ
2: เขาก็จะเป็นสุนัขที่นำเข้ามาจากอเมริกาในไทยก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัว
3: ใจเย็นลูกใจเย็นลูกใจเย็น
2: ใจเย็น
3: ใจเย็นใจเย็น จเย็นไปเอายานอนหลับไปเลย
2: ก็ได้ชื่อว่าเป็นเทเลียที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลเทเลียแล้วก็ฉลาดแล้วก็ฝึกยากที่สุด
5: อ้าวฉลาดทำไมฝึกยากอ่ะ
2: เขามีความ
3: คิดเป็นของตัวเอง
2: เขาก็ใช้ไว้เป็นสุนัขตำรวจที่อเมริกาด้วยใช่ครับแล้วก็เจ้าแคทเขาทำวิจัยกันว่าจมูกมันดีมากดีจนขนาดได้กลิ่นของความรู้สึกของคน
3: บ้าบอ
2: เขาจะสัมผัสได้ว่าเราคิดอะไรอยู
3: ่
2: เรารู้สึกยังไงอยู่
4: แล้วถ้าเราเศร้าเราเขาทำยังไงคะ
2: เขาพยายามมาเล่นด้วยมาคลอเคลียร์ด้วย
3: นี่คุณเบิร์ดงั้นคุณเบิร์ดต้องดูแลพนักงานคนนี้ดีๆนะผมเห็นแคนดี้ไปเล่นบ่อยเป็นซึมเศร้าป่ะ
2: น่าจะใกล้แล้วครับน่าจะใกล้
4: ไม่คือจะบอกว่าแคนดี้ไม่เล่นกับคุณกอล์ฟเลย
3: ไม่ซึมเศร้าอันนี้บ้าบอ
1: คุณหมอบอกว่าอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้คนมีภาวะโรคสมองเสื่อมนั่นก็คืออายุครับยิ่งอายุมากขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะ

0: ป็นโรคนี้ได้มากขึ้นเช่นกัน
1: อย่างแม่เนี่ยแม่เป็นคนสุขภาพจิตดีนะคุณหมอ
2: ใช่อ
1: ายุแม่ปีนี้เท่าไหร่20เท่าไหร่นะถือว่าอายุค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกัน
3: เยอะไม่ค่อน
1: เยอะเลย
3: เยอะเลยเหรอคะ
1: 74ใช่ไหม
3: 74ค่ะ
2: 74
1: แล้วสุขภาพจิตดี
2: ใช่ๆดูอย่างนี้นึกว่าสัก60เท่านั้นเอง
1: 74นี่ถือว่าอยู่ในขั้นเสี่ยงของโรคสมองเสื่อมหรือยังฮะ
2: น่าจะ
3: เพราะว่าแม่เราเป็นอัลไซเมอร์ตอนระยะช่วงนี้แม่เป็น
2: คือโดยปกติหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมที่เราจะเจอคืออายุยิ่งอายุเยอะเนี่ยโอกาสที่จะเป็นก็เยอะขึ้น
3: แม่เราเป็นอัลไซเมอร์ธรรมดาแม่เป็นคนที่เสื้อผ้าสะอาดมากขาวบ้านช่องเย็นสะอาดเราก็ไปเอ๊ะทำไมแม่เราวันนี้เสื้อดำทำไมบ้านแม่ไม่กวาดเพรา
2: ะ
3: ฉันกวาดแล้วแล้วเขาก็เริ่มไปเอาไอ้ถุงพลาสติกเข้ามาเต็มบ้านแล้วเขาก็เริ่มทิ้งไม่ได้ไอ้นนทิ้งไม่ได้นางมา
1: สะสมทรัพย์
3: สะสมทรัพย์แล้วก็กินข้าวแล้วบอกยังไม่ได้กิน
0: แน่นอนครับว่าไม่มีใครในโลกนี้ที่หลีกหนีความแก่ชราไปได้เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาแต่ก็ใช่ว่าเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับยังมีวิธีง่ายๆในการดูแลรักษาร่างกายของเราไม่ให้เสื่อมโทรมลงนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินครับ
1: แม่สั่งเป็นสุกี้แห้ง
3: ใช่
1: ของผมนี่เป็นกะเพราไข่ดาวของคุณหมออ่ะ
2: สปาเกตตี้เห็ด
1: แล้วก็เรามีสเต็กปลาแซลมอนด้วย
2: ใช่ซึ่งอันนี้เนี่ยเห็นบอกว่าแถมมา
1: แถมมา
2: ค่ะ
1: แถมมาแล้วก็เดี๋ยวรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
2: ใช่แถมยังไงก๊อฟดีนะเนี่ยคิดทัน
1: ครับผมอยากจะถามถึงเรื่องไอ้โรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์อะไรพวกนี้นะฮะการรับประทานอาหารมีผลด้วยไหมครับ
2: มีผลเพราะว่าอาหารที่ดีก็จะส่งผลกับสุขภาพสมอง
3: ถูกต้องคร
2: ับโดยปกติเนี่ยอาหารสำหรับผู้สูงวัยจะต้องทานให้หลากหลาย
1: อย่างแม่ชอบทานอะไร
3: เฮ้ยเรากินทุกอย่าง
1: เร
3: ากินง่ายๆเราไม่ยุ่งยากนะแล้วก็ส่วนใหญ่จะบอกตรงๆว่าตอนหลังเนี่ยทำเองแต่ไม่ได้ยุ่งยากนะ
2: ค่ะ
3: เราเตรียมแล้วเราไว้เราก็ไปดูเอามีอะไรมีไอ้นี่เราก็ดึงไอ้นี่มาอย่างก็กินแค่นี้วันนี้ก็อิ่มแล้วใช่ไหมคะแต่ข้าวไม่ค่อยกินเพราะว่าอายุเยอะเลยบางทีการเผาผลาญไม่เหมือนวัยรุ่นใช่ไหมคะ
1: คุณหมอทีนี้การทานปลาการทานแปะกล้วยเขาบอกว่าช่วยบำรุงสมองจริงไหม
2: ไม่จริงค่ะ
3: ดีมาก
2: ทานอาหารให้หลากหลายจะดีกว่าเพราะว่าบางคนนี่นะคะยิ่งไปทานเป็นแบบเป็นเม็ดๆสกัดมาแล้วอย่างนี้อันนี้อันตรายมากนะ
1: แสดงว่าที่บอกกันอยู่ทุกวันนี้บอกอัดเม็ดมาแล้วอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นสู้ทานของสดๆไม่ได้
2: ใช
1: ่งั้นผมถามเข้าประเด็นเลย
2: ค่ะ
1: เป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วรักษาหายขาดได้ไหม
2: ไม่หายค่ะ
1: แล้วไม่หายนะ
2: แล้วลูกแล้วคุณก็จะไปชี้ที่แม่เมาทำไม
3: ก็ยังไม่ได้เป็นกัน
0: คุณผู้ชมเคยลืมไหมครับ
4: เคยมีเช้าลืมกุญแจอยู
5: ่ลืมโทรศัพท์ลืมว่าแบบต้องไปออกกำลังกายนะก็ลืมของลืมว่าวางอะไรไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมครับว่าตัวเองเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่า
1: ระหว่างโรคขี้ลืมกับหลงลืม
2: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนนะ
2: อ
1: เอายังไงอ่ะ
2: คนส่วนใหญ่เนี่ยขี้ลืมเพราะว่าอัตโนมือ เอากุญแจวางแล้วก็ไปก็คือไม่ได้มีสมาธิในการจำคือถ้าไม่จดก็ลืม
3: ไปแล้ว
1: ลืมกุญแจรถลืมบ้านเมีย
2: อันนี้ไม่ได้เลยถือว่าผิดมาก
3: แบบเสี่ยงชีวิต
1: คือถ้าเกิดเป็นโรคขี้ลืมทั่วไปไม่ถือว่าเป็นโรคเป็นนิสัย
2: คือถ้าหลงลืมเป็นโรค
0: ผู้ป่วยโรคหลงลืมจะมีอาการเด่นๆคือไม่สามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่จะจดจำเรื่องราวในอดีตได้ดีนั่นจึงทำให้ผู้ป่วยโรคหลงลืมมักมีพฤติกรรมเล่าเรื่องราวในอดีตอยู่บ่อยๆซึ่งอาการหลงลืมนั้นคือหนึ่งในข้อบ่งชี้ว่าคุณกำลังมีภาวะของโรคสมองเสื่อมนั่นเองครับ
1: โรคหลงลืมคือหลงลืมในเหตุการณ์ปัจจุบัน
2: จะเริ่มจากปัจจุบันก่อนพอเป็นไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะหลงเข้าไปในอดีตเรื่อยๆก็คือจะลืมอดีตไปด้วยเช่นเขาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่บ้านอันนี้ถือว่าโรคเป็นเยอะมากละ
1: แสดงว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องคอยระวังนะครับคุณผู้ชมก็คือว่าต้องสังเกตคนรอบข้างแล้วก็ผู้ใหญ่ก็คือว่ามีอาการเหล่านี้หรือยัง
2: ใช่
1: ถ้ามีถือว่าต้องระวังแล้ว
2: เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ค่อยทราบค่ะ
3: แน่นอน
2: เขาก็จะแบบเหมือนปกติแต่ว่าจริงๆเนี่ย

0: ขาลืมแล้วมันจะมีความผิดพลาดในชีวิตประจำวันเช่นไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ซักผ้าแล้วบอกว่าซักแล้ว
1: อย่างที่แม่เราเป็น
2: ไอ้คุณหมอครับอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยมันจะนำพาไปซึ่งโรคอื่นไหม
0: คือเราพบว่ามันเกิดร่วมกันได้แต่ว่าเอาเฉพาะตัวอัลไซเมอร์อย่างเดียวก่อนเลยนะคะคือความผิดปกติแรกๆก็คือทำให้เราใช้ชีวิตประจำวันลำบากเราต้องอาศัยคนรอบข้างช่วยเราเยอะขึ้นเช่นถึงเวลากินยากินข้าวแต่พอโรคเป็นเยอะๆเนี่ยเราจะเจอว่าพอสมองมันฝ่อเยอะการควบคุมกล้ามเนื้อนี่จะเสีย คนไข้ก็อาจจะเริ่มมีปัญหาเช่นกลืนลำบาก ทานข้าวแล้วสำลัก เดินแล้วหกล้ม ค่ะจนในที่สุดเนี่ยพอเขาช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลงเดินได้น้อยลงเขาก็จะเราเรียกว่าติดเก้าอี้รถเข็นหรือติดเตียง พอเราติดรถเข็นหรือติดเตียงปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็เช่นปอดอักเสบติดเชื้อแผลกดทับ
2: คืออวัยวะไม่ได้ใช้งาน
0: ใช่ก็คือเป็นจากสมองส่วนที่คุมเนี้ยมันคุมลำบาก
2: ก็จะเสื่อมสภาพไปเรื่อย
3: ๆโอ้โหภาวะโรคสมองเสื่อมน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยนะครับช่วงหน้าเรายังมีเคล็ดลับดีๆที่จะให้คุณผู้ชมสามารถนำไปปรับใช้เพื่อป้องกันภาวะโรคสมองเสื่อมห้ามพลาดครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
3: หุ่นใหญ่พาซ่าหุ่นใหญ่พาซ่าก ลับมาสนุกกันต่อกับรุ่นใหญ่พาซ่าและเรื่องราวของภาวะโรคสมองเสื่อมครับตอนนี้ยังมีน้องหมาอีกเพียบที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกันครับแต่ละตัวเนี่ยน่ารักไม่แพ้กันเลย
2: คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: คนนี้ชื่อมาร์ตินครับ
2: มาร์ตินแล้วคนนี้
4: อันนี้เป็นลิกกี
2: ้ลิกกี้กับมาร์ติน
4: นี่จะเป็นพ่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละแม
2: ่นี่ทำไมทรงเขาดูแปลกเลยเหมือนหมาป่า
4: ใช่พ่อจะเป็นทิมเบอร์วูฟครับจากฝรั่งหมาป่าเขาก็จะมีเลือดหมาป่าอยู่ครึ่งหนึ่ง อันนี้อายุประมาณเกือบ2ปีละ
2: โอ้แพงไหมเนี่ยแพงไหม
4: ตัวนี้ก็แสนกว่าบาท
2: โ
4: อ้โอ้อันนี้ก็นำเข้าจากฝรั่งเศส
2: โอ้สวยมากสวยมาก
4: อุ่นใจอุ่นใจ
5: ผู้ชื่ออุ่นใจน่ารักจ
2: ัง
4: ก็สำหรับอุ่นใจก็จะเป็นสุนัขที่มีแรงกัดมากที่สุด
2: เลย
4: จัดว่าเป็นสุนัขอันตรายประเภทหนึ่งถ้าไม่รับการฝึกฝนนะครับเพราะว่าเขาเป็นสุนัขที่กัดสูงเวลากัดเนี่ยคือจะกระโดดกัดคอกัดหน้าอกกัดอะไรอย่างเง
2: ี้ยโอ้โหโหดนะโหดนะตัวนี้เท่าไหร่ครับ
4: ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ 150,000 บาท
2: โอ้
4: ใจเย็นๆใจเย็นๆ
5: ต
4: ั
5: วใหญ
4: ่
5: มาก
2: จะใหญ่กว่านี้ไหม
4: ใหญ่กว่านี้ครับจะสูง
2: ตายแล้ว
4: เพราะว่าจากขาถึงหลังน่าจะสูงประมาณ1เมตร
2: โอ้โหเหรอ
4: ใช่ครับขาถึงหลังนะฮะบีซี
1: หน้าสวย
2: จังได้คนนี้ชื่ออะไรฮะ
4: ชื่อบีซีครับ
2: บีซีเป็นแฟนกับพระเอกของเราคือโซโล
4: โซโลใช่
2: คุณโซโลกำลังรับแขกอยู่คุณผู้ชมตอนนี้มาแล้วโซโลมาแล้ว
5: โซโลมาแล้ว
2: โซโลคือพันธุ์อะไรครับ
4: โซโลเป็นพันธุ์อลาสก้ามาลามิลครับ
2: เห็นบอลนี่เป็นลูกรักเลย
4: ใช่ตัวนี้เป็นลูกรักแต่นี่จะกลับบ้านทุกวัน
2: ต้องกลับบ้าน
4: ถ้าไม่กลับบ้านเขาจะงอนแล้วไม่กินข้าว
2: จริงป่ะ
4: ใช
2: ่โอ้สิพ่อ
4: ก็จะไปนอนด้วยอยู่ในห้องนอนเลยใช่ครับโซโลเนี่ยได้มาตอนที่ทำฟาร์มอยู่เพื่อเป็นพ่อพันธ
2: ุ์เลี้ยงไปเลี้ยงมาสนิทกันเลย
4: ใช่ครับสนิทกันเลยโซโลเนี่ยตอนซื้อมาเนี่ยมูลค่าตอนนั้นอยู่ประมาณ 400,000 บาท
2: โอ้โห
4: ใช่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนให้ถึง2ล้านบาท
1: แต่ไปไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเฉาแน่
5: ใช่เขาต้องเฉา
2: ไม่ได้แล้ว
5: คือ
4: ตัวนี้คือกี่ล้านก็ไม่ขาด
2: หมาเนี่ยเวลาอายุเยอะๆก็อัลไซเมอร์สมองเสื่อมเหมือนกันไหม
4: เหมือนคนครับมีการอาการอัลไซเมอร์เหมือนกันเคยเลี้ยงอายุยืนที่สุดสุนัขพันทางเนี่ยอายุ25ปีคือไม่มีฟันแล้วก็นอนแล้วก็เรียกกันเหมือนไม่รู้ว่าหูตึงหรือว่าจำอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือคนที่จะเลี้ยงสุนัขก็ต้องคิดก่อนว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราก็ต้องดูแลเขาได้ทั้งชีวิตจริงๆ
3: จากการที่แม่เมาส์เคยเห็นคุณแม่ของตัวเองป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์แม่เมาส์จึงคอยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะไม่อยากให้เป็นโรคอัลไซเมอร์เหมือนกับคุณแม่
1: ตอนนี้นะพี่ก๊อฟเราพยายามตัวเราเองนะเราบังคับตัวเราเองอย่างในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็จะแบ่งแยกของกุญแจเราจะไม่วางอะไรเราจะมีที่ใส่กุญแจของเรานั่นคือการ
2: เป็นส่วน
1: เราพยายามทำเพื่อช่วยตัวเองอันนี้เราเริ่มทำ
5: ใช่สิ่งที่แม่เมากำลังทำอยู่เนี่ยค่ะเราเรียกว่าการบริหารสมองเป็นการจัดระเบียบความคิดและความจำของเราก็คือจัดระบบของ
1: ที่เราว่ามันโอเคไหม
5: มันดีมากนะคะ
2: อย่างเงี้ยแม่เมาเนี่ยมีงานโชว์ตัวมีร้องเพลงถือว่าเป็นการบริหารสมองไหม
5: แน่นอนค่ะ
2: ต้องจำเนื้อเพลงไง
1: หนูฉันไม่ใช่แก่แล้วแก่เลยนะ
6: ยังไม่ได้มีใครว่าว่าแก่
1: เพลงปัจจุบันฉันก็ต้องต่อนี่ยะ
5: นี
6: ่ได้ลองร้องเดอะทอยสิ
1: โอ้ยเขาร้องลุกมั่วจังเลยนะ
2: แล้วนี้นะคุณหมอหลายๆคนเชื่อว่าให้ผู้ใหญ่ให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเล่นเกมเยอะๆ
1: เฮ้ยเราเล่น
2: พัฒนาสมอง
1: เฮ้ยเราเล่น
2: อันนี้ได
5: ้นะแต่ว่าแม่เมาสนุก
1: เราเล่น
5: ถ้าแม่เมาสนุกเล่นได
2: ้ผมว่ารวมๆเนี่ยเหมือนถ้าหากว่าเราใช้สมองตลอดเวลาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นโรคนี้มันยากเหมือนกันนะ
5: ต้องบอกว่าใช้ทางบวกด้วยนะ
1: เออใช่เออใช่ใช่ใช่
5: เราจะเจอว่าบางคนใช้สมองเนี่ยแต่เครียดมากหรือว่าไม่มีความสุขเลยอย่างเงี้ยค่ะของพวกนี้จะทำให้สมองเราเนี่ยมันน้อยใจแล้วก็ตายไป
2: โอ้โหสมองตายไป
3: เอาฮึบฮึบฮึบและนี่คืออีกหนึ่งวิธีครับที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของสมองเพียงแค่คุณใช้มันบ่อยๆเท่านั้นเองครับเอาฮึบฮึบฮึบ
2: คือผมดูแล้วเนี่ยผมว่าแม่เมาเป็นคนที่คนสูงวัยที่สุขภาพจิตก็ดีแล้วก็แข็งแรงแล้วก็แบบไม่มีปัญหาเรื่องสมองเสื่อมแน่นอนแม่ลองคุยกับเพื่อนๆหน่อยสิ
1: เราห่วงตัวเราตรงที่ว่าจะได้ไม่ไปเป็นปัญหากับลูกหรือปัญหากับสังคมรอบด้านแต่ว่ามันก็มีเจ็บป่วยมันมีแต่เราก็ค่อยๆดูว่าอาหารทำให้เราเป็นไหมอากาศทำให้เราเป็นไหม
5: อารมณ์
1: ทำให้เราเป็นไหมพยายามดูอะไรถ้าไม่ดีเราลดตรงนั้นเท่านั้นแหละขอมือเดี๋ยวลูกชีส
2: หันแล้ว
1: อ๋อโอเคเอ้ยนั่งเลย
2: วันนี้พามาเที่ยวที่นี่รู้สึกยังไงบ้าง
1: โอ้ดีมากเลยนะคะไม่เคยรู้ว่าในกลางกรุงเรามีแบบนี
2: ้ใกล้บ้านแม่ด้วย
1: ใช่
2: คุณหมอครับอย่างเงี้ยก็คือถือว่าดีใช่ไหมสำหรับผู้สูงวัย
5: ใช่แล้วค่ะคืออย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าสุนัขที่นี่เขาได้รับการฝึกฝน
1: ถูกต้อง
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะแล้วก็สำหรับผู้สูงอายุที่มาเนี่ยก็เผื่อว่าเราเสี่ยงหกล้มเนี่ยคุณหมอก็ว่ามาได้แต่ว่านั่งเป็นนั่งเล่น
1: นี่ไงเรามีเก้าอี้อย่างนี้ไง
2: ใช่เพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมไว้นะครับคือยิ่งถ้าหากว่าสูงวัยแล้วเนี่ยเราเล่นกับสุนัขบ่อยๆเล่นกับสัตว์เลี้ยงบ่อยๆเนี่ยก็เป็นการรักษาเรื่องโรคสมองเสื่อม
5: ใช่แล้วก็สนุกด้วยไม่เครียด
1: ขอบคุณมากๆนะลูกที่ให้มาวันนี้
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
5: ขอบคุณแม่ด้วยค
2: ่
5: ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะครับ
5: ครับ
2: ผมมาดูกันต่อนะฮะว่าสัปดาห์หน้าผมจะพาไปซ่าที่ไหนกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับกับรุ่นใหญ่ฮาซ่าสวัสดีครับ
5: ถ้าเป็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาก็มีภาษาฝรั่งเรียกเทสเทอปี
1: เออเหรอ
5: ใช่
2: ค่ะอ๋อเป็นการรักษา
5: ใช่อย่างเช่นผู้สูงอายุ
1: ไม่ต้องมองหน้าได้ไหมคะ
5: ได้ค่ะไม่มองมองทางอื่นมองคุณก๊อฟแทน
1: เวลามองผู้สูงอาย
5: ุใช่ก็มองคุณก๊อฟค่ะ
2: ผมรับไว้เอง
3: คุณใหญ่พาซ่า

0: คนพูดว่าเงินที่เรามีอยู่นั้นสามารถทำให้เติบโตงอกเงยได้จริงหรือเปล่าแล้วจะเริ่มต้นยังไงดีล่ะ
1: เคยสังเกตกันไหมครับว่าเงินที่เราเก็บออมไว้เนี่ยไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยเงินก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแล้วเราจะมีวิธีที่จะทำให้เงินเนี่ยงอกเงยหรือว่าเติบโตขึ้นได้ยังไงวันนี้เรามี3ข้อทำให้เงินโตขึ้นมาฝากกันครับข้อที่1 นะครับคือแบ่งเงินคือการที่เราแบ่งเงินออมของเราเช่นเรามีเงินฝากอยู่ในธนาคารนะครับเราก็แบ่งส่วนนึงเนี่ยเพื่อจะไปหาดอกผลให้มันเติบโตงอกเงยขึ้นแล้วเราจะแบ่งไว้ที่ไหนดีล่ะเราก็ต้องรู้ข้อต่อไปครับสำหรับข้อที่2นะครับก็คือเราจะต้องใส่เงินให้ถูกที่เราก็จะได้ออมได้ดอกเบี้ยด้วยนะครับเงินต้นไม่หายได้ลุ้นโชค
2: ทางเลือกแรกแนะนำให้ออมกับสลากออมทรัพย์เช่นสลากออมสินหรือสลากธ.ก.ส.ครับเพราะเงินต้นไม่หายได้รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขแถมได้ลุ้นโชคเช่นซื้อสลากออมสินพิเศษ2ปี

0: เป็นเวลาอย่างน้อย2ปีเช่นเงินฝากประจำ24เดือนฝากขั้นต่ำเดือนละ 1,000 บาทได้ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปีฝาก1ปีมีเงินต้น 12,000 บาทได้ดอกเบี้ยประมาณ260บาทเทียบกับฝากออมทรัพย์ที่ได้ดอกเบี้ยน้อยเพียง 0.70% ต่อปีถ้าฝากเท่ากันที่ 12,000 บาทจะได้ดอกเบี้ยเพียงประมาณปีละ85บาท
1: แต่ในยุคนี้นะครับเราก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเวลาที่มีคนมาชวนเราไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็มาอ้างว่าจะได้กำไรได้ดอกเบี้ยในอัตราที่สูงเนี่ยแล้วแต่ก็ไม่ได้บอกอะไรที่ชัดเจนครับว่าจะเอาเงินของเราไปลงทุนอะไรเงินต้นเราจะหายหรือเปล่าหรือมาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยเข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับแถมเร่งรัดการตัดสินใจด้วยบอกว่าไม่งั้นจะพลาดโอกาสถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับแม้จะเป็นคนที่รู้จักคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็ให้คิดไว้ก่อนเลยว่าเขาอาจจะมาหลอกลวงเราก็ได้ถ้ามีคำถามในลักษณะแบบนี้ให้ติดต่อมาที่สายด่วน1207นะครับของก.ล.ต.ได้เลยครับพอเราแบ่งเงินนะครับแล้วก็ใส่เงินเอาไว้ถูกที่แล้วเนี่ยขั้นตอนถัดมาเราก็ต้องมีการติดตามผลนะครับว่าเงินที่เราใส่ลงไปนั้นเนี่ยมันโตไปอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เราตั้งใจหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าเงินยังโตไม่พอถ้าเกิดว่าเรามีงานประจำแล้วเรายังมีเวลาเหลือจากงานประจำเนี่ยเราสามารถที่จะไปทำอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มเติมรายได้และนำมาเก็บออมให้เงินออมของเราเพิ่มขึ้นได้นะครับทางเลือกต่อมาก็คืออาจจะเป็นการลงทุนในกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมเนี่ยท่านก็ต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมให้รู้จริงก่อนลงทุนนะครับครับเทคนิค3ข้อนี้ก็หวังว่าทุกๆท่านจะสามารถนำไปปฏิบัติแล้วก็สร้างเงินออมให้เติบโตขึ้นได้ครับ

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะวันนี้นะเรื่องราวที่จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการไหว้พระการบูชาพระนี่แหละค่ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะการไหว้พระการบูชาพระก็คือการแสดงออกถึงความเคารพนะฮะในพระพุทธศาสนาของเราไม่ใช่แค่เพียงเท่านั้นนะบางคนบอกอ้าวงั้นก็เป็นเรื่องของประเพณีอันดีงามก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นเท่านั้นนะคะการไหว้พระการบูชาพระนะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่างไรนะในเรื่องของจิตใจที่จะสร้างความสงบสุขนะฮะและยิ่งไปกว่านั้นหลายคนบอกว่ามันสามารถช่วยสร้างบารมีได้หรือไม่นะความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นตามมาในชีวิตของเราจะช่วยสร้างได้หรือไม่นะคะเรื่องนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไหว้พระการบูชาพระในพระพุทธศาสนานิกายมหายานหลายๆคนบอกเห็นนะแต่ไม่เข้าใจเห็นแต่ไม่รู้ในราย

0: ละเอียดภายในฉะนั้นวันนี้ล่ะค่ะเราจะมารู้จักกันนะคะว่าการไหว้พระบูชาพระนะคะในนิกายมหายานแตกต่างจากนิกายเถรวาทของพระพุทธศาสนาอย่างไรโดยเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระอาจารย์ของเรานะคะก็คือองค์สรพจนสุนทรค่ะเจ้าวาดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงพระอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ
1: มิตรพุทธท่านโยมอ่อนอุมาเกษตรพืชผลแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกรูปครับแล้วก็ญาติโยมทุกท่าน
0: เจ้าค่ะพระอาจารย์คะในวันนี้นะคะประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะขอเมตตาพระอาจารย์ชี้แนะด้วยก็คือเรื่องของการไหว้พระบูชาพระแน่นอนนะพระอาจารย์เราก็ด้วยความเคารพนะฮะเราถึงได้ไหว้พระนะบูชาพระแต่จะถามพระอาจารย์ว่าการไหว้พระบูชาพระในนิกายมหายาน
1: แบบธรรมเนียมของมหายาน
0: ค่ะนะบางคนก็บอกเหมือนพระจีนอย่างนั้นได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์พระจีนอานัมทิเบตญี่ปุ่นเกาหลีภูฐานอะไรต่างๆในโซนนั้นก็เป็นโซนพระพุทธศาสนามหายาน
0: เจ้าค่ะเขาให้ความสำคัญ
1: น
0: ะแล้วก็มีความหมายอย่างไรเจ้าค่ะพระอาจารย
1: ์โอ้ตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นบันไดก็เป็นบันไดขั้นแรกนะครับเพราะว่าการไหว้พระการบูชาพระคือการแสดงออกซึ่งความเคารพในพระผู้มีพระภาคเจ้าถือว่าพระองค์เป็นที่พึ่งสูงสุดในคติของชาวจีนชาวพุทธมหายานเนี่ยก็จะอยู่ใน4ขอบข่ายในชีวิตเราต้องอยู่ภายใต้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะ1พระกับเจ้า
0: พระกับเจ้า
1: พระกับเจ้าพระคือพระพุทธองค์เจ้าก็คือเทวดาคือจะมีความเชื่อทั้งพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แล้วก็เทพเทวาอารักษ์คือเทวดาด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: ก็บูชาเทพเจ้าต่างๆเนี่ย
0: เวลาเราไปวัดจีนจะเห็นครบเลย
1: ใช่ไหมฮะอันนี้คือการไหว้พระกับไหว้เจ้าอันนี้คือประการที่หนึ่งเลย
0: วัดธรรมปัญญารามของเราก็มีเหมือนกันนะ
1: คือจะต้องบูชานะ
0: เจ้าค่ะ
1: บูชาประการที่สองบูชาอะไรบูชาผู้มีพระคุณพระเจ้าแผ่นดินเจ้าที่เจ้าทางในโลกของอีกมิติหนึ่งด้วยนะฮะเจ้าที่ในบ้านเห็นไหมเทวดาในบ้านก็เรียกตีจู้ตีจูเอีย
0: เจ้าค่ะ
1: คนไทยแล้วก็คือศาลพระภูมินั่นแหละ
0: เจ้าค่ะ
1: นั่นก็คือเชื่อในเรื่องของเทวดาที่อยู่ดูแลที่ทางตรงนี้ด้วยนะและที่สำคัญคือผู้มีพระคุณเราไปอยู่บ้านในเมืองไหนเราเคารพผู้นำของประเทศนั้นนั้นมาอยู่ในเมืองไทยเรามีบูรพมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์ถ้าท่านไม่ให้เราอยู่เราลูกหลานชาวจีนพ้นทะเลเราไม่มีที่อยู่นะตั้งแต่อดีตมาแล้วถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องบูชาและก็กตัญญู
0: เจ้าค่ะ
1: นะอันนี้ชาวพุทธมหายานให้ความสำคัญมากประการที่สองประการที่สามต้องบูชาบรรพบุรุษฝ่ายพ่อคือไม่ให้ลำเอียงทั้งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ต้องบูชา
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะฉะนั้นพระกับเจ้าแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินคือผู้มีพระคุณทั้งหลาย
0: เจ้าค่ะ
1: นะฮะบรรพชนฝ่ายพ่อฝ่ายผู้ชายและบรรพชนฝ่ายแม่ฝ่ายผู้หญิง
0: เจ้าค่ะ
1: 4อย่างเนี้ยถ้าบูชาแล้วชีวิตไม่ตกต่ำถามว่าการบูชาไปสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นไหมไม่นะไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้ใคร
0: ค่ะ
1: ไม่ได้สร้างเวรเพื่อได้ผูกกรรมต่อใครแต่เป็นการที่เรามีจิตใจรำลึกนึกถึงคุณของท่านทั้งหลายเหล่านี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
0: ค่ะชีวิตจะไม่ตกต่ำถ้าบูชาได้ถูกต้อง
1: หนึ่งพระกับเจ้านี่แน่นอนขยายความเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: พระคือพระพุทธองค์คือพระพุทธเจ้าในคติของชาวพุทธเราเนี่ยมีหลายพระองค์ไม่ใช่มีเฉพาะพระศรีสักยมุนีนะแต่หมายถึงพระพุทธเจ้าในอดีตด้วยคือทุกพระองค์ที่เป็นพระพุทธองค์เนี่ยเราให้ความเคารพทุกพระองค์ทั้งในอดีตและปัจจุบันตลอดถึงพระพุทธองค์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคตด้วย
0: เจ้าค่ะ
1: เรากราบทั้งหมดทุกองค์เลยแต่ปัจจุบันเรารำลึกนึกถึงพระคุณจากองค์พระศรีสักยมุนีพุทธเจ้าเป็นต้นใช่ไหมฮะคนจีนเราก็นับถือเหมือนกันแต่เราเรียกเสกเกียหมอนิฮุกเสกเกียก็คือมาจากสักยะเมาหนีก็คือมุนี
0: อ๋อค่ะ

0: มุนีฮุกก็คือพระพุทธองค์เสกเกียหมอนีฮุกก็คือสักกายะมุนี
1: พุทธะองค์เดียวกันนั่นเ
0: ององค์เดียวกันแต่ภาษาเพี้ยนกันไปนิดหน่อย
1: เจ้าค่ะ
0: แค่นั้นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะแต่ในยะความหมายคือการบูชาพระพุทธเจ้า
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็บูชาพระโพธิสัตว
1: ์เจ้าค่ะ
0: บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็การบูชาเทวดา
1: เจ้าค่ะ
0: เทวดาด้วยนะฮะบรรพบุรุษฝ่ายพ่อและฝ่ายแม
1: ่
0: ทุกภพชาติต้องรำลึกนึกถึงทุกภพชาติด้วย
1: โอ้นี่คือความกตัญญูเป็นหลักสำคัญของพวกเราชาวพุทธอยู่แล้วนะฮะ
0: ใช่
1: แล้วก็โดยเฉพาะพี่น้องเชื้อสายชาวจีน
0: โอ้นี่เขาจะถือไว้ในเส้นเลือดเลย
1: ความกตัญญู
0: เพราะฉะนั้นไปที่ไหนก็ตามนะถ้าเราเห็นองค์พระยูไลเห็นองค์พระแม่กวนอิมเห็นการไหว้เจ้าเห็นเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเรารู้เลยว่าเนี่ยลูกหลานคนจีนแน่นอน
1: แล้ววิธีการบูชาล่ะครับพระอาจารย
0: ์ครับ
1: เขาต้องทำขั้นตอนยังไงบูชาด้วยอะไร
0: เจริญพร
1: เจ้าค่ะ
0: จะมีเป็นคาถาเลยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1บูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันไม่แก่เช่น
0: ในโบราณเขาจะจุดธูปกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ปัจจุบันก็ยังมีจุดอยู่นะนะก็จะบูชาด้วยไม้แก่นจันทร์หอมไม้กฤษณา
1: ค่ะ
0: จุดเพื่อเอาควันเนี่ยให้มันหอมฟุ้งแต่ในยะความหมายจริงๆไม่ใช่บูชาควันไม่ใช่ใช้ควันบูชานะใช้กลิ่นใช้กลิ่นหอมบูชาคุณทีนะเรียกก้งเชียงก
1: ็
0: คือการบูชาด้วยเครื่องของหอม
1: อันนี้ก็คือเครื่องของหอมแล้วผลไม้แล้วเจ้าครับอาจารย์เห็นบางครั้งจะ
0: ม
1: ี
0: พอบูชาด้วยเครื่องของหอมแล้วนะปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้จุดในห้องแอร์ไม่ได้ใช่ไหมหายใจไม่ค่อยออกบางคนแพ้
1: เจ้าค่ะ
0: บางคนที่จุดพอเป็นพิธีแล้วก็ดับใช้เป็นธูปเทียนไฟฟ้าแทน
1: เจ้าค่ะ
0: ใช่ไหมฮะหนึ่งเครื่องของหอมสองแสงสว่าง
1: จุดเทียน
0: จุดแสงสว่างนะสามดอกไม
1: ้
0: ดอกไม้นะ
1: ค่ะ
0: สี่ผลไม
1: ้ค่ะ
0: หรือน้ำชาน้ำสะอาดเอามาอธิษฐาน
1: เจ้าค่ะ
0: นะฮะห้าลงมือปฏิบัติสำรวมด้วยกายวาจาจิตน้อมไปด้วยศรัทธา
1: หนึ่งก็คือความหอม
0: หนึ่งเครื่องของหอม
1: สองแสงสว่าง
0: สามความงามก็คือดอกไม
1: ้สี่ผลไม้
0: ผลไม
1: ้ห้าก็คือน้ำชาห้าคือปฏิบัติ
0: เจริญพรผลไม้กับน้ำเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกัน
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: เขาเรียกว่าเป็นของบูชาที่ไหว้เสร็จแล้วเราก
1: ็ลาก
0: ลับมาทานอธิษฐานขอให้เป็นยาทิพย์อธิษฐานขอให้เป็นสิ่งมงคล
1: ค่ะ
0: เอามาทานแล้วโรคภัยไข้เจ็บร้ายๆที่เกิดแต่กรรมอะไรต่างๆเนี่ยที่เรามองไม่เห็นนะขอให้มันหลุดล่วงออกไปด้วยฤทธานุภาพของน้ำทิพย์นี
1: ้นี่คือการจัดเตรียมสิ่งที่เราจะบูชาพระแล้วขั้นตอนละเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์หลังจากที่เราตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราลงมือปฏิบัตินะฮะลงมือปฏิบัตินี่ก็คือการสวดมนต์นั่นแหละ
1: ต้องสวดมนต์บทไหน
0: เจริญพรเริ่มต้นแรกสุดเลยเนี่ยก็คือการบูชาพระพุทธเจ้านะฮะอันนี้เราไม่ว่าจะนิกายไหนนะเหมือนกันเลยนะบูชาพระพุทธองค์คือการกล่าวนโมตัสสะนั่นแหละ
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะครับหรือว่าอรหังสัมมาของทางพระไทยเราใช่ไหมทางคนไทยเราของคนจีนเราก็เริ่มต้นจากการบูชาของแต่ละอย่างเสร็จแล้วเราก็เริ่มบูชาพระพุทธองค์เหมือนกัน
1: ค่ะ
0: นะนามโมตัสสะโตก็คือนามโมตัสสะภะคะวะโตนั่นแหละ แต่เพียงแค่คนละภาษา
1: ค่ะค่ะ
0: เจริญพรแต่ในยะความหมายคืออันเดียวกัน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการสวดมนต์การบูชาพระต่างๆเนี่ยนะเราต้องระมัดระวังข
0: ้อในจุดธูปเนี่ยโอ้โหควันขโมงเลยแล้วผู้เฒ่าท่านก็บอกว่านั่นแหละขลังดีว่างั้นแล้วพระยืนสวดน้ำตาไหลอยู่งั้นไม่ใช่ซาบซึ้งละแสบตามันอูดกันอ่ะตมาบอกเอ๊ะอย่างนี้มันไม่ได้ใช้ปัญญาตรงไหนนี่ตมาก็เลยถามคนที่มาสวดมนต์ด้วยกันว่าเอ๊ะถ้าตมาจะย้ายกระถางธูปไปข้างนอกได้ไหมเพราะว่าโยมไหว้พระเสร็จแล้วโยมก็จะไม่ต้องไปล้างตาก็จะไม่ต้องไปล้างปอดก็จะไม่ต้องไปเข้าโรงพยาบาลโยมว่าดีไหมเขาบอกว่าดีดีมากหลวงพ่อตมาก็เลยย้ายกระถางธูปไปอยู่กลางแจ้งเลย
1: อ๋อเจ้าค่ะ
0: นะไม่ใช่ว่าไหว้พระไปด้วยโอ้โหควันอินโหงของเฉงเต็มไปหมดเสร็จแล้วเข้าโรงพยาบาลล้างตาเจ็บตาแสบเพราะควันธูปเนี่ยต้องมีปัญญา

0: ปัจจุบันเนี่ยพอบางคนนะจุดธูปในบ้านเสร็จเนี่ยเห็นไหมบางบ้านเนี่ยเพดานดำเลย
1: ใช่ๆๆ
0: แล้วบางบ้านเนี่ยนะฝุ่นเต็มไปหมดเลยเอ๊ะทำไมหิ้งพระทำความสะอาดทุกวันฝุ่นมาก็มาจากไอ้ขี้ธูปนั่นน่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: ขี้ธูปมันละเอียดไงพอมันหล่นลงใช่ไหมพอมันหลง
1: ลมพัดก่อน
0: ลมพัดมันก็ฟุ้ง
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็สูดเข้าไปอาตมามองว่าสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในปัจจุบันนะคือการจุดธูปเทียนในที่ในห้องแอร
1: ์เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ควรทำจุดได้แต่ต้องดับจุดพอเป็นพิธีและเครื่องฟอกอากาศเขาก็จะเอาไอ้คาร์บอนไดออกไซด์ออกไปใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แต่เราก็ไม่ควรที่จะจุดนานจนเกินไป
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตามศาลาวัดแต่ละวัดที่มีห้องแอร์เนี่ยเขาก็จะย้ายออกไปอยู่ข้างนอก
1: ใช่
0: ไหมฮ
1: ะ
0: เทียนนี่ก็เหมือนกันนะที่จริงอะเทียนเนี่ยเราเห็นเป็นแสงสว่างแต่เขาเหมาเทียนนะมันก็เป็นคือขวัญ
1: มีฝุ่นมีอะไรด้วย
0: ใช่ตมาจุดในวัดในตมารู้เลยเพราะว่าเห็นเลยว่าสิ่งนี้ถ้าอากาศไม่โล่งโปร่งไม่ควร
1: พระอาจารย์คะแล้วในการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะคะจำเป็นไหมว่าเราจะต้องบูชาพระที่วัดต้องจำกัดสถานที่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ทุกวัดก็มีจุดศูนย์รวมที่พึ่งทางใจเหมือนกันทั้งหมดนะบูชาที่บ้านก็เหมือนกันแต่มันต่างกันแค่บรรยากาศไหว้พระที่บ้านบางครั้งเนี่ยมันก็จำเจกับสภาพแวดล้อมอาตมาก็เข้าใจบางคนก็บอกอยู่บ้านอยู่ไม่ได้จะต้องออกไปไหว้ข้างนอกออกไปไหว้นอกบ้านคือไปไหว้ที่วัดไปตอนที่เขามีงานเพราะอะไรรู้ไหมเขามีเพื่
1: อ
0: นเขามีเพื่อนแล้วเพื่อนพากันทำตัวเองก็ได้ไปพบปากกับเพื่อนมันจะไม่เครียดไงเพราะอยู่ที่บ้านอย่างเดียวเหมือนขังตัวเองอ่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นะพออายุมากขึ้นทุกวันทำงานก็เหนื่อยแล้วพอเราไปไหนไม่ได้แล้วลูกเต้าหลานก็แยกครอบแยกครัวออกไปเรากลายเป็นคนแก่เฝ้าบ้านนะบางครั้งก็คิดน้อยใจโอ้โหสร้างบ้านมาหลังใหญ่โตทุกวันนี้คุณสุดท้ายชีวิตต้องมาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายอ่ะไม่มีความสุขเลยไปวัดดีกว่
1: าน
0: ะฮะอย่างบางคนก็มาที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงวันเสาร์อาทิตย
1: ์
0: มาไหว้พระยูไลไหว้พระแม่กวนอิมเวลาปฏิบัติธรรมด้วยคนมากันเยอะเลยมาหาเพื่
1: อ
0: นแล้วก็พระอาจารย์ก็พาทำพิธีพาสวดมนต์โยมก็ได้สวดตามกันไปเราสวดเอ๊ะมันถึงไหนแล้วเพื่อนก็ชี้บอกกันอย่างเงี้ยมันคือมันได้เคลื่อนไหวอ
1: ะ
0: ชีวิตของคนนะโดยเฉพาะวัยหลังเกษียณนะอย่าปล่อยตัวเองอวดอู้อยู่ในบ้านนะต้องออกมาต้องให้มันหนุ่มเหมือนเก่าถึงร่างกายมันจะไม่ไหวมันจะสู้ตอนสมัยหนุ่มไม่ได
1: ้แต่จิตใจต้องสดชื่น
0: เจริญพรมันต้องหัวเราะได้มันต้องมีเพื่อนคุยกันได้
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: เห็นด้วยค่ะ
0: พระ
1: อาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะไปสู่เรื่องของการสร้างคุณธรรมต่างรับรู้ในหลักธรรมต่างๆเข้ามาในชีวิตเราได้ยังไง
0: ตอนนี้อาตมาบอกเลยนะพื้นฐานเลยเนี่ยถ้าโยมไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระคนจีนเราใช้คำว่าเจียกซิมเจียกฮุกไหว้พระใจต้องเป็นพระไหว้พระใจต้องเข้าถึงพระพระต้องอยู่ในใจวนไปวนมาก็มีพระกับใจเนี่ยต้องคู่กัน
1: เจ้าค่ะ
0: คำว่าพระมาจากคำว่าวระวระซึ่งแปลว่าประเสริฐนะเปลี่ยนวอแหวนเป็นพอพานพอพานรอเรือใส่สระอะจากวระเป็นพระแปลว่าประเสริฐเมื่อเราไหว้พระใจเราก็ต้องประเสริฐใช่ไหมฮะเพราะพระแปลว่าประเสริฐเพราะไหว้พระมีพระอยู่ในใจใจเราต้องประเสริฐอย่างเงี้ยวนไปวนมาตัวนี้ตมาก็เลยบอกว่าถ้าใครไหว้พระให้เป็นนะจุดธูปจุดเทียนหรือตามที่พระอาจารย์บอกนะบูชาเครื่องของหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะฮะสะอาดสะอาดโล่งๆโปร่งๆยิ่งห้องแอร์ยิ่งดีนะเงียบเงียบหาที่สงบสงัดแล้วเนี่ยถ้าฝึกปฏิบัติได้คนเดียวก็จะทำเช้าเย็นเช้าเย็นให้ได้นานๆทีออกไปวัดครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนเขามีการมีงานเราก็ไปแต่ปกติเราก็ไหว้อยู่ด้วยตัวเองเช้าเย็นเช้าเย็นนะและที่สำคัญพยายามเอาลูกประคำมาฝึกนับนะให้จิตเราจดจ่ออยู่กับลูกประคำตรงนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันฟุ้งไปที่อื่นการไหว้พระคือฝึกจิตใจให้เป็นให้ประเสริฐประเสริฐคือคำพูดก็ดีความคิดก็ดีการกระทำก็ดีต้องไม่ไปเบียดเบียนใครนะนี่คือคำว่าประเสริฐคือเราไม่

0: ม่เบียดเบียนใครศีลเราก็สมบูรณ์นะฮะศีลเราทั้ง5ข้อเราจะไม่ผิดเลยนะในขณะที่เราสวดมนต์ในขณะที่เราไหว้พระและจิตจดจ่ออยู่กับลูกประคำที่เราสวดมนต์แต่ละวันแต่ละวันเราไม่ไปทำให้ใครเดือดร้อนเลยคุณธรรมมันจะเกิดขึ้นในใจเอง
1: ค่ะ
0: คุณธรรมพื้นฐานเกิดขึ้นคือความละอายใจละชั่วกลัวบาปและที่สำคัญก็คือจากผิดศีลบางครั้งเนี่ยมันเราจะบอกว่าชีวิตนี้ไม่ให้มันผิดเลยมันก็ยากอยู่นะเอาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยนะเอารักษาไม่ครบ5ก็ให้เหลือ4ก็ยังดี
1: เจ้าค่ะ
0: เหลือ3ก็ยังดีเหลือ2ก็ยังดีเหลือ1ก็ยังดีถ้าไม่เหลือสักข้อเลยนะอาตมาว่าตายดีกว่าไม่มีค่าของคนเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์คะแล้วในเรื่องของการไหว้พระบูชาพระเนี่ยนำมาซึ่งการสร้างบารมีได้อย่างไรเจ้าคะ
0: ก็บารมีแปลว่าเพิ่มพูนแปลว่าเติมเต็มใช่ไหมการไหว้พระทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันมันเป็นบุญทุกวันบุญเพิ่มทุกวันพลังจิตเพิ่มทุกวันนั่นแหละคือบารมีเพิ่มทุกวันแล้วมันจะก่อเกิดพลังจิตที่มีพลังจิตมันมีพลังกับแบบไม่มีพลังจิตที่มันมีพลังเนี่ยมันจะสงบมันจะสบายเบาโล่งไม่เครียดจิตที่ไม่มีพลังคือจิตอ่อนจิตฟุ้งซ่านจิตที่เครียดจิตเนี่ยมันจะมีอยู่สองข้างนะจิตที่มีพลังกับไม่มีพลังจิตของคนฝึกปฏิบัติทำความดีมาตลอดสม่ำเสมอจะเป็นที่เกรงขามเกรงกลัวเกรงใจของผู้คนตัวนั้นแหละคือบารมีใช่ไหมฮะคือบารมีแต่อีกจิตหนึ่งจิตฟุ้งซ่านจิตอะไรจิตอ่อนแอจิตระเหี่ยใจจิตขาดที่พึ่งเนี่ยจิตเหล่านี้คือจะทำให้ทุกข์เพราะฉะนั้นในบารมีจะต้องไม่ทุกข
1: ์เจ้าค่ะ
0: ก็คือต้องมีจิตที่มีพลังไหว้พระทุกวันก่อเกิดความสุขและมีพลังแน่นอนโยม
1: เจ้าค่ะ
0: ยืนยัน
1: พระอาจารย์คะแล้วถ้าหากว่ามีใครที่เขาเข้าใจกันนะว่าโอ้ธรรมะอยู่ที่ใจไม่ต้องไปวัดก็ได้มั้งไม่ต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ได้มั้งอยู่ในใจเราอยู่แล้วคำกล่าวเช่นนี้พระอาจารย์มีมุมมองยังไงเจ้าคะ
0: มุมมองของอาตมานะถ้าเราอยู่คนเดียวโดยที่เราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนถามว่ามันก็เป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแหละนะฮะแต่ว่าความเป็นจริงชีวิตน่ะมันก็ควรที่จะทำอะไรที่มันก่อเกิดประโยชน์นะฮะทั้งตัวเองและครอบครัวและส่วนรวมนะธรรมะเกิดขึ้นในใจเราเองก็ต้องรู้ธรรมเหมือนกันว่าแล้วเราอยู่คนเดียวแล้วธรรมะอะไรล่ะที่มันเกิดขึ้นเราทุกข์หรือสุขนะมั้ยฮะถ้าเราทุกข์ใช่อันนั้นเราไม่มีธรรมเครียดอยู่คนเดียวเราไม่มีธรรมคนที่มีธรรมจะต้องมีจิตใจเบิกบานอยู่ได้เหมือนพระกรรมฐานนะถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วไม่มีเบียดเบียนใครก็จริงแต่จิตใจเราบานด้วยใช่ไหมฮะจิตใจเราเบิกบานด้วยเหมือนพระกรรมฐานอยู่ในป่าดงพงไพจิตใจถ้าเอิบอิ่มแล้วเบิกบานอันนั้นน่ะมีคุณธรรมคือท่านจะเห็นอะไรท่านก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะอ่อนโยนก็อยากจะช่วยเหลือทำอะไรก็จะเกิดเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมนะแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ได้ก่อเกิดประโยชน์แถมทำให้ตัวเองเศร้าหมองเครียดทุกข์ไปใหญ่อาตมามองว่าอันนั้นไม่ได้เกิดทำอันนั้นคือทำลายตัวเองนะ
1: อ
0: ันนั้นกำลังทำลายตัวเองนะ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมเอาคิดง่าย
1: ๆให้ได้คิดกันเลยนะ
0: เอาให้ได้คิดกันเลย
1: แล้วหากว่าบางคนบอกการไหว้พระบูชาพระเป็นเรื่องของพิธีกรรมมากไปหรือเปล่าหรือว่าเราต้องให้ความสำคัญกับพิธีกรรมตรงนี้สักเท่าไหร่เจ้าค่ะ
0: คือความพอดีเนี่ยจำเป็น
1: เจ้าค่ะ
0: ความพอดีในพื้นฐานเราไหว้พระไหว้เจ้าก็ต้องอยู่พอประมาณนั่นแหละกับการสวดมนต์เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เบียดเบียนใครแต่ในขณะที่สวดจิตใจเราจดจ่ออยู่ในขณะที่เราสวดเสียงกับจังหวะในการที่เราสวดเราสวดแล้วเรารู้สึกอิ่มใจแต่ถ้าสวดแล้วตะเบงจนคอแห้งคอแตกเนี่ยก็ไม่ควร
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมอันนั้นมันก็เกินไป
1: ค่ะ
0: นั่งสมาธิธรรมดาไม่ก็ยังไม่ได้ไปนั่งขัดสมาธิเพชรเข้าไปอีกเนี่ย
1: โอ้ยิ่ง
0: อันนั้นก็ยิ่งขามันไปฝืนเข่าก็จะยิ่งเสื่อมหนักไปใหญ
1: ่อย่างผู้สูงอายุบางทีไปนั่งไหว้พระไปนั่งสมาธิไม่ได้นั่งกับ
0: เก้าอี้
1: ก็ได้ไม่ได้ต่างกันเลยใช่ไหมครับ
0: มันอยู่ที่ว่าคอนโทรลจิตใจได้ไหมคอนโทรลจิตใจเราให้อยู่ในตัวเองได้มากแค่ไหนการไหว้พระเราจะเห็นผลหรือไม่เนี่ยมันต้องดูที่ว่าในขณะที่เราไหว้แล้วเนี่ยจิตใจเราอยู่กับตัวไหม
1: เจ้าค่ะ
0: หรือว่าอยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครจิตใจต้องอยู่กับตัว
1: ค่ะ
0: ตัวนี้แหละคือการไหว้พระให้ดูที่ว่าจิตอยู่กับตัวหรือไม่แล้วมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกินไปเช่นฝืนร่างกายจนเกินไปเราจะไปเทียบกับพระที่ท่านนั่งฌานสมาบัติหรือว่าปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้านั่งสมาธิทำไมขาท่านไม่ปวดเราไปเทียบกับท่านไม่ได้เพราะท่านฝึกมานาน
1: เจ้าค่ะ
0: ฝึกมานานแล้วท่านก็เดินบิณฑบาตทุกเช้าเส้นท่านคลายประจำท่านเดินตรวจวัดตรวจวาทุกวันใช่ไหมฮะท่านชินอยู่กับความสงบแล้วความสงบเนี่ยเป็นช่องทางเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในจิตท่านท่านจึงต้องพัฒนาให้ความสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นพอท่านนั่งแล้วเนี่ยทุกอย่างคือท่านปรับจนสมดุลนะคือเดินจงกรมจนชินแข้งขามันยืดเอ็นเส้นเอ็นมันยืดแล้วพอเรามานั่งสมาธิพระท่านก็นั่งได้นานแต่ญาติโยมนานๆจะมานั่งเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้โยมจะให้มาเดินหาความสงบอาตมาว่าไปเดินจงกรมที่ห้างจะสะดวกสบายกว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินจงกรมที่ห้างเนี่ยโยมเดินไปเถอะเดินก็คือเพียงแค่มองเพลินๆนะแต่จิตเราอยู่กับเท้าห้างมันก็เย็นโยมก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าไฟที่บ้านใช่ไหมฮะแล้วก็เดินไป
1: ฝึกสมาธิขั้นสูงเลยนะครับไม่ให้วอกแวก
0: ไม่ได้วอกแวกเลย
1: ไม่ให้อยากได้นู่น
0: เดินคนจะเดินจะสวนกันกี่คนก็ให้เขาเดินไปเถอะแต่จิตเราอยู่กับเท้าในขณะที่เราเดินเดินกลับไปกลับมาจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่เดินในห้างก็ได้อาจารย์ได้ข้อคิดจากท่านนายแพทย์รัศมีวันนี้สอน
1: ท่านว่ายังไง
0: โอ้ยตมาไปพบท่านตอนนั้นท่านยังแข็งแรงอยู
1: ่ค่ะ
0: ท่านบอกตมาว่าหลวงพ่อผมเนี่ยนะไปเดินจงกรมในห้างอาตมาก็ตกใจคำนี้ไม่เคยได้ยิน
1: เป็นยังไงครับ
0: คุณหมอท่านบอกว่าผมเช้าผมทานกล้วย2ลูกทานกล้วยน้ำว้าไม่ต้องให้มันสุกมากคือสุกพอมีน้ำตาลนิดๆพอให้สดชื่นพอมีแรงแล้วก็ไปเดินในห้าง
1: เจ้าค่ะ
0: ไปเดินในห้างก็เดินกลับไปกลับมาเมื่อยก็นั่งพักพอนั่งพักเสร็จก็เดินต่ออะไร
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าอยากจะกินอะไรก็มีอยากจะซื้ออะไรเข้าบ้านก็พร้อมท่านบอกมีความสุข
1: ค่ะ
0: หรือว่าจะเป็นจริงนะแต่เราก็เรามานั่งนึกวิถีชาวบ้านเดินจงกรมในห้างเนี่ยคำนี้ต้องยกเครดิตให้ท่านคุณหมอรัศมีน
1: ะ
0: เพราะว่าท่านเป็นนักปฏิบัติธรรม
1: พวกว่านะฮะการเดินจงกรมในห้างก็น่าจะสะดวกสบายดีและแถมได้ฝึกปฏิบัติขั้นสูงเลยนะฮะเราต้องสกัดกั้นจิตใจเราแต่ถ้าเกิดเราห้ามใจได้นะฮะมันก็จะทำให้รู้สึกสบายใจว่าเรา
0: จะเกิดขึ้นเองถ้าจิตเรามีพลังในขณะที่เราเดินจงกรมอยู่ในห้างนั่นแหละเดินอยู่ไปเดินมาความอยากมันอาจจะหายไปได้นะเพราะจิตมันอิ่มจิตมันมีความสุขแล้วมันก็เพลินได้มองอะไรใช่ไหม
1: แล้วมันก็รู้ทันจิตด้วยนะครับว่าแค่มองก็พอถ้าซื้อไปละเงินหมดแน่ถ้าซื้อไปของอาจจะเต็มบ้านแน
0: ่ของเต็มบ้านไปพอรูดบัตรเครดิตจนหมดแล้วหมด
1: ต้องมีสติประกอบกันด้วยนะคะพระอาจารย์คะท้ายสุดตรงนี้นะคะพระอาจารย์อยากจะฝากกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเจ้าคะ
0: เจริญพรก็อาจารย์อยากจะฝากว่าการฝึกปฏิบัตินะฮะเป็นเรื่องที่เราจะต้องทำตอนนี้เราต้องดูว่าเราไหว้พระมาจนอายุป่านนี้เราอ่อนอะไรอ่อนปริยัติอ่อนปฏิบัติระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเนี่ยเรามีอะไรมากกว่ากันเราต้องยังดูตัวเองก่อนเอาละเรารู้ว่าเราฝึกปฏิบัติทำเรียนธรรมะมาเยอะแล้วแต่อ่อนการปฏิบัติอ่อนการปฏิบัติแล้วเราควรจะทำยังไงเราก็ควรต้องจะเพิ่มเวลาในการปฏิบัติให้ตัวเราเองนะตรงนี้จะก่อเกิดประโยชน์เกิดกับตัวเองนี่แหละไม่ได้เกิดกับใครหรอกเพราะชีวิตของใครก็พ่อแม่ให้มาแค่ไหนเราก็มาพัฒนาต่อยอดเอา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วเราจะไปถึงได้ไกลแค่ไหนจะข้องเกี่ยวอยู่กันในโลกหรือว่าจะหลุดโลกเป็นโลกุตระก็แล้วแต่ชั่วโมงบินของแต่ละท่านแต่ละคนว่าเราเจอทางเดินชีวิตของเราหรือยังเราเห็นหรือยังว่าความสงบคือเป้าหมายของชีวิตเรามีเป้าหมายของชีวิตว่าเราต้องพบเจออะไรถ้าเราบอกว่าเป้าหมายของชีวิตเราต้องพบเจอความสงบอันนั้นคือถูกต้อง เพราะความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ชัดเจนนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
1: สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะตรงนี้ก็ฝากทิ้งท้ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะฮะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ของเรานะฮะองค์สรณพจนสุนทรนะฮะเจ้าวัดวัดธรรมปัญญารามบางม่วงที่เมตตาพวกเราในวันนี้กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เมตตาพุทธเจริญพร
1: เอาละค่ะท่านผู้ชมคะเราได้หลักธรรมดีๆได้แนวทางปฏิบัติดีๆจากรายการพุทธธรรมนำปัญญาไปแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดชุมนุมศรัทธาจังหวัดนครปฐมนะคะซึ่งในวันนี้จะเป็นการเทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมาสซึ่งจะมีพระคู่เทศก็แก่ท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการเทศนั้นจะเป็นตอนสุขปฏิปทานำเสนอเป็นตอนแรกนะคะจะมีเนื้อหาสารธรรมอะไรบ้างนั้นติดตามรับชมได้ในรายการวันนี้ค่ะ

0: ผมนายอภิวัตรข้อผู้ไทยนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและในนามคณะผู้จัดทำโครงการรวมทั้งผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ในวันนี้เทศบาลตำบลบางเลนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุผู้สูงอายุทุกคนสนใจที่จะเข้าวัดเพื่อทำบุญฟังพระธรรมเทศนาในระหว่างเข้าพรรษา พอถึงวันพระผู้สูงอายุจะเข้าวัดเพื่อถือศีลสวดมนต์ตั้งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดซึ่งจะพบเป็นประจำตามวัดต่างๆจนเป็นจารีตประเพณีซึ่งตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเลนจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนโดยได้จัดทำโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยการอาราธนาพระราชวิจิตรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหารและพระราชธรรมวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารกรุงเทพการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมใช้ธรรมะกล่อมเกลาจิตใจให้ลดละเลิกอบายมุขต่างๆและตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านก่อเกียรติศิริยะเสถียรกล่าวเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2559ขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ครับกราบนมัสการพระราชวิจิตรปฏิภาณครับและพระราชธรรมวาทีนะครับท่านนายกเทศมนตรีตลอดจนคณะผู้ดำเนินงานแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้อาวุโสนะครับคำนี้ก็คงจะเหมาะสมนะครับบางท่านยังไม่อาวุโสอีกวันหนึ่งก็จะเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันนะครับขอชื่นชมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ในพื้นที่เรานะครับผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่เป็นผู้อาวุโสนั้นก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายนะครับวันนี้คงจะได้สดับตับฟังหลายสิ่งหลายอย่างที่จะทำให้เราเมื่ออายุมากแล้วผมคิดว่าห่วงที่ติดอยู่ในใจเราเป็นร้อยๆพันๆห่วงเนี่ย ใครปลดได้มากคนนั้นก็จะเป็นสุขได้มากนะครับที่พูดอย่างนี้ถามว่าตื่นเช้ามาเราก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงการทำมาหากินห่วงไปสารพัดห่วงสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะครับจะทำให้ใจเราเนี่ยหนักไม่เบาสบายผมคิดว่าวันนี้ท่านจะได้ไขกุญแจเราอายุมากแล้วอย่าไปคิดเยอะนะครับปลดออกไปให้หมดยิ่งปลดมากเท่าไหร่ใจเราเบาสบายเราก็จะเป็นสุขมากเท่านั้นนะครับผมก็เรียน

0: ศาสนาพุทธมาบ้างไม่มากนักก็จำได้แค่นี้แหละครับว่าอะไรที่หนักๆอย่าไปถือเอาวางซะแล้วเราก็จะสบายเองพระพุทธศาสนาใน 2,000 กว่าปีเนี่ยแก่นแท้หลายอย่างเนี่ยเขาสอนอะไรเราไว้เราจะได้นำไปประพฤติปฏิบัตินะครับเพื่อให้เราอยู่บนโลกนี้ด้วยความสุขความสงบความสบายนะครับผมก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายอย่างยิ่งในวันนี้ก็ขอให้ได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรนะครับผมขออนุญาตท่านทั้งหลายเปิดโครงการพัฒนาสุขภาพจิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนประจำปี2559ณบัดนี้ครับ
1: พรหมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญจลีอติวรังยาจาทะติชันตาปรชกชาธิกาเตเชตุอนุกรรมปิมังปะชาง
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจารีสุขังเสติติณโอกาสบัดนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาปรารภงานเทศกาลสงกรานต์อันเป็นวันที่รัฐบาลได้ประกาศเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติในโอกาสนี้เทศบาลบางเลนจังหวัดนครปฐมโดยท่านอภิวัตรนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนและประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลบางเลนร่วมกับผู้สูงอายุทั้งหลายได้จัดกิจกรรมมีการฟังเทศฟังธรรมนอกจากนั้นแล้วยังมีการรดน้ำผู้สูงอายุผู้สูงอายุก็ต้องรดน้ำบ่อยๆเพราะว่ารากแก้วกำลังจะไม่ดูดน้ำข้างล่างหมายความว่าสังขารกำลังเสื่อมไปตามธรรมชาติถ้าฝนได้ตกลงมาเหมือนต้นไม้ที่วัดเก่าแห่งนี้หรือว่าชุมนุมศรัทธาหลวงพ่อเจ้าอาวาสคือหลวงพ่อพระครูกิตติวัฒน์และท่านเจ้าคุณพระปฐมคณาจารย์เจ้าคณะจังหวัดก็หมั่นรดน้ำรดน้ำข้างบนยังไม่พอต้องฉีดน้ำบำรุงใบบำรุงผิวต้นไม้ที่วัดนี้จึงจะงอกงามสดใสได้อายุขึ้นและในการที่ท่านนายกเทศมนตรีได้จัดงานนี้และก็มีความเข้มแข็งคึกคักตลอดมาเป็นเทศบาลเดียวที่ออกโทรทัศน์มากที่สุดเพราะนายกท่านอยากจะอวดคนบ้านท่านนะและญาติโยมทั้งหลายก็สบายสบายใจมีงานอย่างนี้ดีถ้าได้แต่งหน้าแต่งตาออกจากบ้านบ้างนี่ถ้าไม่มีงานวันนี้มาท่านหน้าตาจะเป็นยังไงไม่รู้นะฮะนั่งปล่อยผมปล่อยเผ้าใส่เสื้ออะไรเขาเรียกเสื้ออะไรนะเสื้ออะไรนั่นเนี่ยเสื้อขอกระเช้านั่งแหงนหมาทาแป้งอยู่ที่บ้านท่านนั่งหอบแดดลิ้นห้อยอยู่หน้าบ้านเฮ้ยมึงแวะมาคุยกับกูหน่อยสิฮ่ากูเหงาอะไรแบบนี้เนี่ยอาตมาไม่ใช่พูดหยาบนะชาวบ้านเขาฝักมือกันอย่างนั้นมันก็ร้อนท่านพอมีงานแต่ละทีมาก็แต่งหน้าแต่งตาใครสวยใครแก่มากก็ต้องแต่งมากเรามาอายุเยอะแล้วสาวๆเขาโชว์เนื้อหนังกลางๆก็โชว์เนื้อผ้าพอชราก็โชว์เนื้อเพชรเนื้อพลอยท่านมีเพชรมีพลอยก็มาใส่นะฮะให้คนเขามองที่เพชรพลอยว่าฉันเนี่ยทำมาหากินมานะจนหูมีเพชรมีพลอยใส่ทองคอมีเพชรมีพลอยใส่ส่วนผู้ชายนั้นก็แต่งอะไรมากไม่ได้นะก็ต้องเปิดโอกาสให้เมียเขาแต่งท่านก่อเกียรติซึ่งเป็นประธานในพิธีก็ไม่ต้องแต่งตัวมากนะให้คุณนวรัตน์

อิบอายเชียวเออพลอยถ้าหัวเป็ดเพชรถ้าหัวพระเชียวโอ้ยเมียท่านก่อเกียรติเขาเป็นสอสอเก่าเหรอผัวเขาคงรวยนะรวยดูปากรวยจนปากแบะรวยเขาไอ้เมียเขาแต่งตัวเยอะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายนะถ้าใครอยากจะอวดความรวยนะมีวิธีการอวดอยู่สองเรื่องหนึ่งเข้าวัดหรือสถานที่สาธารณกุศลเช่นโรงพยาบาลให้เจอชื่อเราให้เจอรูปเราไว้สองเข้าวัดเนี่ยตามเสาเนี่ยมีชื่อตระกูลเราไหมสามกำแพงที่เขาเราจะสร้างในนู่นฝั่งกันนู้นน่ะกำลังพับที่วัดเออจะเอาวาดนะฮะจังหวัดนะครับเอารูปไปติดข้างนอกนะข้างในเนี่ยข้างนอกมันหน้าตาข้างในมันหน้าที่ถูกไหมฮะรูปไปติดเลยใครขยายใหญ่เอาช่องละ 50,000 ใหญ่มากเอาช่องละ 200,000 คนเขาจะได้เห็นแล้วมันเป็นหินอ่อนเออเพราะฉะนั้นชีวิตคนเราเนี่ยเกียรติท่านเกียรติไม่ได้มีใครสร้างเราสร้างด้วยตนเองและในงานนี้ก็มีญาติโยมมาเยอะเป็นญาติโยมมามากแล้วก็มาเป็นเจ้าภาพกันอาตมาจะไม่ขอออกชื่อหรอกท่านเฉพาะจุดเทียนก็32คนจุดที่บ้านนะท่านนายกจุดที่บ้านก็ไม่เกิน20 50บาทจุดที่วัดนี่ 5,000 บาทใช่มั้ย 5,000 บาทนะเท่านี้นะฮะแต่จุดเถอะท่านธัมเมสุจักขุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิในธรรมจักรจุดเทียนครั้งหนึ่งต้องว่าคาถานี้ให้ได้ขอให้ข้าพเจ้ามีตา5ดวงจากขุอุทปาทิให้มีปัญญาให้มีตาดวงตาดีไม่เสื่อมฟ้าฟางจากขุอุทปาทิญาณอุทปาทิให้มีญาณล่วงหน้าปัญญาอุทปาทิมีปัญญาไตรตรองวิชาอุทปาทิให้มีวิชามุทธเจ้าอาโลโกอุทปาทิมองทุกอย่างให้มันโล่งโปร่งใสเหมือนพระอินทร์นี่เรียกตา5ดวงไปเปิดธรรมจักรดูแล้วเวลาจุดเทียนว่าคาถานี้ในวันนี้ญาติโยมก็มากันมากแล้วก็มีการเลี้ยงอาหารใช่ไหมท่านจะนั่งวัดท่านก็จะไม่อยู่กับเราแล้วท่านจะไปแล้วท่านลาอาตมาจะไปวัดเถิงใช่ไหมเนี่ยเป็นจะนั่งวัดเงี้ยต้องทำมาหากินเนาะเอ้ยต้องไปฉลองศรัทธาเออยังหนุ่มปีเดียวกันนั่นน่ะแก่อาตมา10วันคนปี500มักจะบวชเยอะเพราะที่บ้านไม่ค่อยมีอะไรจะกินกันนะท่านนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะญาติโยมทั้งหลายมาแล้วเอามือลงได้นะพอพระตั้งนโมจบแล้วนะตอนตั้งนโมโยมก็ประนมมือนโมจบแล้วก็เอามือลงแต่ถ้าใครใส่เพชรพลอยมาเยอะๆก็ประนมตลอดชีวิตก็ได้ท่านประนมมือไม่พอนะอย่านิ่งนะท่านพลิกไปพลิกมาแบบแบบแบบแบบแบบนะฮะให้คนข้างๆมันตาเสียท่านนะแล้ววันนี้เป็นงานสำคัญญาติโยมที่นี่และทางบ้านต้องเข้าใจว่าชีวิตคนชาวไทยเนี่ยมันต้องมี3วัดถ้าถามว่าคนไทยมี3วัดอะไรคือ1วัดวาอาราม2วัฒนธรรม3วัดปฏิบัติเกิดมาเป็นคนเนี่ยย้ายห่าง3วัดถ้าห่าง3วัดวิบัติในชีวิต1วัดวาอารามมาวัดกันนะมาวัดนี้ไม่ได้ไม่มีงานก็ไปวัดนู่นพระครูผาสุกกิจจาภรวัดผาสุกการามชื่อดีทั้งสองวัดวัดนี้วัดชุมนุมศรัทธาวัดนู้นวัดผาสุกก็ไปวัดไหนก็ได้ให้มันมีวัดวันพระต้องไปวัดใครไม่ไปช่างเขาเราไปวัดเป็นวัดอะไรวัดศรัทธาวัดสามัคคีวัดว่าวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์วัดศรัทธาเรากับวัดพระมีศรัทธาเป็นที่ตั้งศรัทธาไหมโยมมีศรัทธาบางทีพระดีแต่โยมไม่มีศรัทธาโยมก็เสียเปรียบโยมมีศรัทธาแต่พระไม่ดีเราก็ไม่ต้องเข้าแต่ตมาเชื่อว่าพระสงฆ์ปัจจุบันเนี่ยต้องดีกว่าสมัยก่อนเพราะมีหูตาโยมเยอะคนจ้องจับผิดพระเยอะไม่ได้จ้องดีเลยนั้นมาจับผิดพระเยอะเจอความผิดพระก็อยู่ไม่ได้นั้นองค์ไหนรอดตามาได้เนี่ยพระดีนะท่านนะอย่าไปนึกว่าพระป่าพระเขาดีนะโอ้ตาเป็นสับปะรดท่านแวบแวบแวบแวบแค่เจ้านั้นจังหวัดไม่ใส่อังสะเดินออกนอกกุฏินี่โดนนะ

0: ม่ได้เดี๋ยวนี้สำคัญนั่นวัดศรัทธาวัดสามัคคีว่าโยมบ้านนี้มีสามัคคีกันไหมก็ประกอบว่าโยมที่นี่มีสามัคคีกันนะฮะนั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตาอาตมาเข้ามานึกว่านิมนต์พระมาเยอะดูสีเสื้อเขายังกับสีจีวรพระวัดศักดิ์ศรีวัดมันก็แข่งกันแข่งกันเนี่ยนะวัดว่าวัดนี้มีของศักดิ์สิทธิ์คือพระศักดิ์สิทธิ์เจ้าว่าศักดิ์สิทธิ์นี่เรียกวัดนะวัดวาอารามเป็นหนึ่งวัดที่โยมต้องเข้าและอย่าทิ้งวัดบ้านตัวเองไม่ใช่นะพระวัดไหนดังกูสารแหน่ไปวัดนู้นแสไปทิ้งบ้านตัวเองเวลาศพจะตายจะไปไหว้วัดไหนท่านไปวัดนู้นสิไปทำบุญวัดนู้นก็ไปสิไปไปโดนสมภารเขาไล่ทายกไล่ผีไม่มีที่ไว้นะท่านนะเออวัดสามัคคีกันวัดศักดิ์ศรีวัดว่าวัดนี้มีความศักดิ์สิทธิ์สองวัฒนธรรมท่านวัฒนธรรมที่ท่านทำอยู่เนี่ยดีแล้ววันนี้มีการรดน้ำบำรุงชีวิตวิญญาณของพวกเราวัฒนธรรมอะไรที่เป็นของไทยนะรักษาไว้เพื่อลูกเพื่อหลานแล้วก็พาลูกหลานมันมาด้วยวัฒนธรรมโยมต้องรักษาวัฒนธรรมส่วนกลางกับส่วนพื้นบ้านยายไปทำลายมันส่วนกลางเขาอย่างไรรู้เรียนรู้ไว้แต่พื้นบ้านรัตนศิลป์รัตนธรรมรัตนพระปริตรคำบวงสรวงโยมต้องเข้าพิธีสุดท้ายวัดตปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรในฐานะที่หนึ่งกำลังก้าวเข้าสู่ผู้สูงอายุสองเมื่อสูงอายุแล้วจะปฏิบัติอย่างไรเขาเรียกวัดตปฏิบัติแต่วัดตปฏิบัติเป็นอย่างไรนั้นอาตมาไม่มีความกระจ่างแจ้งและเนื่องด้วยท่านนายกเทศมนตรีท่านได้ขอให้ท่านได้มีหนังสือไปนิมนต์ท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งที่ว่าประยุรวงศาวาสท่านเป็นนักเทศองค์สำคัญเป็นนักเทศรุ่นใหม่ไฟแรงจัดพูดจาชัดถ้อยคำนำสมัยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมวาทีรูปนี้ไงพระขวัญใจของคนทุกชนชั้นด้วยสัพทสำเนียงเสียงหวานแหววท่านเป็นพระนักแหล่สมัยก่อนเป็นพระผู้น้อยก็หวานแหววเจริญสุขสวัสดีไม่เขาเรียกหวานแหววเป็นพระนักแหล่เดี๋ยวนี้อายุเยอะแล้วอารมณ์เสพบ่อยก็เป็นหวานแหววเดี๋ยวพัดเดี๋ยวเชิญเอิงเดินเข้ากุฏินะหมาหางตกนะมันกำลังล่าเริงกันเนี่ยพอเจอเจ้านายเดินหางลู่หูตูบฉะนั้นล้อเล่นไอ้ที่พูดมาเนี่ยนะฮะญาติโยมฟังอาตมาแล้วว่าเอ๊ะไปว่าท่านจุฑาธรรมที่พูดมาเนี่ยเรื่องจริงนะเออเทศแหล่แล้วฮาฮือระบือลั่นท่านเทศแหล่รับนิมนต์ไทยและเทศทุกเขตขันท่านไปต่างประเทศบ่อยนี่ก็เพิ่งกลับมานะท่านปีนึงเดินทางต่างประเทศนะเมืองไทยมาหากินไม่พอไงไม่รู้สักแต่ว่าคันคลองคันนาเข้าไปรับนิมนต์ไทยเทศทุกเขตขันเหลือแต่นรกสวรรค์เท่านั้นที่ท่านยังไม่ได้รับนิมนต์ท่านจะคุณพระธรรมวาทีเป็นนักเทศองค์สำคัญของประเทศเป็นผู้ที่ทำรงเทศมหาชาติทำนองหลวงทำนองราชซึ่งเป็นต้นแบบท่านอยู่วัดประโยงสาวาสนะเป็นพระที่ได้รับยกย่องเป็นดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ธรรมวิทยาลัยมหาจุฬาลงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์รัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดุสิตท่านได้รับถวายปริญญาเป็นด็อกเตอร์สองสาขาแล้วก็จะมาอีกเพราะนั้นวันนี้ได้รับอารัธนาแล้วท่านเจ้าคุณมีอะไรจะปรารภและก็ ขอโอกาสให้ผมร่วมสนทนาด้วยนะพระคุณเจ้าข้าน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุจินโนสุขมาวะหาติอิวาระบัดนี้อาตมภาพได้สดับธรรมมีกถาในวาระเบื้องต้นจ จากพระเดชพระคุณผู้สังฆชินบุตรพุทธชินโนรส
0: ใกล
1: ้ๆมีราชตินนามปรากฏตามสัญญาบัตรพัดยศที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าท่านเจ้าคุณพระราชวิจิตรปฏิภาณเจ้าคณะเขตดุสิตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครญาติโยมทั้งหลายรู้จักท่านดีในฐานะเป็นพระดาราโทรทัศน์เป็นพระรูปเดียวที่ออกทีวีมากที่สุดวันไหนไม่ได้ออกท้องอืดต่อไปออกทีวีมากแล้วน่ากลัวจะออกพัดลมออกตู้เย็นท่านได้ปรารภถึงความเป็นไปเป็นมาของงานซึ่งเทศบาลตำบลบางเลนร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมอันมีท่านอภิวัตเขาภูไทยท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนเป็นประธานได้จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็มีศรัทธาประสาทะอาราธนาตมภาพทั้งสองมาชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นไปในทํานองปุจฉาและวิสัชนาหรือสั่งสนทนาธรรมซึ่งกันและกันสองธรรมาสก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านนายกและคณะกรรมการท่านผู้เกี่ยวข้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยมีคำที่โบราณท่านกล่าวไว้น่าคิดว่าชีวิตของคนเราทุกคนแบ่งเป็นสามระยะหรือสามช่วงคือช่วงแรกเรียกว่าปฐมวัยช่วงที่สองเรียกว่ามัชชิมวัยและช่วงที่สามเรียกว่าปัจฉิมวัยทั้งสามวัยนี้ท่านบอกว่าชีวิตจะมีคุณมีค่าต้องรู้จักทำดีให้เหมาะแก่วัยแล้วท่านก็เฉลยว่าการทำดีให้เหมาะแก่วัยนั้นคือวัยแรกให้แสวงหาวิชาวัยต่อมาสร้างหลักฐานวัยชราเร่งทำบุญจะเกิดคุณตลอดกาลซึ่งท่านทั้งหลายได้ผ่านช่วงต้นของชีวิตมาแล้วช่วงกลางของชีวิตก็ผ่านแล้วเข้าสู่ปัจฉิมวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตเป็นการแสดงให้เราท่านทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าจริงๆแล้วชีวิตกับยวดยานพาหนะก็คล้ายกันยวดยานพาหนะไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศที่เราได้พึ่งพาอาศัยจะมีสถานีที่สำคัญอยู่สามสถานีคือสถานีต้นทางสถานีรายทางและสถานีปลายทางที่เป็นเรื่องของยวดยานพาหนะแต่ชีวิตของคนเรามีสถานีชีวิตอยู่สี่สถานีคือสถานีเกิดสถานี

0: ทางส่วนตายเป็นสถานีสุดท้ายและปลายทางซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสเป็นหลักยืนยันเอาไว้ว่าสัพเพมัจจุปรายนาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายเป็นสถานีสุดท้ายปลายทางของชีวิตสัพเพ สัตตามริสันติ มรณันตังหิชีวิตังสรรพสิ่งสิ้นสุดที่วิบัติสรรพสัตว์สิ้นสุดที่ความตายแต่ตอนนี้เราท่านทั้งหลายยังไม่ถึงสถานีนั้นทำอย่างไรชีวิตมองข้างหน้าจะมีหวังมองข้างหลังจะมีสุขก็ด้วยอาศัยที่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ดำเนินชีวิตเป็นไปตามวัดทั้งสามดังที่พระเดชพระคุณได้ปรารภในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีนี่ก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดก็เห็นจะเป็นวัดที่สามคือวัดตรปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินชีวิตหรือปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมก็จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณมีค่าดังที่ท่านกล่าวว่าแก่ยังมีคุณค่าชรายังมีคุณภาพกายจะมีศีลสุขล้ำใจจะมีธรรมสุขเลิศถ้ามีทั้งศีลมีทั้งธรรมจะมีแต่ความล้ำเลิศต้องตามพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นอุทเทศเทศนาณเบื้องต้นว่าธัมโมสุจินโนสุขมาวหาติการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วจะนำความสุขมาให้เทศบาลตำบลบางเลนและชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบางเลนและสภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลบางเลนอันมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลบางเลนท่านอภิวัตรเขาภูไทยเป็นประธานจึงได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องต้องทั้งสามวัดดังที่ได้ปรารภมาจึงขอชื่นชมอนุโมทนายินดีต่อบารมีธรรมและบารมีกรรมของทุกท่านไว้ณโอกาสนี้ด้วยต่อแต่นี้ไปจะได้สั่งสนทนาปัญหาธรรมะซึ่งกันและกันตามที่ทุกท่านปรารถนาพระเดชพระคุณครับ
1: ครับ
0: เห็นกระเซาเย้าแย่ญาติโยมสนุกสนาน
1: ไม่ใช่เยอะ
0: ว่านึกว่าพระมาฟังเทศเยอะ
1: ครับ
0: แต่ผมไม่คิดเหมือนพระเดชพระคุณ
1: คิดว่ายังไง
0: ผมคิดว่าวันนี้ทำไมแอร์โฮสเตสมาฟังเทศมาก
1: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
0: แล้วแอร์ที่นี่เป็นแอร์สายการบินที่น่ารัก
1: สายการบินอะไร
0: ไทยสมาย
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวสีที่โยมใส่เนี่ยนะมันสีของแอร์โฮสเตสสายการบินไทยสมาย
1: ก็ถูกเลยครับก็ถูกเนี่ย
0: เอาก็ไม่ได้ว่าผิด
1: มีทั้งแอร์ผู้หญิงแล้วก็แอร์ผู้ชายแอร์ผู้ชายเขาเรียกอะไรนะผู้บริการบนเครื่องบินสจ๊วตใช่ไหม
0: สจวด
1: ก็ถูกแล้วเนี่ยถ้าคุณก็พูดไม่ผิดเดี๋ยวก็ภูมิใจสิครับ

0: โยมผู้หญิง
1: ก็เป็นแอร์ผู้บริการโยมผู้ชายก็เป็นสจ๊วตใช่ไหม
0: แต่ว่าแอร์รุ่นนี
1: ้เป็นยังไงครับ
0: ไม่ใช่แอร์ใหม
1: ่แอร์อะไร แอร์เก่า
0: แอร์ปัจฉิมวัย
1: ครับผู้ชายเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์ไก่ผู้หญิงเขามีชื่อเรียก
0: ว่า
1: แอร์กี
0: ่โยมปากแบบนี้แหละที่ถูกฟ้องเรียก10ล้านน่ะปากแบบนี้แหละ
1: ไม่ใช่เดิมนะผมไม่ได้ปากแบบนี้นะ
0: อ้าวปากแบบไหน
1: แต่ผมมาเทศที่บางเลนเนี่ย2ครั้งหรือ3ครั้งใช่ไหมท่านนายกใช่ไหมผมก็เปลี่ยนไปครับ
0: โอ้ทำไมอ่ะ
1: ก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนปากได้ด้วย
1: โยมที่นี่เขาเปลี่ยนปากแต่ผมเป็นคนพูดดีนะจ๊ะจ๊ะจ๊ะจ๋า
0: อ๋อ
1: แต่เดี๋ยวนี้มาเทศที่เนี่ยปากไม่ค่อยดีเพราะอะไรรู้ไหม
0: เพราะอะไร
1: โยมถวายปลาร้าไปทีละ20-30กิโล
0: กลายเป็นพระปากปลาร้า
1: ครับนี่เขาเอามารอเลยนะฮะแล้วท่านคุณคิดดูสิแล้วนี
0: ่เปล่าแล้วที่แล้วมานะ
1: ครับ
0: ส่งปลาร้าไปถวาย
1: ครับ
0: ส่งผักไปถวาย
1: ครับผักไสบงไสบัวนะฮะ
0: ไปเยอะ
1: ไปเยอะ
0: ว่าแต่ว่าอันนั้นมันเป็นอดีต
1: ครับ
0: แต่ว่าปัจจุบันนะมีหรือเปล่าม
1: ีไหมโยมมีไหมไหนใครเตรียมปลาร้ามาบ้างนั่นแหละนั่นแหละที่ทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไป
0: ผมก็อยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: เหรออยากเหมือนกันเหรออ
0: ยากจะเปลี่ยนมั่ง
1: ผมก็เอาไปอย่างนั้นแหละครับท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: เราไปขึ้นรถผมมันได้กินปลาร้าแล้วไม่ได้ปวดหัว
0: โ
1: อ้จี๊ดเลยครับ
0: โอ้ได้กลิ่นปลาร้าไม่ได
1: ้ปวดหัวจี๊ด
0: โอ้แล้วทำยังไงอ่ะ
1: กินสิครับ
0: ได้กลิ่นปวดหัว
1: ครับ
0: ผลสุดท้ายกิน
1: กินชอบ
0: หายปวด
1: หายปวด
0: โอ้
1: ยิ่งมีหัวหอมแดงเนี่ยท่านคุณเอ้ยมะเขือไข่เต่าโอ้โห
0: นี่ถามจริง
1: ๆครับ
0: วันนี้จะมาเทศกับเรื่องปลาร้าใช่ไหม
1: ก็ไม่ใช่ก็ท่านถามคราวนี้ผมก็ความจริงผมมาเทศองค์เดียวก็สบายอยู่แล้ว
0: อ๋อ
1: โยมก็ขยันขยอนิมนต์ท่านจะคุณประโยชน์มาเดินบอกไม่เอาผมละทัดทานหลายที
0: โอ
1: ้ผมบอกไม่เอาไม่ชอบเทศสององค์
0: เพราะเห็นแก่ตัว
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่มีเหตุผลอะไร
1: สององค์มาสลักกินแบ่งนี่ครับ
0: อืมเท่าองค์เดียว
1: สลักกินรวบ
0: โอ้ยพระอบายมุก
1: ไม่ใช่เอ้าแทนที่มาองค์เดียวใช่ไหมก็สลักกินรวบใช่ไหมนี่มาสององค์ก็ต้องแบ่งใช่ไหมนั่นแหละ
0: มันเข้าตำราโบราณ
1: ว่า
0: ถ้าพระเดชพระคุณเทศองค์เดียว
1: ครับ
0: ท่านนายกท่านก็เป็นห่วง
1: เป็นห่วงว่า
0: อยากจะให้อยู่นานๆอยากจะให้มีโอกาสได้เป็นพระสวเหมือนกับญาติโยมบ้าง
1: สวยังไง
0: อยากให้อยู่นานๆอยู่จนกระทั่งชราภาพก่อนที่จะมรณภาพ
1: กลัวเหนื่อยว่างั้นเถอะ
0: ไม่ใช่ท่านนายกไม่ได้ห่วงเรื่องจะเหนื่อยท่านห่วงเพราะนึกถึงคำโบราณอีก
1: ว่า
0: องค์เดียวแล้วหัวหาย
1: สององค
0: ์เป็นเพื่อนม้วยถ้าสามองค์แล้วช่วยกันกลับไปได
1: ้โอ้แต่ว่ารวมกันเราตายเป็นรวมกันเราอยู่แยกหมู่เรา
0: ตาย
1: เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนไปแล้วครับ
0: เปลี่ยนเป็นว่าร
1: วมกันเราตายเป็นหมู
0: ่รวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตาย
1: ไม่ใช่รวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่ไม่แยกกันได้เราจะได้ตายกันเป็นหมู่หมู่
1: ไม่ใช่เขาบอกรวมกันเราตายเป็นหมู
0: ่
1: เอ้ยแยกกันอยู่ตายทีละองค์ละองค
0: ์อ๋อแล้วจะเอาแบบไหน
1: เอาแบบแยกกันอยู่ดีกว่า
0: ต่างคนต่างตาย
1: แล้วเดี๋ยววันนี้มันสบายนะนายกเขาเตรียมอะไรวันนี้เขาแจก3ขอนะ
0: แจก3ขอ
1: นี่ที่เขาจะลดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาแจก3ขออ
0: ้าวขอที่1
1: ที่เห็นเนี่ยมัน3ขอ
0: 1
1: ที่ไม่เห็น1ขอนะ
0: ครับ
1: ที่เห็น3ขอ1ไข่
0: อ๋อ1ไข
1: ่2ขัน
0: 2ขัน3
1: สีอะไรสีอะไร
0: รับรองไม่มีใครมายึดเพราะสีมันอ่อน
1: 3
0: ข้าว
1: แจก3ที่เห็นเนี่ย3ขอ
0: แจกไข่แจกขันแจกข้าว
1: นี่ที่เห็น3ขอ
0: ผมก็เห็นมีที่เดียวนี่แหละ
1: ทำไมอ่ะ
0: ที่อื่นไม่มีแจก3ขออย่างงี้หรอกขนาดขอแล้วยังไม่แจก
1: เหรออันนี้ขอที่เห็นนะ3ขอที่เห็น
0: ครับ
1: 1ไข่2ขัน3ข้าวมีขอหนึ่งที่มองไม่เห็น
0: 1
1: อีกขอเดียวที่มองไม่เห็น
0: น
1: ั่
0: นเด็กขออะไร
1: ขอเลือกให้ผมเป็นนายกสมัยหน้านะครับท่านเจ้าคุณครับพูดอะไรมันสบายสบายใช่ไหมที่เขากล่าวเปิดงานคนมันยิ้มกันบ้าง
0: ครับ
1: ยิ้มคนเรามันต้องยิ้มกันบ้างท่านเจ้าคุณ
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่น
1: วันวันหนึ่งเนี่ยยิ้มสัก 3-4 เรื่อง
0: ยิ้ม 3-4 เรื่อง
1: ครับ
0: อ้าวยิ้มเรื่องอะไรมั่ง
1: ยิ้มให้โลก
0: 1ยิ้มให้โลก2
1: ยิ้มให้ลูก
0: ยิ้มให้ลูก3
1: ยิ้มให้ตัว
0: ยิ้มให้ตัวยิ้มให้โลกยิ้มให้ลูกยิ้มให้ตัว
1: ยิ้มให้เมีย
0: อ้าว4แล้ว
1: ยิ้มให้ผัว
0: อ้าว5แล้ว
1: ยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: โอ้ถ้าจะจริงเคยได้ยินโบราณท่านพูดไว้อีกแหละ
1: โบราณอีกแล้ว
0: อ้าวลูกคนโบราณคนไม่โบราณเนี่ยมีลูกโบราณนี่แสดงว่าต้องเกิดมานานแล้ว
1: โอ้เกิดมานานแล้ว
0: ยิ้มไว้ใจสดชื่นอายุยืนไร้โรคารูปร่างงามโสภาเป็นเสน่ห์แก่ปวงชน
1: ครับ
0: ท่านจึงบอกว่ายิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสยิ้มวันละนิดจิตแจ่มใสจะให้ดีได้ให้ยิ้มทุกวันแต่อย่าเผลอยิ้มทั้งวันนะถ้ายิ้มทั้งวันเนี่ยไม่สบายแง่ๆแล้วแต่ยิ้มทุกวันยิ้มอย่างที่ท่านเจ้าคุณว่าน่ะยิ้มให้โลก
1: คือตื่นมาท่านคุณพอตื่นมาปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกตัวปุ๊บยิ้มสักยังไม่ตายเว้ย
0: รำพึงด้วย
1: รำพึงจะยังไม่ตายแสดงว่านะบุญรักษาคุณพระคุ้มครอง
0: ครับ
1: นี่ยิ้มไปบางคนตื่นมาไม่ยิ้มท่านเจ้าคุณ
0: ทำไมอ่ะอะไร
1: มีแต่เสียงอย่างเงี้ย
0: อ๋อ
1: เสียงอัปมงคลตื่นมาต้องยิ้มให้โลกสักคนเราจะได้ดูโลกอีกนานแสดงว่าบุญยังรักษาพระยังคุ้มครองอยู
0: ่หัวใจมีความสุข
1: มีความสุขพอยิ้มให้โลกแล้วพอเจอลูกก็ยิ้มให้ลูกตื่นแล้วลูกนะหิวหรือยังอะไรเงี้ยถามดีๆไม่ใช่ตื่นมาเปิดมันต้องเปิดปากด้วยรอยยิ้มไม่ใช่เปิดปากด้วยการด่าลูก
0: อ๋อ
1: บางคนเปิดปากกับบ้านเนี่ยด่าลูกแช่งลูก
0: อ๋อต้องเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิต
1: ครับ
0: ไม่ใช่เริ่มต้นชีวิตด้วยทุพภาษิต
1: ครับคนโบราณเนี่ยเขาเริ่มต้นชีวิตด้วยสุภาษิตจริงๆท่านคุณ
0: ตื่นขึ้นมาก็
1: ตื่นขึ้นมา
0: หวานขานเพราะ
1: บ้วนปากแล้วสวดมนต์คือบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเขาเอามนต์ล้างปากนะผมบอกว่าตื่นมาแต่ละวันเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปาก
0: ครับ
1: เอาหยาดเหงื่อแห่งความลำบากล้างความจนเอากิเลสของคนหลายๆคนมาชำระกิเลสเราตื่นเอารอยยิ้มล้างใบหน้าเอามัทรสวาจาล้างปากสวดมนต์ซะและอย่าไปสาบแช่งลูกหลานนะท่านคุณ
0: โอ้เสียงสาบแช่งของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นเสียงอัปมงคล
1: เป็นประกาศิษย์ของพระพรหมบ้านที่เขาจะรวยๆกันเนี่ยท่านผู้ชมจำว่าเขาตื่นมาเขาให้เขาขอพรให้ลูกหลานให้ลูกเมียให้ลูกผัวแล้วพอลูกนะหลานลูกเมียลูกผัวจะไปไหนมาไหนเขาจะประสาทพรให
0: ้
1: เดินทางด้วยสุขภาพนะไปเรียนหนังสือขอให้มีปัญญาดีร่ำรวยนะลูกนะ
0: โอ้ถ้าไปทำมาหากิน
1: ก็ขอให้ประสบความเจริญรุ่งประสบความสำเร็จได้เงินได้ทอง
0: ที่เขาบอกว่ามาให้มีชัยไปให้มีโชค
1: ครับ
0: โชคดีมีชัยทั้งขาไปขากลับ
1: โชคดีมีทรัพย
0: ์ทั้งขากลับขาไป
1: นี
0: ่โชคดีมีชัยไม่มีภัยไม่มีโรคโชคดีมีโชคไม่มีโรคไม่มีภัย
1: ครับขอให้พรกันญาติโยมที่เจริญเจริญเนี่ยรู้พ่อแม่เขาไม่เคยแช่งเขานะ
0: ครับ
1: ปู่ย่าตายายไม่เคยแช่งไอ้คนจนเนี่ยตื่นมาเนี่ยนะเริ่มแล้วอยากให้ลูกฉลาดแต่ด่าลูกไอ้โง่
0: โ
1: อ้โง่
0: เดี๋ยวไอ้เวลาด่าไอ้โง่เนี่ยหันหน้าไปทางอื่นได้ไหมทำไมถึงจ้องเพ่งมาทางผมเหลือเกินเนี่ย
1: เทศกับท่าน
0: ทำไม
1: บางคนบอกด่าไอ้โง
0: ่อ๋อ
1: แต่อยากใช้ให้ลูกฉลาดแล้วเด็กมันจะฉลาดคนโดนด่าว่าโง่มันจะฉลาดไหมท่านคุณ
0: มันโดนคำสาปจะตั้งแต่แรก
1: ไปไหนมันก็โง่หมดไอ้แหนทำไมขี้เกียจไอ้เนี่ยไอ้ขี้เกียจขยันไหมนะ
0: บางทีไม่ใช่ไอ้โง่ไอ้ขี้เกียจอย่างเดียวนะ
1: อะไรอ่ะ
0: ไอ้ควายไอ้ควาย
1: ไม่ใช่เท่านั้นนะไ
0: อ้ ทำไมเสียงมันหายไปไหนแล้วน่ะ
1: ลองสิ
0: ลองไอ้ควายเข้าดี
1: ลองไอ้ควายใหม่สิ ลองสิเอา
0: โอ้
1: มันจะตีกิน
0: นี่มันเลยไปแล้วนะ
1: มันจะตีกินตะกี้บอก
0: ไปเลยไปแล้วเลยไปแล้ว
1: เล่นถ้าเต็มที่อีกควาย
0: เลยไปแล้วเลยตรุษจีนแล้ว
1: เหรอทำไมอ
0: ้าวตรุษจีนนี่ยกย่องเรียกอาเฮีย
1: อาเฮีย
0: เลยแล้วนี่สงกรานต์แล้ว
1: เพราะฉะนั้นตื่นมาแล้วท่านคุณนะยิ้มให้ลูก
0: ครับ
1: ยิ้มให้ตัวเรานี่มีอายุขนาดนี้ฐานะขนาดนี้ยิ้มมันไว้เถอะครับว่าพ่อแม่เลี้ยงเรามาเราเลี้ยงตัวเองมาเนี่ยยิ้มให้ตัววันนี้จะทำอะไรบ้างสามกรรม
0: หนึ่ง
1: กรรมกิจ
0: สอง
1: กรรมบท
0: สาม
1: กรรมฐาน
0: อ๋อ
1: กรรมกิจมีหน้าที่การงานอะไรพอทำได้ทำ
0: โอ้ไม่ละเลยต่อหน้าที่
1: ครับกรรมบทเดินทางของการบุญการกุศลนับตั้งแต่รักษาศีลทำบุญทุนทานไปกรรมฐานก็สวดมนต์ไหว้พระไปอย่างนี้ก็มีความสุข
0: โอ้ชีวิตจะงดงามต้องปฏิบัติสามกรรมให้ได้ครับ
1: มีกรรมกิจไม่ทำหรือละไปมันก็เป็นอะไรครับอากูลใช่ไหม
0: เขาเรียกว่ามีหน้าที่ไม่รู้หน้าที่ไม่ปฏิบัติหน้าที
1: ่ครับ
0: ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะเสียศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ถ้ามีหน้าที่รู้หน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบต่อหน้าที่จะมีศักดิ์ศรีทั้งทางโลกและทางธรรม
1: หน้าที่เนี่ยงานเนี่ยมันมีสองงานท่านทุกคน
0: อ๋อมีสองงานอีก
1: ครับ
0: เอางานอะไรบ้าง
1: งานอาชีพกับงานอาสาง
0: านอาชีพกับงานอาสา
1: ครับทำให้มันดีงานอาชีพหมายความว่าเรามีอาชีพอะไรเราก็ทำของเราไปอย่าไปบ่นสองงานอาสาผมเห็นคนบางคนเนี่ยท่านตะกี้เนี่ยเพิ่งอพปรใช่ไหมท่านนายกมันมาเนี่ยมันไม่ได้ตังนะมันไม่ได้ตังแต่ทำไมมันมาตั้งแต่เช้ามันกวาดนู่นกวาดนี่แล้วหน้าตามันยิ้มแย้มแจ่มใสไม่ได้เงินนะ
0: เขามีจิต
1: อาสาคือจิตสาธารณะ
0: ครับ
1: ไฟไหม้ที่ไหนไอ้พวกนี้ก็ทิ้งลูกทิ้งแม่ทิ้งเมียไปกลางค่ำกลางคืนเอางูขึ้นบ้านมันไปไหม
0: ไป
1: มันไปหมดท่านทุกคนโจรขโมยบ้านเสาโทรทัศน์ล้มเพื่อคนมีใจอาสาเดี๋ยวงานศพวัดนู้นแหละไปยืนโบกอยู่นั่นแหละท่านทุกคนใครเคยให้เครื่องดื่มบำรุงกำลังมันสักขวดไหมไม่มีนะ
0: มี
1: ฮะ
0: มี
1: ใครอ่ะ
0: ที่บางเลนนี่แหละ
1: เหรอ
0: ที่เทศบาลตำบลบางเลนนี่แหละ
1: เขามาโบกรถเนี่ยไอ้หนูเฮ้ยเพื่อแกเอาไปสัก400ไว้ให้หลายคนไปซื้อเครื่องดื่มบำรุงกำลังมามันจะชื่นใจ
0: นี่เขาเรียกว่าให้กำลังใจ
1: ครับ
0: กำลังใจเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนแต่มีอิทธิพลต่อผู้ให้และผู้รับ
1: ครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะกรรมเกิดมาเนี่ยกรรมกิจกับกรรมบทก็ทำบุญทำกุศลไปกรรมฐานสวดมนต์ไหว้พระไป
0: โอ้จิตใจจะได้สงบไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับนี่เขาเลยยิ้มให้ตัวยิ้มให้เมียยิ้มให้เมีย คือถ้าเมียเจอหน้าเมียเนี่ยต้องยิ้มให้เมีย
0: ครับ
1: เออถ้าเมียตื่นก่อนยมผู้ชายตื่นทีหลังก็เดินมาหาเมียอ้าวเป็นไงบ้างตื่นก่อนแล้ววันนี้เหนื่อยสินะมีอะไรกินบ้างล่ะแล้วก็ดึงเอามือล็อกคอมาจูบสักฟอดหนึ่ง
0: โอ้แนะนำดี
1: อ้าว
0: เดี๋ยวที่ว่านี่เมียตัวหรือเมียชาวบ้าน
1: ก็แนะนำคนไทยฝรั่งเขาจูบเมียตอนเช้า
0: อ๋อ
1: ไอ้คนไทยมันตบเมียตอนเช้า
0: แน
1: ่อ้าวจริงๆท่านเจ้าคุณตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยทักเมียดีๆเป็นไงเหนื่อยไหมเออแต่พูดแล้วไม่เหนื่อยแล้วอย่ามายุ่งโอ้โหทนเหนื่อยหน่อยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องจูบหน้าผากซักฟอดหนึ่งจูบเช้าๆดีครับ
0: ทำไม
1: หน้ามันเค็มดี
0: แหมรู้สึกจะเชี่ยวชาญไปหมดเนี่ย
1: จริงๆ
0: พูดยังก็เคยเนี่ย
1: ไม่ใช่เคยเห็น
0: เคยเห็น
1: ไอ้คนผู้ชายไทยนี่แปลกเนี่ยผู้ชายไทยที่นั่งนานเนี่ยแปลกท่านทุกคนเมียตัวเองไม่ค่อยยิ้มให้หรอก
0: ชอบยิ้มให้เมียชาวบ้านเนี่ย
1: เมียชาวบ้านเดินผ่านมาไปไหนเออแต่งตัวสวยนะแกนะเออเออผ่านมาเมียหันมาดูเมียตัวเองเอาแล้วแกมายืนทำไมเนี่ยไปไปไอ้พศนี่น่าเกลียดนะผู้ชายไทยอ่ะผู้หญิงก็บางการตื่นเช้ามาก็ยิ้มให้ผัวใช่ไหมพอยิ้มแล้วมันชื่นหัวใจ
0: นี่เขาเรียกว่ายิ้มให้คนรัก
1: ครับเพราะฉะนั้นเกิดมาเนี่ยที่ท่านประธานในพิธีเขาบอกพูดถึงยิ้มรับคุยกันมีความสุขสำคัญที่สำคัญที่สุดคือว่า ที่ผมทิ้งประเด็นเอาไว้ว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุแล้วนะเขากำหนดอายุเท่าไหร่แล้วผู้สูงอายุเนี่ย
0: 60ขึ้นไป
1: 60ขึ้นไป
0: ครับ
1: นะท่านเจ้าคุณอายุเท่าไหร
0: ่ใกล้แล้ว
1: ฮะ
0: แต่ท่านเจ้าคุณนะจะมีเงินเดือนแล้ว
1: อะไร
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: ทำไมอ่ะ
0: อ้าวอายุเข้า60
1: ว่าเลยเฉยไป
0: ไม่ยอมรับซะอีกแล้ว
1: ผมไม่แก่ขนาดนั้นหรอก
0: ทำไมอ่ะ
1: ผมแก่เพราะเมื่อวานวันเดียว
0: อ๋อแก่ก็เมื่อวานวันเดียวว
1: ันเดียว
0: แค่นั้น
1: เท่านั้นเองใครเขาถามอายุนะท่านอายุยายอายุเท่าไหร่นะอย่าไปตอบเขานะแก่ผมเมื่อวานวันหนึ่งว่ะ
0: ท่านเจ้าคุณ
1: ครับ
0: สมัยก่อนเคยถามว่าอายุเท่าไร
1: ครับ
0: ท่านเจ้าคุณบอกว่าตอนนี้ใกล้หลักสี่ต่อมาเคยถามอีกบอกว่าเลยหลักสี
1: ่
0: ต่อมาถามอยู่ตอนนี้เลยดอนเมืองแล้วเมื่อไม่กี่วันมีโยมถามเห็นบอกว่าอาตมาเนี่ยถึงอยุธยาแล้ว
1: เหร
0: อนี่แสดงว่าเข้าเลข6
1: เลข6
0: จะมีเงินเดือนแล้ว
1: แต่6กระดกเป็น9ได
0: ้ล่างหรือบนเนี่ย
1: คิดเอาเองคิดเอาเองเพราะเลข6กระดกเป็น9ได
0: ้อ้อมันกลับกันได้
1: กลับกันท่านเจ้าคุณครับ
0: ครับ
1: ที่ได้กล่าวไว้ว่า1วัดวาอาราม
0: ครับ
1: 2
0: วัฒนธรรม
1: 3วัตรปฏิบัติ
0: ครับ
1: ที่ผมจะเรียนถามท่านเจ้าคุณก็คือว่าเมื่อเป็นผู้สูงอายุเนี่ยควรจะมีวัตรปฏิบัติอย่างไรนะถึงจะมีความสุข
2: ท่านผู้ชมคะความสุขนั้นคือพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเองและวางฝันของตัวเองไว้ตามกำลังที่ตนทำได้นะคะส่วนการได้รับวัตถุและความสำเร็จในหน้าที่การงานทำให้พึงพอใจและยกฐานะยกระดับได้เป็นการเสริมความสุขภายนอกและมันไม่ได้อยู่มั่นคงถาวรตลอดไปค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วนะคะดิฉันสฤษฎิ์ สวภาฤกษ์สนานและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ากท่านสนใจการระดมทุนแบบ crowdfunding เราจะพาไปรู้จักวิธีการเตรียมตัวกันค่ะก่อนอื่นบริษัทก็จะต้องสำรวจตัวเองก่อนนะคะว่าต้องการได้เงินเท่าไหร่แล้วก็นำเงินไปทำอะไรซึ่งเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนนะคะว่าบริษัทที่จะมาระดมทุนเนี่ยต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ชัดเจนค่ะบริษัทที่จะมาระดมทุนผ่านคราวฟันดิ้งนะคะก็จะต้องเป็นบริษัทที่จัดตั้งตามกฎหมายไทยไม่มีหุ้นจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็จะต้องมีโครงการที่ชัดเจนที่จะประสงค์ที่จะนำเงินที่ระดมทุนได้ไปใช้ค่ะก็จะต้องไปหา Funding Portal ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานกลต.ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเว็บไซต์สำนักงานนะคะ www.sec.or.th หรือว่าแอปพลิเคชัน SEC Check First ค่ะหรือว่าจะโทรศัพท์สอบถามรายชื่อได้ที่1207กด4ค่ะFunding Portal นะคะเปรียบเสมือนตัวกลางระหว่างบริษัทที่ต้องการเงินทุนกับผู้ลงทุนค่ะถ้าอยากรู้ว่า Funding Portal ช่วยอะไรได้บ้างเราไปชมกันค่ะ
1: Funding Portal นะครับมีหน้าที่ทั้งหมด3อย่างครับอย่างแรกนะครับที่ Funding Portal ทำคือการที่ให้คำปรึกษาเบื้องต้นนะครับในการที่จะเข้ามาขอระดมทุนครับในปัจจุบันนะครับธุรกิจปัจจุบันเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องของว่าการเข้ามาขอระดมทุนเนี่ยเข้ามาขอระดมทุนใน Funding Portal ได้ยังไงบ้างนะครับแล้ว Funding Portal เนี่ยมีความยากง่ายมากแค่ไหนนะครับในการที่ธุรกิจเนี่ยจะเข้ามาหา Funding Portal นะครับดังนั้นเนี่ย Funding Portal ก็จะมีในส่วนงานของ Customer Service นะครับที่จะคอยให้บริการและตอบคำถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้าง2นะครับคือในส่วนของการที่ดูแลเรื่องเอกสารในการเข้ามายื่นสมัครการระดมทุนนะครับ Funding Portal เนี่ยจะให้คำแนะนำว่าเอกสารใดที่จำเป็นจริงๆนะครับแล้วก็สามารถนำมายื่นนะครับแก่ Funding Portal ทางช่องทางออนไลน์นะครับเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับและในส่วนที่3นะครับเป็นในส่วนของการช่วยดูแลเรื่องของกระบวนการสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการที่ Funding Portal นะครับประเมินข้อมูลเครดิตนะครับอำนวยความสะดวกในการระดมทุนนะครับและอำนวยความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับของ Funding Portal

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ากมีผู้สนใจลงทุนและจองซื้อหลักทรัพย์ในช่วงนี้นะคะก็จะมีบุคคลที่3ที่เป็นผู้มีความน่าเชื่อถือทำหน้าที่เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อค่ะซึ่งเมื่อระดมทุนได้สำเร็จก็จะโอนเงินค่าจองซื้อให้กับบริษัทผู้ระดมทุนและถ้าหากว่าระดมทุนไม่สำเร็จก็จะโอนเงินคืนให้กับผู้ลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประกาศค่ะถ้าเป็นหุ้นเมื่อระดมทุนได้ครบตามเป้าหมายบริษัทจะได้รับเงินเต็มจำนวนแต่ถ้าระดมทุนได้ไม่ถึงเป้าหมายจะถือว่าระดมทุนไม่สำเร็จต้องคืนเงินทั้งหมดให้แก่ผู้ลงทุนหรือที่เรียกว่า all or nothing ถ้าเป็นหุ้นกู้ระดมทุนได้ไม่น้อยกว่า 80% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้บริษัทก็จะได้รับเงินไปดำเนินโครงการซึ่งไม่ได้ใช้หลัก All or Nothing เหมือนหุ้น
1: Funding Portal จะใช้เวลาตรวจสอบโครงการประมาณ 1-4 สัปดาห์และในช่วงการระดมทุนจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 เดือนขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดค่ะบริษัทผู้ระดมทุนสามารถประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทางเว็บไซต์ของ Funding Portal หรือว่า Funding Portal จะ

0: ออมเรื่องลงทุนแล้วสิครับ
1: กัปตันอยากให้น้องๆเก่งออมเก่งลงทุนกันตั้งแต่วันนี้และจะอยู่เคียงข้างคอยให้ความรู้ให้น้องๆลงทุนเพื่อเป้าหมายในชีวิตอย่างมั่นใจนะไว้โอกาสหน้ากัปตันจะมาสอนน้องๆเรื่องนี้อย่างเจาะลึกอีกทีสำหรับวันนี้กัปตันกลต.ขอตัวลาไปก่อนจ้า
0: ขอบคุณครับกัปตันกลต.ไว้เจอกันใหม่นะคะ
1: หาได้ใช้เป็นปลอดหนี้มีออมพร้อมลงทุนโดยกลต.กลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

โรงเรียนปัญญาประทีปเกิดขึ้น10ปีที่แล้วนี่คือว่าอายุ10ขวบพอดีความเป็นมาของโรงเรียนปัญญาประทีปก็คงต้องเริ่มกล่าวถึงโรงเรียนทอสีก่อนเมื่อนานมากแล้วครูอ้อนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนทอสีเกิดความรู้สึกผิดหวังขับข้องใจในระบบการศึกษาครูอ้อนมีความตั้งใจสูงมีอุดมการณ์มีวิญญาณของครูโดยแท้แต่รู้สึกว่าสิ่งที่ครูอ้อนและโรงเรียนสามารถให้ไว้กับนักเรียนยังไม่เป็นที่พอใจหลังจากที่

ที่ได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาตมาก็เริ่มมีการพูดคุยกันเรื่องการปฏิรูปการปรับเปลี่ยนโรงเรียนทอสีโดยที่อาตมาเองเป็นผู้ที่มีความสนใจในการศึกษามานานมากแล้วในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนในรูปแบบที่เรียกว่าวิถีพุทธอาตมาก็ได้รับอิทธิพลจากหนังสือและการก็ดีและการสนทนาก็ดีกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ตั้งแต่สมัยนั้นก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะพยายามนำอุดมการณ์นำความคิดนำความเชื่อมั่นในวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนทอสีส่วนอาตมาเองนั้นตั้งแต่มาเมืองไทยก็เป็นห่วงระบบการศึกษาคุณภาพคนระบบการศึกษาคุณภาพของครูคุณภาพของการฝึกครูเพราะอาตมาก็ได้พบปะกับคุณครูจากโรงเรียนต่างๆในสถาบันการศึกษาต่างๆของอุบลและทั้งภาคอีสานเป็นประจำ แล้วสิ่งที่อาตมาถือว่าน่าเสียดายที่สุดก็คือระบบการศึกษาของไทยรู้จะรับปัญญาจากพระพุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาน้อยมากซึ่งความเชื่อของอาตมาก็คือพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แหวกแนวและการที่มองศาสนาทั้งหลายว่ามันเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นสิ่งเดียวกันเป็นความคิดผิดแล้วคงเกิดจากว่าอารยธรรมตะวันตกมันครอบคลุมทั่วโลกแนวความคิดของชาวตะวันตกยังรับความนับถือว่าเป็นสากลทีเดียวและในเมื่อชาวไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเอาจริงเอาจังกับการศึกษาการปฏิบัติตามหลักคำสอนพุทธเจ้าเท่าไหร่ก็เลยเชื่อตามทฤษฎีตามแนวความคิดของตะวันตกโดยไม่รู้ตัวหมายความว่าชาวพุทธก็มองศาสนาของตัวเองผ่านสายตาของคนที่ไม่ใช่พุทธโดยไม่รู้ตัวที่ในโลกตะวันตกมีปัญหามากในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับศาสนา
โดยเฉพาะในอเมริกาเราคงเห็นได้ชัดว่าในอเมริกามีศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาติคริสต์ในศาสนาคริสต์ในอเมริกาก็แปลงออกเป็นคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์สองกระแสใหญ่แต่โปรเตสแตนต์เองก็แปลงออกไปหลายสิบนิกายแต่ในเมื่อศาสนาคริสต์นั้นเน้นความเชื่อในคัมภีร์เป็นหลักก็มีความหลากหลายในมีความแล้วในบางกรณีมีความขัดแย้งในเรื่องความเชื่อค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการสอนศาสนาในโรงเรียนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่อันตรายต่อความสามัคคีแล้วก็จะทำให้เกิดความแตกแยกกันมากเพราะถ้าสอนหลักความเชื่อของนิกายหนึ่งคนที่นับถือนิกายอื่นก็ไม่ยอมรับแล้วก็จะกลายเป็นว่ารัฐมีส่วนในการสนับสนุนนิกายใดนิกายหนึ่งดังในอเมริกาก็จึงมีหลักชัดเจนว่าอย่าให้เรื่องศาสนาเข้ามาในโรงเรียนเพราะมันเป็นการเอาหลักความเชื่อที่แตกต่างกันเข้ามาจะมีผลกระทบต่อสถาบันมีผลกระทบต่อความสมานสามัคคีมากตอนนี้เป็นหลักที่เราเห็นว่ามีเหตุมีผลสำหรับวัฒนธรรมของหรือว่าของประเทศอเมริกาเมื่อมีประวัติศาสตร์อย่างนั้นเมื่อมีศาสนาประจำชาติอย่างนั้นสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างนั้นดูเหตุปัจจัยต่างๆเราเห็นว่าเอการที่จะแยกเรื่องการศึกษาออกจากศาสนาก็น่าจะเป็นการตัดสินที่มีเหตุผลในอเมริกาผู้ที่ต้องการอบรมในทางศาสนาโดยเฉพาะมันก็จึงต้องสร้างโรงเรียนต่างหากหรือว่าในหลายกรณีพ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ให้ลูกเข้าโรงเรียนเลยจะสอนเองเป็นโฮมสกูลปัญหาก็คือในประเทศเช่นเมืองไทยซึ่งผู้นำก็ไม่ได้ศึกษาพุทธศาสนาก็จะเข้าใจว่านี่คือหลักสากลในอเมริกาศาสนากับการศึกษาต้องแยกกันนะเขาจะถือว่านี่ก็คือประเทศที่เจริญต้องเป็นอย่างนั้นเขาแยกอย่างเด็ดขาดถ้าเราต้องการในประเทศไทยเจริญแล้วก็ต้องทำตามเขาแต่ที่จริงการที่ต้องแยกศาสนาออกจากการศึกษาก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาประจำชาติของตะวันตกถ้าเรามีปัญญาเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าเอเราศาสนาวัฒนธรรมของไทยกับของอเมริกามีอะไรตรงกันมีอะไรต่างกันตรงไหนก่อนที่เราจะคิดว่าเขาทำยังไงเราต้องทำตามใช่ไหมในความเห็นของอาตมาพุทธศาสนาเป็นศาสนาคนละประเภทคนละตระกูลกับศาสนาที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเป็นต้นมันต่างกันมากโดยเฉพาะในประเด็นที่พุทธศาสนาแล้ว
ไม่ได้เน้น

ความเชื่อในคัมภีร์เราก็ถือว่าความเชื่อเป็นแค่เครื่องมืออย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการพัฒนาตนมีข้อดีข้อเสียซึ่งผู้มีปัญญาต้องคอยหารู้เท่าทันแต่ในศาสนาส่วนใหญ่ศรัทธายิ่งมากยิ่งดีแต่ถ้าในศาสนาพูดว่าเราบอกว่าศาสนาศรัทธายิ่งมากยิ่งดีไหมเราก็ต้องบอกว่าไม่แล้วแต่จะมีปัญญากำกับหรือไม่ดังนั้นถ้าจะสรุปหลักคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในภาคปฏิบัติก็คือระบบการศึกษานั่นเองและเป็นระบบการศึกษาที่อุดมสมบูรณ์มากเพราะมีคำสอนเกี่ยวกับชีวิตในทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ต่ำสุดถึงสุดอาตมาจึงได้เข้าใจอย่างนี้แล้วเรียกว่าโอ้มาเสียดายเนาะเมืองไทยก็ได้มีทรัพยากรวัฒนธรรมที่ล้ำค่าน่าจะเป็นฐานของระบบการศึกษาที่ดีที่สุดที่อ้างอิงที่ดีที่สุดแต่กลับไปทิ้งเลยหรือว่ามองแบบเป็นศาสนาที่ขึ้นอยู่กับความเชื่อเพราะคำสอนในจะติดที่รูปแบบเช่นอาจจะมีการทำวัดสวดมนต์หรือว่ามีการสั่งสอนแต่ว่าในลักษณะอย่างน้อยในสมัยนั้นว่าสิ่งที่ชาวพุทธต้องเชื่อแล้วเป็นพุทธต้องเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนี้ดังเมื่อเราเพิ่งเริ่มคิดจะทำโรงเรียนที่สมัยนั้นเรียกว่าวิถีพุทธนั่นคนส่วนมากยังไม่เข้าใจชาวพุทธเองไม่เข้าใจเพราะยังมีความคิดแบบเผลอแบบบางคนก็ไม่เคยคิดเลยคือต้องเข้าใจว่าในชีวิตของเราในเรื่องที่เรามีเวลาคิดพิจารณามันก็มีจำกัดใช่ไหมก็มีเวลาน้อยดังคนบางทีคนจะมีความรู้ละเอียดอ่อนในวิชาการของตัวเองหรือว่าในอาชีพการงานของตัวเองแต่ในเรื่องอื่นนี่จะเป็นเหมือนเป็นหัวข้อไปเหมือนเป็นความคิดสำเร็จรูปที่รับมาจากสิ่งแวดล้อมรับมาจากคุณพ่อคุณแม่เป็นต้นนั้นคนส่วนใหญ่เลยมองศาสนาจะคิดแบบนี้ฮะความคิดสำเร็จรูปโดยที่ไม่ได้กลั่นกรองไม่ได้คิดพิจารณาฉะนั้นในอุปสรรคในการสร้างโรงเรียนในเบื้องต้นก็เหมือนอุปสรรคใหญ่ในการปฏิบัติธรรมนั่นเองคืออวิชชาคือคนไม่รู้คนไม่เข้าใจแต่อวิชชานี่มันมีสองแบบอวิชชาที่ว่ารู้ว่าตัวเองยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วก็จะต้องหาความรู้ความเข้าใจอันนั้นก็ยังดีแต่ในเรื่องการศึกษาปรากฏว่าคนที่ไม่รู้และคนที่ไม่เคยคิดก็ยังเชื่อว่าตัวเองรู้เชื่อว่าตัวเองคิดดีแล้วอันนี้จึงเป็นปัญหาอย่างไรก็ตามในเวลาเราคงคังจำกัดแล้วก็จะไม่ในเรื่องโรงเรียนทอสีก็คงตรงผ่านนอกจากบอกว่าเราก็ได้ทำในระดับหนึ่งแต่นี้เอกลักษณ์หรือว่าลักใหญ่ของทอสีที่เรานำไปใช้ในปัญญาประทีปที่ควรจะกล่าวถึงก็หนึ่งก็คือหลักว่าทุกคนเป็นนักศึกษา
โดยถือหลักว่ามีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นมนุษย์ที่จบการศึกษาดังนั้นเราถือว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงนอกเหนือจากพระอรหันต์เป็นผู้ที่ต้องศึกษาแล้วความคิดนี้ก็โยงไปถึงหลักศรัทธาในทางพุทธศาสนาว่ามนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนที่สูงสุดซึ่งเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราก็จะเป็นไปตามการโดนบันดาลของพระผู้เป็นเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนการของเราไม่เชื่อในโชคชะตาไม่เชื่อในดวงไม่เชื่อในสิ่งงมงายทั้งหลายแต่เราเชื่อในสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้และมนุษย์จะเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ด้วยการพัฒนามนุษยธรรมมนุษยธรรมจะเกิดขึ้นจากการกระทำสามอย่างนี้คือการละบาปบำเพ็ญกุศลการชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดแต่เมื่อเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองไม่ใช่เชื่อแล้วจบใช่ไหมเราก็ต้องลองดูว่าจริงหรือเปล่าทำได้หรือเปล่าแล้วถ้าเราเอาคำสอนพุทธเจ้ามาใช้เรารู้สึกว่าทำให้สิ่งเศร้าหมองสิ่งไม่ดีในชีวิตเราน้อยลงทำให้สิ่งดีงามเพิ่มมากขึ้นเราก็มีศรัทธาว่าพุทธเจ้าสอนจริงเราต้องทำต่อนั่นเป็นศรัทธาในสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ด้านพุทธศาสนาสอนว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกทุกคนก็ฝึกได้ทุกคนมีศักยภาพสูงในการฝึกตนเราเข้าถึงความเป็นมนุษย์โดยแท้ด้วยการฝึกตน นั้นเราก็ถือมองตัวเองมองทุกคนว่าเป็นผู้อยู่ระหว่างการฝึกดังในผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกตนหรือเรียกอีกในหนึ่งว่าผู้ศึกษาแล้วก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มฝ่ายคุณครูผู้บริหารฝ่ายหนึ่งหรือว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มผู้ปกครองดังเราถือว่ามันโรงเรียนที่ดีเป็นชุมชนที่มี3กลุ่มที่ต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันความหวังดีต่อกันและกันการเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ต่อกันและกันอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งของพุทธศาสนาหรือว่าการศึกษาชีพุทธของเราซึ่งถ้าเทียบกับทั่วไปทุกวันนี้เขามองยังไงเขามองว่าผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้บริโภคและโรงเรียนเป็นผู้ให้บริการและความจะมองการศึกษาเชิงทางเชิงธุรกิจมากในบางโรงเรียนก็ยังส่งเสริมให้มีการแข่งขันกันระหว่างครูด้วยกันเพื่อจะได้โบนัสเพื่อนั่นไปได้นี่เพราะว่ามีความเชื่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อที่เทียบกับความเชื่อทางศาสนาก็ได้หรือความเชื่องมงายว่าการแข่งขันอยู่ที่ไหนความเจริญอยู่ที่นั่นในพุทธศาสนาสอนว่าอย่างไรก็สอนว่าในบางกรณีการแข่งขันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขยันแต่ในบางกรณีการแข่งขันนำไปสู่ความเสียหายแล้วต้องมีปัญญาหรือว่าจะเอาระบบการแข่งขันไว้ตรงไหนอย่างไรแต่โดยหลักทั่วไปเราถือว่าการแข่งขันที่ไม่มีโทษไม่มีเสีย
ก็น่าจะเป็นการแข่งขันกับ

วเองอย่างวันนี้เราก็แข่งขันกับตัวเราของเมื่อวานนี้หรือว่าเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วถ้าเราแข่งขันกับตัวเองพยายามพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิมในเรื่องการที่จะเจริญนี่ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วจะเจริญโดยไม่ต้องมองคนอื่นว่าเป็นคู่แข่งหรือเป็นเหยื่อเป็นต้นสัญลักษณ์หนึ่งก็คือเราต้องการจะสร้างชุมชนกัลยาณมิตรอันนี้เราก็จะสร้างโมเดลสำหรับสังคมทั่วไปนี่คือสังคมพุทธสังคมพุทธคือสังคมกัลยาณมิตรการที่เราพยายามสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์ผู้อื่นพร้อมๆกันสร้างความเป็นอยู่ที่เอื้อต่อความสุขความเจริญของคนทุกคนไม่ใช่คนเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งชุมชนที่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบชุมชนที่ทุกคนหวังดีต่อกันและกันดังนั้นการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรระหว่างครูผู้ปกครองเด็กนักเรียนถือว่าเป็นหลักหนึ่งของวิถีพุทธหรือว่าการศึกษาเพื่อทางพุทธปัญญาทีนี้ที่อาตมาเสนอให้เราเปลี่ยนชื่อแล้วจะใช้วิถีพุทธเป็นพุทธปัญญาก็เพราะความคิดผิดและความยึดผิดในคำว่าวิถีพุทธนักแน่นมากจนกระทั่งยอมแพ้ในการจะเปลี่ยนสัญญากับคำนี้เลยใช้คำใหม่สัญญาเก่าก็คือคนที่ไม่เคยเข้าวัดหรือว่าที่เคยเข้าวัดคริสต์หรือว่าอยู่เมืองนอกนานๆนะบางทีจะมองว่าพุทธจะทำให้อาจจะทำให้เด็กดีหรือเด็กสงบแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการหรือจะทำให้ผู้ที่จบแล้วจะเอาตัวรอดในสิ่งที่เขาเรียกว่าโลกที่เป็นจริงไม่ได้ความคิดนี้สองข้อนี้พูดตรงๆนี้คือเป็นความคิดแบบสำเร็จรูปความคิดที่รับมาโดยไม่มีข้อมูลสนับสนุนไม่มีการศึกษาเราเรียนไม่ได้อ่านหนังสือของ ผู้รู้ไม่ได้ศึกษาเองคิดเอาเองแต่ว่าเชื่อมากว่าจะจำเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้ทำให้นึกถึงพระเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเราก็คุยเรื่องการตายแล้วเกิดท่านบอกว่าบางทีจะมีมาชาวต่างชาติเขาบอกไม่เชื่อหรอกเรื่องตายแล้วเกิดนี้ศาสนาพูดอย่างอื่นนี่ไม่มีเหตุมีผลมากแต่เรื่องตายแล้วเกิดนี่รับไม่ได้ แล้วพระท่านไม่เถียงท่านถามว่าแล้วสำหรับอาตมานะได้อ่านบทความได้อ่านการวิจัยในเรื่องนี้มากแล้วก็เห็นว่าหลักฐานสนับสนุนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดมีมากคุณอ่านได้ยังเกือบทุกครั้งเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับว่าเขาไม่เคยอ่านเขาไม่เคยศึกษาเขาคิดเอาเองพระท่านจะบอกว่าเอาคุณกลับไปอ่านกลับไปศึกษาแล้วกลับมาคุยใหม่สิเพราะฉะนั้นในเรื่องของโรงเรียนจะถามว่าแล้ววิธีพุทธหรือว่าพุทธปัญญาจะเป็นอุปสรรคต่อวิชาการตรงไหนด้วยเหตุผลอะไรลองเล่าให้ฟังเขาก็พูดไม่ได้เพราะว่าเขาพูดแบบเป็นความคิดสำเร็จรูปทีนี้เราก็บอกว่าโดยที่เราอ่านหนังสือมากไม่ใช่หนังสือทางพุทธอย่างเดียวหนังสือของตะวันตกผมผู้เป็นชั้นนำในเรื่องการศึกษาก็ยอมรับว่าความอดทนความขยันการสามารถปลูกฝังกำลังใจอยู่ในตัวเองหรือว่าที่เราเรียกว่า

ุกฟังฉันทะในใจให้เพื่อใจสู้การมีสติคุณธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นส่วนทำให้การเรียนหนังสือของเราดีขึ้นแล้วสติและความอดทนและความขยันแล้วการรู้จักให้กำลังใจตัวเองจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาการไหนวิชาไหนนี่จะเสียเพราะคุณธรรมมีไหมแล้ววิชาการที่จะเสียเพราะกิเลสมีไหมการเรียนหนังสือที่ไม่ก้าวหน้าเพราะนักเรียนกำลังหดหู่ใจหรือกำลังวิตกกังวลกำลังเครียดกำลังฟุ้งซ่านมีไหมที่วิชาการหรือว่าการเรียนของเรารับผลกระทบจากสิ่งเศร้าหมองในจิตใจก็แน่นอนดังในการศึกษาที่พุทธเราก็ถือว่านอกจากการสอนวิชาการเราก็ต้องสอนวิธีที่จะป้องกันอารมณ์ป้องกันสิ่งเศร้าหมองในจิตใจที่จะทำให้การเรียนวิชาการเดินช้าหรือว่าขัดข้องหรือว่าไม่ก้าวหน้าและสอนสนับสนุนคุณธรรมต่างๆที่จะเอื้อต่อความก้าวหน้าในวิชาการเราจะว่าวิชาการวิชาชีวิตไปด้วยกันเพราะวิชาการคือเป็นการใช้สมองในการใช้สมองเราจะแยกออกจากส่วนอื่นของชีวิตเราไม่ได้ใช่ไหมความรู้สึกนึกคิดของเรากับการเรียนหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่สองคนสองสมองสองหัวใจมันคนกันเพราะนั้นในทางพุทธปัญญาเราจึงต้องเน้นการพัฒนาคนทั้งคนทั้งนอกทั้งใน เราจึงเอาหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาพูดอีกในหนึ่งพูดในของภาวนาสี่เนื้อหาก็อันเดียวกันแต่การเหตุผลในการเน้นในภาวนาสี่เพราะเราสามารถใช้กับระบบการศึกษาได้ง่ายกว่าแล้วสามารถอธิบายในสำนวนที่ไม่อิงศาสนาหรือว่าสัพปาลีจนเกินไป ดังในศีลสมาธิปัญญามันจะมีปัญหาตรงไหนพอถึงศีลคนจะนึกถึงการรักษาศีลห้าทันทีพอรู้ถึงสมาธิคนจะนึกถึงการนั่งหลับตาทันทีก็เลยจะทำให้คนเข้าใจว่าไอโรงเรียนวิธีพุทธเน้นที่การเคร่งในศีลแล้วการนั่งหลับตานอกจากนั้นก็คงเหมือนกับระบบทั่วไปพอเราอธิบายให้เป็นภาวนาสี่เข้าใจว่าศีลนี้แยกออกเป็นสองประการกายภาวนาศีลภาวนาคือการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเราแต่ละคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เรื่องร่างกายตัวเองปฏิบัติต่อร่างกายยังไงจึงจะฉลาดที่สุดดีที่สุดมีผลดีที่สุดต่อชีวิตพัฒนาความสัมพันธ์กับสิ่งรอบข้างสมบัติเงินทองเทคโนโลยีต่างๆแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือถ้าใช้คำว่าศีลก็คงไม่มีใครนึกถึงว่ามันหมายถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเลยใช่ไหมคือจะมองแคบเกินไปทีนี้กายภาวนาการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ระหว่างพวกเรากับสังคมคือการใช้ศีลคือการงดเว้นจากการกระทำบางอย่าง

เพื่อเกิดความบรรยากาศที่ปลอดภัย อบอุ่นและเอื้อต่อธรรมเอื้อต่องานอันนี้เป็นเรื่องที่จะเน้นในทางปัญญาว่าทำไมเราทำอย่างนี้เพื่อประโยชน์อย่างไรแล้วถือว่าเป็นการฝึกตนด้วย เพื่อเป้าหมายที่เราตั้งไว้แต่ไม่ได้อยู่จบอยู่แค่นั้นเราก็ยังเน้นในเรื่องการพัฒนาความสามารถในการสื่อสารและการพัฒนาอุดมการณ์และความสามารถในการสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอันนี้เราถือว่าอยู่ในศีลภาวนาเป็นเรื่องของศีลการใช้ศีลใช้สิกขาบทด้วยเรื่องการพัฒนาการสื่อสารด้วยเรื่องการพัฒนาประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยส่วนที่สามก็คือการพัฒนาจิตใจโดยเฉพาะในการฝึกตนในเรื่องการจะป้องกันและการปล่อยวางสิ่งที่ทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์ทั้งหลายซึ่งเราให้ชื่อว่ากิเลสใช่ไหมทำยังไงเราจึงจะป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นในจิตใจเราและถ้ากิเลสเกิดขึ้นแล้วเราวิตกกังวลแล้วเราหดหู่ใจเราโกรธเราแค้นเราอิจฉาพยาบาทแล้วจะทำยังไงเราจะปล่อยวางยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาที่ถ้าเราได้หลักนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตวิชาการในบางทีไม่นานต้องทิ้งในการฝึกจิตที่ใช้ได้ตลอดชีวิตแน่นอนเสร็จแล้วทำยังไงเราจึงจะปลูกฝังคุณธรรมต่างๆที่ทำให้ตัวเองมีความสุขด้วยแล้วก็ทำให้จิตใจมีสมรรถภาพมีคุณภาพมีประสิทธิภาพต่างๆโดยเฉพาะเรื่องความอดทนเรื่องความใจสู้ในเรื่องความเรื่องสติ เรื่องฉันทะความพอใจในความรักในสิ่งที่เป็นหน้าที่การงานข้อที่สี่ก็การพัฒนาปัญญาตั้งแต่เรื่องการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดสั่งสรรการคิดวิเคราะห์คิดพิจารณาต่างๆจนกระทั่งเราคิดในทางที่มีผลดีต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การรู้เห็นตามความเป็นจริงดังในระบบการศึกษาของเหล่านี้ก็มีโครงสร้างคือภาวนา4ซึ่งเป็นไวยพจน์ของไตรสิกขานั่นเองแต่เนื่องจากว่าคนมีความเข้าใจผิดและความเข้าใจคับแคบในคำว่าไตรสิกขามากเราจึงเลือกใช้คำว่าภาวนาสี่แล้วก็สามารถขยายความแล้วก็เห็นว่าอย่างเช่นวิชาการต่างๆมันก็เราก็สามารถเห็นว่าโอ้ในอย่างพวกเคมีพวกวิทยาศาสตร์ต่างๆก็เข้าไปในกายภาวนาในสังคมศาสตร์ก็เข้าไปในศีลภาวนาเราก็สามารถประยุกต์เข้าไปซึ่งจะทำกับ อย่างนี้กับศีลสมาธิปัญญาก็คงฟังยากฟังแปลกๆดังนั้นก็มีหลักการสร้างชุมชนกัลยาณมิตรการพัฒนาคนทั้งคนทั้งด้านนอกด้านในทั้งทางกายทั้งจิตใจทั้งปัญญาเราก็ถือว่าคำสอนพุทธเจ้าเป็นเครื่องมือที่เราสามารถไปใช้ทุกคนก็เป็นนักศึกษาตลอดชีวิตเราต้องการไม่ใช่ว่าจบจากที่นี่หรือว่าจบการศึกษาแต่ว่าเป็นมีความพร้อมที่จะศึกษาในรูปแบบอื่นต่อไปตลอดชีวิตดังใน10ปีของปัญญาประทีปเราก็เริ่มต้นนะเด็กนักเรียนไม่กี่คนครูก็ไม่กี่คนรุ่นบึกเบิกก็ผ่านอุปสรรคมากมาย เวลาผ่านมาก็มีการพัฒนาทั้งในรูปธรรมเช่นอาคารต่างๆและในวิชาการทั้งของนักเรียนและของคุณครูและความเข้าใจในความหมายของพุ

ธปัญญามากขึ้นมากขึ้นโดยลำดับตอนนี้ก็มีนักเรียนที่จบแล้วเข้ามหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จในการเรียนทางวิชาการถึงทำเป็นที่สบายใจหรือว่าปลอบใจของผู้ปกครองที่ยังมีความใส่ในระบบของเราดีสำคัญ10ปีผ่านไปแล้วเราก็ทบทวนสิ่งที่ดีสิ่งที่น่าภาคภูมิใจซึ่งมีมากมากเราก็ควรจะอนุโมทนาทุกๆคนที่มีส่วนร่วมเริ่มตั้งแต่ผู้ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณโทศีผู้ที่บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียนได้ไม่มีคุณทศีปัญญาประทีปเองก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนคุณทศีก็ได้ให้การสนับสนุนให้ความเมตตาตลอดมาทีนี้เรา10ปีผ่านไปแล้วไม่ใช่ว่าเราเราเก่งแล้วเราดีแล้วโรงเรียนเราดีมันมีอีกหลายอย่างที่มันอย่างอยากจะทำให้ดีกว่านี้อันนี้ก็คือฉันทะที่เราต้องการให้ทุกคนมีก็คือในขณะเดียวกันที่เรารู้สึกพอใจแล้วก็ภาคภูมิใจในสิ่งที่ดีที่ทำมาแต่ไม่ประมาทไม่ขี้เกียจขี้คร้านแต่ถือว่าต่อจากนี้ไปจะต้องให้ทำให้ดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปฐานะที่อาตมาเป็นประธานที่ปรึกษาหรือว่าเป็นอาจารย์ประจำวัดก็ขออนุโมทนาในทุกๆคนตั้งแต่คุณยายทอศรีคุณครูวิทิตครูเก่าๆก็ครูใหม่ๆนักเรียนทั้งหลายทุกๆคนทั้งในอดีตในปัจจุบันในอนาคตขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญทั้งโลกทั้งธรรมตลอดกาลนาน

Perpetual Bond นะคะหรือหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์คล้ายทุนนะคะหรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกว่าหุ้นกู้ตลอดชีพนะคะหรือบางคนเรียกว่าหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะลักษณะของมันนี่ก็คือจะเป็นไปตามชื่อมันเลยค่ะก็คือลักษณะแรกนะคะคือเรื่องของการด้อยสิทธิ์นะคะด้อยสิทธิ์ในที่นี้นะคะมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าสมมุติว่าผู้ออกเนี่ยเขามีการออกหุ้นกู้นะคะแล้วก็หุ้นกู้ประเภทธรรมดาด้วยแล้วก็หุ้นกู้ช่วยนิรันดร์ด้วยหรือก็มีเจ้าหนี้สามัญอื่นๆด้วยเนี่ยถ้าบริษัทประสบปัญหาขึ้นมานะคะต้องเรียกว่าคนที่ถือหุ้นกู้ช่วยนิรันดร์เนี่ยจะได้เงินเป็นลำดับสุดท้ายนะคะก็คือว่าเจ้าหนี้หุ้นกู้เจ้าหนี้สามัญอื่นๆเนี่ยเขาได้รับเงินไปก่อนนะคะแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยถึงจะตกถึงมือเรานะคะหลังจากเราไปแล้วก็จะเป็นผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะที่มันมีความคล้ายทุนเพราะมันอยู่ระหว่างตราสารหนี้ปกตินะคะกับความเป็นทุนก็คือหุ้นนั่นเองนะคะนี่เป็นลักษณะอันที่หนึ่งนะคะลักษณะที่สำคัญที่สองนะคะก็คือเรื่องของความคล้ายทุนนะคะความว่าคล้ายทุนในที่นี้ก็คือว่าหุ้นกู้ตัวนี้มันไม่กำหนดอายุนะคะก็คือแปลว่ามีอายุไปชั่วกับชั่วกันเลยนะคะถ้าเราอยู่ดีๆอยากได้สภาพคล่องขึ้นมาเนี่ยเราจะไปบอกให้ผู้ออกเข้ามาไถ่ถอนคืนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราจะต้องไปขายเองในตลาดนะคะซึ่งนี้ก็ต้องไปติดต่อพวกดีลเลอร์นะคะแล้วก็ให้ดีลเลอร์ดูซิว่ามีใครอยากซื้อหุ้นตัวนี้ไหมนะคะซึ่งแน่นอนว่าปัญหาก็คือว่าเราไม่รู้ว่าหุ้นกู้ตัวนี้เนี่ยสภาพคล่องเป็นยังไงนะคะลักษณะสำคัญที่3นะคะก็คือเรื่องของการไม่มีภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า clause default หรือว่าเงื่อนไขผิดนัดไขว้ตรงนี้สำคัญมากๆว่าสมมตินะคะว่าตัวผู้ออกเนี่ยมีการออกหุ้นกู้หลายๆรุ่นนะคะหลายๆชู้นะคะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการ default นะคะหรือการไม่จ่ายชำระคืนเงินต้นหรือดอกเบี้ยก็ตามในหุ้นกู้ตัวใดตัวหนึ่งสมมตินะคะแล้วมีจำนวนที่มัน hit trigger ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ์เนี่ยสมมติว่า default ไป500ล้านหรืออะไรสมมตินี่นะคะหุ้นกู้อันอื่นถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะเขาจะมีลักษณะของการ accelerate ขึ้นมา

0: เป็นเจ้าหนี้สามัญลำดับเท่ากันอย่างเช่นสมมติว่าเราลงหุ้นกู้ปกตินะคะที่จะครบอายุวันนี้นะคะแล้วปรากฏว่าบริษัทเกิดดีฟอลต์ไม่จ่ายตังค์เนี่ยเจ้าหนี้สามัญอื่นๆคือหุ้นกู้อื่นๆเนี่ยถึงแม้ว่ายังไม่ครบอายุก็ตามนะคะก็จะ accelerate มาทำให้ default พร้อมกันทุกรุ่นนะคะนั่นแปลว่าทุกคนเนี่ยก็จะมาเรียงลำดับกันเลยนะคะว่าพวกนี้คือเจ้าหนี้และต้องการเงินคืนจากตัวผู้ออกหุ้นกู้นะคะส่วนคนที่ถือหุ้นกู้ช่วงนิรันดร์อย่างที่เรียนตอนแรกนะคะลำดับของเราจะอยู่หลังสุดนะคะต้องรอหุ้นกู้ตัวอื่นเนี่ยเขาได้เงินคืนไปก่อนนะคะถ้ายังมีทรัพย์สินหลงเหลืออยู่ถึงเราก็ถือว่าโชคดีแล้วก็คงจะได้เงินต้นคืนนะคะแต่ถ้าไม่เหลือก็คืนไม่ได้นะคะอีกประเด็นนึงที่สำคัญก็คือว่าด้วยความที่หุ้นกู้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะคะมักจะให้ดอกเบี้ยสูงนะคะเพื่อจูงใจผู้ลงทุนนะคะมันจะมีลักษณะนึงที่เราเรียกว่า callable แต่เป็น callable นี่คือการเรียกชำระคืนหนี้นะคะโดยฝั่งผู้ออกเนี่ยอาจจะโอ้โหดอกเบี้ยสูงขนาดนี้นะคะไม่เห็นแล้วต้นทุนทางการเงินตัวเองสูงมากอาจจะเลือกที่จะไปออกหุ้นกู้ธรรมดาหรือหุ้นกู้อื่นไปเขาเรียกว่าเป็น refinance นะคะถ้าเขาเห็นว่าดอกเบี้ยที่เขาจ่ายเรามันแพงเขาอาจจะดูแล้วสมมุติครบ5ปีเขาอาจจะเลือกที่จะชำระคืนเงินต้นให้เราไปเลยก็ได้แล้วก็จบสัญญากันนะคะเราก็ได้เงินคืนไปก็แปลว่าไอ้ดอกเบี้ยสูงๆที่เราได้เนี่ยมันยุติลงแล้วนะคะสุดท้ายนะคะของลักษณะก็คือเรื่องของการเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยได้อันนี้สำคัญมากๆเลยสมมุติเขาเกิดมีปัญหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้เนี่ยก็เป็นไปได้เขาอาจจะเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยไปจ่ายงวดหน้าก็ได้นะคะแต่โดยปกติเนี่ยจะมีเงื่อนไขที่กำหนดว่าถ้าคุณเลื่อนจ่ายดอกเบี้ยของหุ้นกู้ชื่อนรันเนี่ยคุณก็ห้ามจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นด้วยนะนะคะดังนั้นมันจะมีข้อที่เกาะเกี่ยวแปลว่าถ้าเกิดบริษัทเริ่มมีกำไรแล้วจะจ่ายเงินปันผลเนี่ยบริษัทต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ซื้อหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ก่อนนะคะนี่เป็นต้นนะคือลำดับชั้นอย่างที่เรียนนะคะว่าเราได้ก่อนผู้ถือหุ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะคะของหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ค่ะคนที่เหมาะที่จะลงทุนกับหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์นะคะจะต้องมีเงินที่เย็นมากๆแปลว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้เงินต้นก้อนนี้นะคะคนที่ลงทุนในหุ้นกู้ประเภทนี้นอกจากจะต้องมีเงินเย็นมากๆแล้วเนี่ยนะคะยังจะต้องรับความเสี่ยงได้ด้วยเพราะอย่างที่เรียนแต่ต้นแล้วว่าเราอาจจะไม่ได้เงินต้นคืนเลยก็ได้สมมุติบริษัทเกิดมีปัญหาเลิกกิจการอะไรขึ้นมาเจ้าหนี้อื่นก็อาจจะเอาไปหมดแล้วไม่เหลือถึงเราเลยก็เป็นไม่ได้นะคะอันนี้ก็คือความเสี่ยงหลักเลยของคนที่ถือหุ้นกู้ประเภทนี้นะคะเหมาะกับคนที่มีฐานะการเงินมั่นคงและมีเงินเย็นและประการที่2คือต้องรับความเสี่ยงได้ค่ะก็ต้องเรียนว่าที่ผ่านมาทางสำนักงานเองก็ไม่ได้จะไปจำกัดในเรื่องของช่องทางการระดมทุนของผู้ออกหุ้นกู้นะคะแต่ผู้ลงทุนเองเนี่ยก็ต้องปกป้องดูแลตัวเองด้วยนะคะประการที่หนึ่งเราเรียนผู้ลงทุนทุกท่านเลยนะคะเวลาท่านไปพบกับคนขายแล้วเขาจะขาย product นี้ให้กับท่านนะคะท่านอย่าคิดว่าเสียเวลาคือสำนักงานเนี่ยกำหนดเกณฑ์อันเข้มงวดนะคะให้คนขายเนี่ยต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในเรื่องของการอธิบายความเสี่ยงที่เมื่อตอนพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะความเสี่ยงต่างๆฟีเจอร์ต่างๆลักษณะ 5-6 ข้อเนี่ยนะคะท่านต้องฟังคนขายอธิบายท่านต้องเข้าใจก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านไม่ควรลงทุนนะดังนั้นจงให้เวลากับคนขายคือถ้าเรารู้ว่าเราไม่เข้าใจเนี่ยต้องฟังเขาอธิบายเยอะๆนะคะสมมติท่านคุยกับเขาเสร็จเนี่ยแล้วท่านสนใจลงทุนเนี่ยพอท่านจะวางเงินแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบลงนามรับทราบความเสี่ยงท่านอ่านให้ครบทุกข้อนะคะเพราะว่ามันจะเป็นหลักฐานว่าท่านเข้าใจลักษณะความเสี่ยงและผลตอบแทนของ product นี้ก่อนตัดสินใจลงทุนแล้วนะคะดังนั้นประการที่1ที่อยากจะฝากไว้นะคะอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเสียเวลาเราต้องทำความเข้าใจกับมันก่อนนะคะประการที่2ที่อยากฝากไว้ก็คือว่าเราจะตัดสินใจลงทุนในหุ้นกู้ของหุ้นกู้ชนิดนั้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเนี่ยเราต้องมองแล้วว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีอายุยืนยาวคือพูดง่ายๆว่ามีความเสี่ยงที่ต่ำซึ่งสามารถดูได้จากไหนเรตติ้งนะคะหรือว่าอันดับความน่าเชื่อถือเนี่ยก็สามารถที่จะบอกเราได้ระดับนึงนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยท ฐานะการเงินเนี่ยมั่นคงแค่ไหนนะคะดังนั้นเราจะเลือกลงทุนในหุ้นกู้ชุนิรันดร์ตัวไหนเนี่ยเราต้องมั่นใจในตัวผู้ออกระดับหนึ่งเลยว่าเขาจะสามารถอยู่รอดนะคะแล้วก็ชำระเงินให้กับเราไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยหรือเงินต้นก็ตามนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าบริษัทมีฐานะการเงินที่มั่นคงเนี่ยก็ให้อยู่ในวิจารณญาณของผู้ลงทุนนะคะว่าเราพร้อมที่จะเสี่ยงกับบริษัทนั้นหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่2ที่อยากฝากนะคะข้อที่3ที่อยากจะฝากและสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าผู้ลงทุนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้ไม่เข้าใจนะคะลักษณะสำคัญแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ชุนิรันดร์เนี่ยนะคะก็ต้องเรียนว่าอย่าไปลงทุนนะคะเงินก็เงินของเรานะคะไม่มีใครที่จะอยู่ดีๆมาดึงเงินออกจากกระเป๋าเราได้ถ้าเราไม่ยอมให้เขาเอาเงินไปนะคะก็ต้องเรียนฝากผู้ลงทุนไว้ว่าถ้าเราไม่เข้าใจในลักษณะแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นกู้ตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ได้มีเงินเย็นพอนะคะถ้าเราไม่ได้มั่นใจในตัวผู้ออกหุ้นกู้ว่าเขาจะสามารถชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยได้เนี่ยเราไม่ควรไปลงทุนหรือแม้แต่ว่าเราไม่ได้มีฐานะการเงินที่รองรับความเสี่ยงได้เราไม่ควรไปลงทุนนะคะอันนี้ก็ฝากผู้ลงทุนทุกท่านนะคะก็ใช้ดุลพินิจของท่านนะคะก่อนที่จะเลือกตัดสินใจลงทุนให้เหมาะสมกับโปรไฟล์ของท่านด้วยค่ะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศเวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: ทุนรวมตราสารหนี้ณศูนย์การค้าสองเม้าเพื่อนรักได้บังเอิญมาเจอกัน
4: ว้ายเม้าสีตั้งแต่เรียนจบก็ไม่ได้เจอกันเลยเป็นยังไงบ้างจ๊ะเม้ามอยเม้ามอยก็ทำงานเก็บเงินไปเรื่อยอะจ้ะเม้านภานี่ก็กำลังเอาเงินสดในร้านไปฝากธนาคารแต่เขาว่าฝากเงินไว้ในธนาคารเฉยๆก็มีแต่จะขาดทุนนะจ๊ะเพราะดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ำกว่าเงินเฟ้อนั่นสิฉันเองก็อยากหาวิธีให้เงินเก็บงอกเงยเองบ้างไรบ้างแต่แค่งานที่ทำก็ยุ่งมากแล้วถ้าอย่างนั้นสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้ไหมจ๊ะมีคนบอกฉันว่าง่ายง่ายเหมือนฝากเงินประจำแต่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงกว่านี่ก็กำลังจะไปคุยกับธนาคารพอดีเลยอุ๊ยน่าสนใจอ่ะงั้นฉันไปฟังด้วยดีกว่า
3: ณธนาคาร
4: คือพวกเราสองคนสนใจกองทุนรวมตราสารหนี้นะคะอ๋อยินดีค่ะคุณลูกค้าได้ดูกองทุนไหนมาบ้างแล้วหรือยังคะอ๋อก็กองไหนได้ผลตอบแทนสูงที่สุดก็เอากองนั้นเลยค่ะ
3: แสดงว่ายังเป็นมือใหม่เรื่องกองทุนใช่ไหมครับเนี่ย
4: อ๋อนี่คือกัปตันกลต.เป็นผู้ดูแลตลาดทุนของพวกเรานั่นเองค่ะ
3: กองทุนรวมตราสารหนี้อาจดูคล้ายๆกับเงินฝากแต่จริงๆแล้วมันต่างกันนะครับ
4: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอคะ
3: งั้นเดี๋ยวกัปตันอธิบายให้ฟังนะครับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็คือพวกกองทุนที่จะรวบรวมเงินของเราไปลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งก็คือการปล่อยกู้นั่นเองครับ
4: อ๋อเหมือนเราให้เขายืมเงินใช่ไหมคะ
3: ใช่แล้วแต่เราไม่ต้องเลือกหุ้นกู้เองเป็นตัวโดยแต่ละกองทุนก็จะมีผู้เชี่ยวชาญนำเงินของเราไปร่วมลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆอย่างผลิตภัณฑ์เงินฝากตราสารหนี้ภาครัฐและตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยเราจะได้ผลตอบแทนเป็นเงินปันผลหรือกำไรจากส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
4: โอ้โหฟังดูดีมีอนาคต
3: แต่อย่าลืมว่าทุกการลงทุนก็ย่อมมีความเสี่ยงด้วยเช่นกันนะครับ
4: หมายถึงมีโอกาสขาดทุนนั่นเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับเพราะราคาตลาดของตราสารหนี้มีความผันผวนอยู่เสมอและก็มีโอกาสติดลบได้เช่นกันโดยราคาจะขึ้นหรือลงก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างเช่นการปรับอัตราดอกเบี้ยสถานะการเงินขององค์กรที่ออกตราสารหนี้รวมถึงสภาพเศรษฐกิจหรือสถานการณ์บ้านเมืองก็ส่งผลได้เช่นกันครับ
4: น่ากลัวจังฉันเองไม่ชอบอะไรเสี่ยงๆซะด้วยสิฉันโอเคนะถ้าคิดจะลงทุนก็คงต้องเสี่ยงบ้างเป็นธรรมดา
3: จริงๆแล้วแต่ละกองทุนก็จะมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกันขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่กองทุนนั้นเข้าไปลงทุนนะครับอย่างว่าวสีที่รับความเสี่ยงได้ต่ำก็อาจสนใจลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินหรือ MMF ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำที่สุดในขณะที่มาลภารับความเสี่ยงได้มากกว่าก็อาจสนใจในกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ภาคเอกชนซึ่งมีความเสี่ยงที่สูงกว่าแต่ก็มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนรวมตราสารหนี้อื่นๆซึ่งก็มีนโยบายและระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันเช่นกองทุนรวมตราสารหนี้ Daily FI ที่มีสภาพคล่องสูงขายหน่วยลงทุนแล้วได้เงินวันทำการถัดไปเหมือนกองทุนรวมตลาดเงินแต่จริงๆแล้วก็มีความเสี่ยงที่สูงกว่ามากและกองทุนเทอมฟันซึ่งมีกำหนดระยะเวลาการลงทุนคล้ายเงินฝากประจำแต่มีความสูงกว่าเนื่องจากผลตอบแทนขึ้นอยู่กับตราสารหนี้ที่ไปลงทุนและไม่สามารถขายคืนก่อนครบกำหนดเวลาได้ดังนั้นเราก็ต้องศึกษารายละเอียดและความแตกต่างของแต่ละกองทุนให้ดีก่อนเริ่มลงทุนเสมอนะครับ
4: เข้าใจแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปศึกษาก่อนแล้วค่อยตัดสินใจดีกว่าเนอะเมานะพาเห็นด้วยจ้า
3: สุดท้ายนี้กัปตันอยากแนะนำว่าหากเจอช่วงที่มีสถานการณ์ไม่ปกติกองทุนรวมตราสารหนี้อาจมีมูลค่าลดลงได้อย่าเพิ่งแตกตื่นและรีบพากันเทขายนะครับดูให้ดีก่อนว่ามันมาจากสาเหตุอะไรเพราะบางทีก็อาจเป็นเพียงแค่ความกังวลของตลาดที่อาจส่งผลกระทบกับมูลค่าตราสารหนี้ในระยะสั้นๆถ้าถือยาวราคาก็จะกลับมาสู่มูลค่าที่แท้จริงของมันหรือหากยังไม่แน่ใจจะลองเข้ามาปรึกษากับผู้แนะนำการลงทุนก่อนก็ได้นะครับ
4: ยินดีค่ะเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องกองทุนตราสารหนี้ได้ทุกเมื่อเลยนะคะโอเคค่ะ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: เรื่องของการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนน่าสนใจเป็นสิ่งที่มิจฉาชีพชอบนำมาใช้ในการหลอกลวงหากคุณรู้มีข้อมูลเพียงพอก็จะช่วยทำให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้นไม่ตกเป็นเหยื่อได้ง่ายก.ล.ต.อยากให้ผู้ลงทุนได้มีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนลงทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัลจึงได้จัดทำแอปพลิเคชัน SEC Check First เพื่อเป็นตัวช่วยในการค้นหาบุคคลหรือนิติบุคคลในตลาดทุนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของก.ล.ต.อผลิตภัณฑ์การลงทุนต่างๆทั้งหลักทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลรวมทั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากก.ล.ต.ที่อยู่ในทะเบียนรายชื่อ Investor Alert โด ด้วยขั้นตอนที่ง่ายสะดวกและรวดเร็วเพียงแค่ใส่คำค้นก็จะทราบข้อมูลที่แบ่งเป็น3หมวดคือบุคคลนิติบุคคลและผลิตภัณฑ์รวมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือชี้เบาะแสได้ที่โทร1207อีเมล info@sec.or.th กรอกแบบฟอร์มออนไลน์และเชื่อมโยงไปยังหน้ารับเรื่องร้องเรียนบนเว็บไซต์กลต. SEC Help Center ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store บนมือถือของคุณ

โยโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวากขาโตเยนะภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนยัสสะภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตัมมยังภควันตังสธรรมังสสังขังอิเมหิสกาเรหิยถาระหังอาโรปิเตหิอภิปูชยามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะทั้งหลายเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยกประดิษฐานไว้แล้วตามสมควรสาธุโนพันเตภควาสุจิระปรินิพพุโตปิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญดังข้าพเจ้าทั้งหลายขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานสาทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่ประชุมชนที่เกิดมาภายหลังอิเมสกาเรทุกขตะปันนาการภูเตปฏิคันหาตุโปรดทรงรับเครื่องสการะเหล่านี้อันเป็นบรรณาการของคนยากอัมหากังทีครัตตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทอญอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภควตาธรรมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

0: 응?
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอะระหะโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองตังโขปนะภะคะวันตังเอวังกัลยาโนกิตติสัทโธอัพพุคคโตก็กิตติศัพท์อันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภควาแม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วโลกะวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาติเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้พุทธวารหันตวรตาทิคุณาพิยุตโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณมีความประเสริฐแห่งอรหันตคุณเป็นต้นสุทธาภิญาณกรุณาหิสมาคตัตโตมีพระองค์อันประกอบด้วยพระญาณและพระกรุณาอันบริสุทธิ์โพเทสิโยสุชนะตังกมะหลังวะสูโรพระองค์ใดทรงกระทำชนที่ดีให้เบิกบานดุจอาทิตย์ทำบัวให้บานอันทามหังตมรนังศิรสาชิเนนทังข้าพเจ้าไหว้พระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวพุทโธโยสัพพปานีนังสรนังเขมะมุตตมังพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัทมานุสสติฐานังวันทามิตังสิเรนะหังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล่าวพุทธสาหัสมิทาสีวะพุทโธเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าพุทโธทุกขสคาตาจะวิทาตาจะหิตัสเมพระพุทธเจ้าทรงกำจัดทุกข์และทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าพุทธสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระพุทธเจ้าวันทันตีหังจริสามิพุทธเสวะ

สุโพธิตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้านัตถิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาพุทธังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีพุทเทกุกัมมังปกตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระพุทธเจ้าพุทโธปฏิคันหาตุอัจจยันตังขอพระพุทธเจ้าจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวะพุทเทเพื่อการสำรวมระวังในพระพุทธเจ้าในการต่อไปสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอกาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนะยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหีติเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้สวากขาตะตาทิคุณะโยคะวะเสนะไสโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะประกอบด้วยคุณคือความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้นโยมัคคะปากะปริยติวิโมกขเพโทเป็นธรรมอันจำแนกเป็นมรรคผลปริยัติและนิพพานธัมโมกุโลกะปัตตนาตะทะทาริทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่ววันทามหังตะมหรังวรธรรมะเมตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมอันประเสริฐนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืดธรรมโมโยสัพพะปานีนังสรณังเขมะมุตตมังพระธรรมใดเป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายทุติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมสาหัสมิทาสีวะธรรมโมเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมพระธรรมเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าธรรมโมทุกขสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระธรรมเป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าธรรมสาหังนิยาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิต

0: นี้แด่พระธรรมวันทันตีหังจริสามิธรรมเสวะสุธรรมตังข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่จักประพฤติตามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรมนัตถิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาธรรมมังเมวันทะมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสูงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีธรรมเมกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำในพระธรรมธรรมโมปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระธรรมจงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตเรสังวริตุงวะธรรมเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสะภควโตสาวกสังโฆนั่นแหละพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุนายโยเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณีโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญักเขตตังโลกสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้สัทธัมมะโชสุปฏิปฏิคุณาธิยุโตพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยธทัพพิโทอริยบุคคละสังฆะเศรษโฐเป็นหมู่แห่งพระอริยบุคคลผู้ประเสริฐแปดจำพวกศีลาธิธรรมะปะวะราสยกายะจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยธรรมอันประเสริฐมีศีลเป็นต้นวันทามหังตมริยานะขนังสุสุดทางข้าพเจ้าไหว้หมู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นผู้บริสุทธิ์ด้วยดีสังโคโยสัพพะปานีนังสระนังเขมะมุตตมังพระสงฆ์หมู่ใด เป็นสรณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติฐานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพเจ้าไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นผู้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียงกล่าวสังคัสสาหัสมิทาสีวะสังโคเมสามิกิสโรข้าพเจ้าเป็นทาสของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าสังโคทุกขัสสะคาตาจะวิทาตาจะหิตตสะเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกข์และส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังคัสสาหังนียาเทมิสรีรันชีวิตันจิทังข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันตีหังจริตสามิสังคัสโสปฏิปันนตังข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่จักประพฤติตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสงฆ์นัตถิเมสรณังอัญญังสังโคเมสรณังวรังสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏไทยังสัตถุสาสเนด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ข้าพเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันทมานายะยังปุญญังปสุตังอิทะข้าพเจ้าผู้ไหว้อยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญใดในบัดนี้สัพเพปิอันตรายาเมมาเหสุงตัสสะเตชะสาอันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าด้วยเดชแห่งบุญนั้นกาเยนะวาจายะวเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเคกุกัมมังปะกะตังมะยายังกรรมหน้าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สังโคปฏิคันหตุอัจจยันตังขอพระสงฆ์จงงดซึ่งโทษล่วงเกินอันนั้นกาลันตะเรสังวริตุงวสังเคเพื่อการสำรวมระวังในพระสงฆ์ในการต่อไป
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงที่2ซึ่งเป็นการอธิบายขยายความหมายของบทสวดในช่วงของธรรมวัดเย็นการธรรมวัดเย็นในช่วงของการสรรเสริญพระธรรมบางคนได้ยินคำว่าโลกุตระธรรมก็คงจะมีความสงสัยว่าที่บอกว่าโลกุตระธรรมนั้นคืออะไรก่อนอื่นขออธิบายความสำคัญของคำว่าพระธรรมก่อนพระธรรมท่านบอกว่าเป็นธรรมที่ทรงผู้ทรงธรรมไว้ผู้ทรงธรรมก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมยึดถือพระธรรมเป็นสรณะยึดถือพระธรรมเป็นเจ้านายสูงสุดยอมตนเป็นทาสของพระธรรมธรรมะเหล่านั้นแหละก็จะทรงไว้ไม่ให้คนที่ประพฤติปฏิบัตินั้นตกไปสู่โลกที่ชั่วไม่ให้ตกต่ำเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมเป็นประจำปฏิบัติธรรมอยู่เป็นนิดชีวิตก็จะพบแต่ความสุขความสงบการปฏิบัติธรรมนั้นถ้าเราปฏิบัติอยู่ในระดับปกติก็คือการให้ทานการรักษาศีลก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราเจริญภาวนาจนสามารถที่จะประหารกิเลสได้เราก็จะเข้าสู่โลกุตระธรรมคำว่าโลกุตระธรรมนั้นหมายเอามรรคผลและนิพพานมรรคก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นสามารถประหารกิเลสได้แล้ว และเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อคนต่อชีวิตที่ดำรงอยู่ในสังสารวัฏที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้ส่วนผลคำว่าผลก็คือผลของการปฏิบัติธรรมนั่นแหละคำว่าผลจะเกิดขึ้นหลังจากมรรคเกิดขึ้นทันทีที่พูดถึงมรรคและผลนี้เป็นเรื่องของวิถีจิตเป็นการบำเพ็ญทางจิตโดยเฉพาะไม่ใช่มรรคผลที่เราพูดกันในภาษาทั่วๆไปว่าเป็นมรรคเป็นผลแต่คำว่ามรรคผลในทางพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าโลกุตตรธรรมท่านมุ่งหมายเอาถึงวิถีจิตหรือเรียกง่ายๆว่ามรรคจิตผลจิตเมื่อมรรคจิตผลจิตเกิดขึ้นแล้วก็จะเปลี่ยนสภาพชีวิตของบุคคลนั้นจากกัลยาณปุถุชนหรือคนที่ดีข้ามไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเราจะได้อธิบายในช่วงหน้าแต่ในช่วงนี้ขออธิบายคำว่าโลกุตตรธรรมให้ทราบก่อนโลกุตตรธรรมนั้นเราคงจะเคยได้ยินว่ามี9ประการมี9ประการก็คือเป็นมรรค4ประการเป็นผล4ประการและนิพพานอีก1รวมเป็น9มรรคกับผลนั้นเป็นของคู่กันอย่างเช่นมีโสดาปัตติมรรคก็มีโสดาปัตติผลมีสกทาคามิมรรคก็มีสกทาคามิผลมีอนาคามิมรรคก็มีอนาคามิผลมีอรหัตตมรรคก็มีอรหัตตผลเรียกว่ามรรค4ผล4รวมกับนิพพานก็เป็น9นะเพราะฉะนั้นทั้ง9ประการนี้เรียกว่าโลกุตตรธรรมโลกุตตรแปลว่าพ้นจากโลกพ้นจากโลกคืออะไรพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากโลกทั้ง3เมื่อจิตเข้าสู่พระนิพพานแล้วก็จะไม่ได้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกหรือเกิดอีกอย่างมากก็แค่7ชาติหรือ7ครั้งเท่านั้นก็จะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะพบกับโลกุตตรธรรมได้เราต้องบำเพ็ญกุศลในขั้นที่เรียกว่าภาวนากุศลหรือการบำเพ็ญเพียรทางใจการบำเพ็ญบุญญกิริยาวัตถุก็มีอยู่3ประการคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาเราจะพบโลกุตตรธรรมทั้ง9ประการนี้ได้ก็ด้วยบุญที่เกิดขึ้นจากการกระทำภาวนาการบำเพ็ญเพียรทางใจเท่านั้นธรรมสาธุในช่วงที่2นี้ขออธิบายขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

ตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหา

คำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอ
1: ความภาคภูมิใจก็คือผลสำเร็จที่เรามีคนตอบรับและถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่อยากจะให้มีคนมาสานต่อหรือคณะอื่นตั้งขึ้นมาได้มากๆก็ยิ่งดีอย่าคิดว่าละครวิทยุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าภาคภูมิใจถ้าคุณมาเห็นผลงานแล้วคุณจะภาคภูมิใจไปกับมันเป็นอาชีพที่ดีได้
2: เสียงที่สร้างเรื่องราวเสียงที่ก่อเกิดจินตนาการจับจิตตรึงใจให้ผู้ฟังคล้อยตามทั้งสุขเศร้าเหงารักคณะละครวิทยุที่ครองใจคนฟังมากว่า50ปีกัลยาทินพงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของคณะละครวิทยุเกรดทิพย์จะมาจุดไฟแห่งอดีตให้กลับมาลุกโชนอีกครั้งแล้วเติมฝันส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ต่อไปในยัง Forever จุดไฟเติมฝันวันนี้ครับ

คณะเกียรติที่เกิดมาครั้งแรกเลยนะคะก็เราแสดงให้กับยูซิสสำนักข่าวสารอเมริกันโดยมีอาจารย์สุภัสสวัสดิรักษ์เป็นผู้ประสานงานและก็ตั้งขึ้นมาละครต่อต้านคอมมิวนิสต์อะค่ะก็มีทั้งหมดก็มีอยู่ 3-4 ทีมด้วยกันนั้นก็เป็นเลขาส่วนตัวของอาจารย์สุภัสก็ให้ดูแลหมดทุกรายการนะคะทุกคณะแล้วก็มาลงที่คณะเกียรติทิพย์เนี่ยคือดูแลมากที่สุดก็จนกระทั่งคอมมิวนิสต์ก็เริ่มหมดไปจากประเทศไทยแล้วงบประมาณของสำนักข่าวสารอเมริกันก็หมดลงก็มีพระเอกที่เล่นอยู่กับเกียรติทิพย์เนี่ยพระเอกคนนี้ก็คือประมวลอมหันต์ซึ่งมาเล่นกับคณะเกียรติทิพย์ที่อยู่ซิดเป็นเรื่องแรกเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเขามาเล่นเราเรื่องเดียวแล้วเขาจะต้องออกจากงานเนี่ยซึ่งคนอื่นเนี่ยค่ะอีกประมาณ10คนเนี่ยเขามีที่มาที่ไปกันหมดคือมีคณะอื่นที่เขาอยู่กันแล้วแต่คณะแต่คุณประมวลอมหันต์เนี่ยไม่มีที่ไปคือไม่ได้เล่นคณะอื่นเลยก็มาเล่นกับเกียรติทิพย์นั้นก็เลยถ้าอย่างนั้นเราควรจะหาสปอนเซอร์เล่นทักเรื่องนึงตามที่ยูซิสเขาจ้างเราตั้งใจไว้ว่างั้นแต่ตอนหลังนี่มันไม่เรื่องเดียวก็เป็น4เรื่อง5เรื่องเป็น10เรื่องทีนี้ก็มาเรียนกับอาจารย์สุภัสว่าหนูขอเกียรติทิพย์ได้ไหมแกก็บอกเอาไปเลยคุณกัลยาจะเอาทีมเอาชื่อคณะไหนก็ได้เราก็เลยใช้เกียรติทิพย์มาเหตุที่รู้เรื่องละครวิทยุเนี่ยค่ะนั้นก็เคยอยู่กรมเหมพันก็เคยเป็นผู้ประกาศเขาก็ส่วนใหญ่เขามาเล่นสดกันเมื่อก่อนนี้ไม่ค่อยได้อัดเสียงค่ะเล่นสดกันมาอัดสดกันเสาร์อาทิตย์มาเล่นสดนะคะมาเล่นสดสื่อสารในวิทยุแล้วบางทีก็ตัวละครเขาไม่มาไม่ครบเขาก็พยายามยัดเยียดให้เราช่วยให้เล่นให้เขาเป็นตัวผ่านบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะละครวิทยุยุคนั้นมีหลายสิบคณะมากเกียรติทิพย์นี่ยังเล่นให้ยูซิสก็ไม่ใช่คนรู้จักเยอะนะคะ

0: ยังไม่รู้จักมากเรื่องแรกที่ดังมากๆเลยเนี่ยนะคะจดหมายเข้าเป็นกระสอบกระสอบเลยเนี่ยเรื่องกิ่งฟ้าที่วปท792ขณะนี้ก็ออกตอน 6:30 น. ถึง 7:00 น.เช้าจันทร์ถึงศุกร์โชคดีที่นั้นเราได้เรื่องที่สนุกมาแล้วก็พอเรื่องสนุกคนฟังก็อินไปกับเราแล้วเราพยายามพัฒนาขึ้นเมื่อก่อนนี้เรายังไม่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะคะก็ทุกคนเขาก็เล่นเก่งกันทั้งนั้นชาย6หญิง6ก็สามารถที่จะเล่นกันได้อย่างสบายๆแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดได้3เสียง4เสียงแต่พระเอกนางเอกนี่อย่าไปเปลี่ยนเลยนะถ้าเปลี่ยนไม่มีคนฟังเลยนะถ้าเปลี่ยนกว่าจะเปลี่ยนได้ในอ้อนวอนกันนานเชียวตอนที่เน้นไปผ่ากล่องเสียงอ่ะเปลี่ยนนางเอกโอ้โหโทรศัพท์มาจดหมายมาว่าจะเลิกฟังแล้วนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราคงกับคำพูดของคุณประภาอ่อนมากเธอทักเราด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานหวานซะจนแสบคอเชียวนี่เธอจะมาไม้ไหนกับเราอีกแล้วเนี่ยคุณปลัดก็นั่งอ้าปากค้างคงไม่คิดละสิที่แฟนตัวเองจะมาทักเราด้วยน้ำเสียงแบบเนี้ย
2: ที่ฉันทักแกเนี่ยฉันกัดฟันเต็มที่นะยะฉันทำเพื่อให้สอนก็เห็นว่าฉันน่ะไม่ได้ร้ายอย่างที่เขาคิดฉันจะต้องเรียกคะแนนนิยมกลับคืนมา
3: ใกล้เสร็จหรือยังอ่ะมะนาว
1: เหลืออีก2แผ่นนะคะคุณปลัด
3: คิดดีกว่านะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน
0: เรื่องซาวด์เอฟเฟคนี่สำคัญสุดอย่างสมมติว่าพระเอกนางเอกคุยกันไปในรถเราจะไปรับประทานอาหารร้านไหนสมมติยกตัวอย่างเอาร้านตรงนี้นะคะแล้วก็บอกอะไรเลยต้องมีเสียงรถเลี้ยวเข้าไปจอดเสียงเบรกเสียงเปิดปิดประตูรถเสียงเดินเข้าไปในร้านอาหารคนฟังก็จะได้จินตนาการได้แล้วลูกศิษย์ลูกหาที่ไปอยู่ตามช่องต่างๆเนี่ยนะคะไปภาคหนังไปส่วนใหญ่ก็ไปภาคหนังพูดได้เลยมีเสียงแทบทุกช่องก็มีคนดังๆก็จำได้เนี่ยนะคะว่าที่จำได้ก็มีคุณกัมพูเนี่ยนะคะตอนนี้เขากำลังดังอยู่นะคะคุณรัชนีดีเจของขึ้น95นะคะแล้วก็คุณปัจจรีคุณพุดเดิ้ลนะคะที่จำได้แล้วยังมีอีกหลายคนเยอะมากนะคะที่มาแสดงด้วย
4: ตอนนั้นเนี่ยทาง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเขาก็มีโครงการที่จะเอาละครวิทยุก็เหมือนกับเป็นการส่งเสริมการเล่นละครวิทยุเนี่ยมาเผยแพร่ทาง
5: เพราะว่าช่วงหลังนี่มันเงียบไปเหมือนกับจะหายไปจากสังคมโลกคนแบบสมัยก่อนนี่คนติดกันงอมแงมนะ
4: ก่อนนอนต้องฟัง
5: หลังๆมาวิทยุหายไปไหนละคร
4: ก็เลยเอาคณะเกียรติทิพย์เนี่ยเหมือนกับมาอยู่บนคลื่นหน้าปัดวิทยุซึ่งเป็นคลื่นอันดับหนึ่งของประเทศนะคะก็ได้ผลดีมากแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นอีกศิลปะหนึ่งนะที่ต้องฟังกันดึกๆนิดนึงเหตุที่เราสองคนได้เข้าไปนะคะเพราะว่าเป็นดีเจของ FM 95ด้วยทางคลื่นเขาก็มีนโยบายว่าน่าจะเอาดีเจไปผสมผสานกับคณะกับนักแสดงตัวจริงนะคะเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะ
5: เรื่องตำรับรัก
4: แต่เล่นยากนะเล่นละครวิทยุเพราะว่าเขาจะอ่านรวดเดียวเลยแล้วไม่ให้ดูบทก่อนไปตามนั้นเลยค่ะไปตามนั้นเลย
5: แต่ว่าต้องใส่อารมณ์ actingใส่ความรู้สึกใส่จิตวิญญาณเข้าไปในบทตัวบทนั้นนะฮะมันก็เลยทำให้เราฟังแล้วมันลื่นหูไง
6: คือจริงๆเป็นคนที่เรียนนิเทศศาสตร์ทางด้านสาขาวิทยุโทรทัศน์ทีนี้เราก็รู้สึกว่าโอกาสดีๆในชีวิตมันไม่ได้เข้ามาง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะไรเข้ามาทำหมดเลยโชคดีว่าได้อาจารย์ที่ดีคืออาจารย์เป็นคนที่สอนเรื่องของการใช้เสียงทางวิทยุแล้วก็การวางตัวเวลาที่อยู่หน้ากล้องหรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าการเรียนอยู่ในตำราอย่างเดียวมันไม่ได้อะตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าแบบจะไปเล่นละครวิทยุหรอกแต่ด้วยความที่เด็กๆถามว่ารู้จักวิทยุไหมละครวิทยุไหมเนี่ยพ่อแม่ก็ฟังเนาะจำได้ว่าช่วยพ่อแม่ซักผ้าทำกับข้าวนางก็จะเปิดอะไรของนางไปเลือดเปื่อยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยละครวิทยุมันก็เป็นเสน่ห์แบบนึงแล้วเราก็เรียนมาทางด้านนี้คิดแค่ว่าทำยังไงเราจะได้รู้จักการใช้เสียงในแบบที่มันแตกต่างกันออกไปอะไรเงี้ยก็เลยเกตทิปนี่แหละจังหวะเดียวกันอาจารย์ก็ฝากเข้าไปให้อุ้ยฟิลแรกวันแรก

0: มากคือเจอแต่แบบมืออาชีพตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะเข้าไปนั่งอ่ะแล้วก็ตื่นเต้นไปหมดเลยก็มีพี่ๆองค์ประกอบข้างๆนี้มีเคาะประตูแล้วก็บิดๆทำอะไรกันวะคิดอย่างเดียวก็คือว่าอ่านบทแล้วก็เล่นให้เนียนที่สุดเล่นให้ธรรมชาติที่สุดเราก็คิดว่าเราไม่เข้าใจเหมือนเวลาที่เราเล่นละครเหมือนทุกวันนี้เราก็ต้องเข้าใจมันจริงๆอ่ะแต่บทคือว่าทำยังก็ได้ให้เราอ่านบทมันเป็นธรรมชาติเนี่ยเราก็คิดแค่นั้นอะไรเงี้ยบทตอนนั้นก็เป็นเพื่อนนางเอกหรือเพื่อนพระเอกนี่แหละสนุกอุ้ยตอนเล่นใหญ่เวอร์เล่นความวิญญาณเหมือนเล่นละครอยู่บนรัชดาลัยเธียเตอร์อ่ะ สนุกมากสนุกมากพูดเลยนะฮะ
1: ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
2: ทุกบทบาททุกเรื่องราวถูกถ่ายทอดจากอารมณ์และจิตวิญญาณผ่านน้ำเสียงเพื่อสร้างจินตนาการจากนักแสดงรุ่นแล้วรุ่นเล่าคณะละครเกตทิพย์ยังคงสร้างความตราตรึงอยู่ในใจของคนฟังจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่เสื่อมคลาย
3: ปัจจุบันนี้เรามีช่องทางการฟังมากขึ้นฟังในมือถือก็ได้ถ้าเผื่อคนที่เขาคิดว่าฟังละครวิทยุแล้วก็จะอายเชยหรืออะไรอย่าไปคิดว่าเชยนะคะฟังเถอะบางทีมันก็มีประโยชน์อยู่มากมายแล้วก็มีฟังทางสถานีวิทยุต่างๆทั้ง AM และ FM ต่างจังหวัดฟังได้เกือบทั่วประเทศตัวละครมีการเปลี่ยนแปลงก็คือคนที่เก่าๆมัน50กว่าปีแล้วก็ไปกันเยอะแล้วนะคะเด็กรุ่นใหม่ก็ฝึกขึ้นมาใหม่หลายชุดแล้วค่ะหลายยุคแล้วค่ะเปลี่ยนยุคมาก็ 4-5 ยุคแล้ว
4: ช่วงแรกเลยนะคะจะเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการใช้เสียงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วอะค่ะสนใจอยากจะเป็นคนอ่านข่าวอยากจะมาเป็นนักจัดรายการแล้วก็อยากจะมาเป็นนักพากย์ด้วยแล้วพี่หน่อยมองว่าละครวิทยุน่าจะเป็นพื้นฐานแรกเลยให้เรามาใช้เสียงอย่างนี้นะคะก็เลยสมัครเข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นทางคุณกัลยาธินพงศ์หัวหน้าคณะเนี่ยก็ให้พี่หน่อยเทสเสียงว่าเป็นยังไงใช้ได้ไหมหลังจากเทสเสียงแล้วก็ผ่านนะคะก็เลยมาเริ่มเล่นละครหลังจากนั้นเขาก็ให้มาเล่นเป็นนางรองก็คือตัวรองนะคะแล้วก็ได้มาเป็นนางเอกในที่สุดค่ะพื้นฐานเลยต้องอ่านหนังสือคล่องนอกจากนั้นก็ต้องเป็นคนที่มีจินตนาการในการแสดงละครวิทยุ
5: จริงๆจ้าน่าจะมาประมาณปี2527นะปี27เริ่มก็ตอนแรกไม่ได้เล่นละครนะก็มีหน้าที่แต่งเพลงประกอบละครจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้ตัวละครค่อนข้างจะขาดนะก็เลยให้เราลองเข้าไปบ้างลองเล่นดูนะฮะก็ตั้งแต่บัดนั้นละจนกระทั่งเป็นพระเอกจริงๆนี่คือประมาณปี2930ประมาณนั้นถ้าเล่นเกตที่มันมีทุกแนวนะทุกแนวแต่ที่ถนัดก็คือกุ๊กกิ๊กสนุกสนานตลกเนี่ยมันเล่นแล้วมันก็มีอารมณ์ร่วมสนุกดีให้เกิดมโนจินตนาการว่าที่เราได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะรู้ว่าเป็นแบบไหนนะมันแบบทีวีเนี่ยเราสามารถที่จะเห็นเลยใช่มีเสียงมีภาพฟ้องเลยแต่นี่เราต้องนึกตามนะเอ๊ะขณะนี้เขากำลังกินข้าวนะเดินกลางป่าเขาจีบกันเขามีอารมณ์โกรธต่อยตีกันมันลุ้นมากกว่านะพี่ว่า
3: ชมรมอนุรักษ์ละครวิทยุไทยคือก่อตั้งขึ้นมาเขาก็ให้เน้นเป็นประธานขณะนี้ยังเป็นประธานอยู่คือเราต้องการที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่อยากจะให้หมดไปเพราะฉะนั้นถามว่ากำไรในการจัดทำละครวิทยุนี่มันมีมากไหมแทบจะไม่มีเพราะบทก็แพงคนทำบทก็แพงบันทึกเสียงก็แพงคนแสดงก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะอนุรักษ์ไว้ไม่ให้มันหมดไปเฉพาะละครเกตทิพย์ขนาดนี้มีประมาณ25คนค่ะแต่ละคนเป็นพาร์ทไทม์กันหมดมารวมกันวันอัดเสียงและทุกคนก็มีหน้าที่การงานกันเป็นข้าราชการเป็นพนักงานบริษัทก็จบกันก็ปริญญาตรีอย่างน้อย
6: แค่นี้แหละนึกว่าจะแน่แกน่ะเดินมารู้ความลับของฉันเจมอ่ะไม่กล้าจะแอบฟังเจ้านายคุยโทรศัพท์หรอกค่ะฉันไม่เชื่อหรอกอย่าจริงๆนะคะ
7: บ้านเขาที่มาปลูกหลังใหญ่นั่นไงนั่นล่ะบ้านแฟนนายสอนเขาล่ะ
8: ก็เอาแป้งทาซะจนขาวแล้วเราก็เอาผ้าดำมาคลุมตัวโผล่มาเฉพาะหน้าขาวๆของเราเดี๋ยว

0: กระเจิงแน่
1: ๆส่วนมากคอยยุเนี่ยมันเหมือนเสพติดอย่างหนึ่งทางเสียงทางหูพอได้ฟังปุ๊บเนี่ยมันจะติดเลยเสียงที่คนเล่นเนี่ยแบบจินตนาการให้เขาฟังว่าเล่นเสียงนี้เสียงนี้นะอารมณ์ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คนฟังเนี่ยเขาจะคอยตามอารมณ์ที่เราเล่นเลย
2: ผู้สืบสานต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้ลูกมาสานต่อเหมือนกันเพราะกิจการเราก็ตั้งมา50กว่าปีแล้วเป็นเกียรติทิพย์มา50กว่าปีแล้วก็เป็นบริษัทท่องมนทึกเสียงสยามเนี่ยค่ะอนาคตของละครวิทยุคงจะมีเพราะตอนนี้ตามมหาวิทยาลัยต่างๆเขาก็ทำเป็นคณะละครขึ้นมาก็ดีใจค่ะเพราะว่าบางที่ที่นั้นไปบรรยายอะค่ะอาจารย์เขาก็ตั้งคณะขึ้นมาคนรุ่นใหม่ก็ทราบอยู่แล้วบางทีเสียงเนอบ้างบางทีลิ้นรัวไปบ้างพูดเร็วบ้างแบบคนรุ่นใหม่แต่เราต้องพยายามมาฝึกเขาให้ดีแต่บรรดาครูบาอาจารย์ที่เขาสอนให้เด็กทำเนี่ยดิ้นมั่นใจว่าคงจะดีได้ยัง forever จุดไฟเติมฝัน
3: ศิลปะการใช้เสียงที่ต้องอาศัยจิตวิญญาณและอารมณ์ในการก่อเกิดจินตนาการของนักแสดงสู่ผู้ฟังวันนี้กัลยาทินพงศ์หัวหน้าคณะละครเกตทิพย์จะมาถ่ายทอดเทคนิคและแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแห่งนี้ครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ครูขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คลาสเรียนของเรานะคะแล้วก็ครูพาแขกพิเศษมานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆกับพวกเรานะคะท่านเป็นบุคคลที่เป็นคนจุดประกายให้กับวงการวิทยุบ้านเรานะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราก็คือท่านอาจารย์กัลยาทินพงศ์ค่ะท่านเป็นหัวหน้าคณะละครเกตทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักศึกษาที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็คงจะเป็นวันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาที่นี่ทุกท่านอาจจะไม่เคยฟังละครวิทยุก็จะเล่าถึงย่อๆนิดหน่อยนะคะว่าละครวิทยุเนี่ยค่ะหรือสื่อของวิทยุเป็นสื่อที่ราคาถูกสุดนะคะวิทยุเครื่องนึงฟังได้ทั้ง AM และ FMแล้วก็การฟังวิทยุก็ไม่ต้องเสียงานด้วยละครวิทยุก็คือเป็นบันไดก้าวแรกที่จะพาท่านขึ้นไปเรื่องการใช้เสียงนอกจากการใช้เสียงที่ดีได้เป็นนักพากย์ที่ดีได้อ่านสารคดีที่ดีได้แล้วก็พูดสปอตที่ดีได้เพราะนั้นตอนนั้นเน้นเป็นผู้ประกาศอยู่เน้นก็สามารถรู้ว่าละครวิทยุเนี่ยมันดียังไงนะคะและนักศึกษามีอะไรที่จะถามไหมคะ
5: คนที่แสดงละครวิทยุได้ดีนอกจากเสียงแล้วต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกครับ
2: อ่านหนังสือให้คล่องไงคะแล้วครั้งแรกก็อย่าพยายามอย่าเป็นอ่านต้องมีฟีลลิ่งในน้ำเสียงละครวิทยุเนี่ยเราจะต้องแสดงให้คนฟังเขามีจินตนาการไปกับเรามองเห็นภาพไม่เหมือนกับละครทีวีเพราะฉะนั้นการใช้เสียงต้องรักษาเสียงด้วย 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่ทานเหล้าเสียงจะดีไปตลอดกาล
6: เคยมีไหมคะที่ทำละครวิทยุออกมาแล้วคนฟังต่อต้านจนต้องเปลี่ยนเรื่องใหม
2: ่มีค่ะคือน้ำเน่ามากๆเลยรับไม่ได้คนคุมยังรับไม่ค่อยได้เลย ก็เรื่องพวกที่น้ำเน่ามากๆเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องประเภทที่เขียนมาจากสคริปต์ของหัวผู้ทำบทเองแล้วก็เป็นเลื่อยเปื่อยเรื่องที่มันเป็นไปไม่ได้บางเรื่องเนี่ยอัดไปแล้วเนี่ยบอกเรื่องนี้ไม่เอาออกเลยทิ้งไปเลยทั้งเรื่องก็มี
7: อะไรที่ทำให้คณะละครเจ็ดทิพย์ได้รับความนิยมและโด่งดังมาถึงปัจจุบันครับ
2: คุณภาพของงานเราพยายามเลือกเรื่องที่ดีอย่างที่เรียนให้ทราบถ้าเรื่องไม่ดีเราแบนทิ้งไปเลยนะคะแล้วก็คุณภาพของเด็กที่เล่นเนี่ยเล่นมาแสดงใหม่ๆเนี่ยนะคะอาจจะว่าแหมฉันทำไมนั่งนานจังไม่ได้เล่นสักทีเราจะต้องให้เข้าไปเล่นแล้วต้องให้คล่องคุณเข้าไปในห้องอัดนี่ค่ะอาจจะมือเย็นเลยก็ได้ว่ายังไม่ชินกับไมค์แต่เมื่อชินกับไมค์แล้วก็เล่นได้แล้วก็แนะนำให้ใจรักด้วยคุณภาพของงานถ้าเล่นไม่ดีเนี่ยเราจะพยายามเข็นเพราะสมัยนี้มันไม่ได้เล่นสดเหมือนสมัยโบราณเกตทิพย์เมื่อมาเป็นเกตทิพย์แล้ว

0: ทิพย์ไม่เคยใช้บรรยายใช้ความรู้สึกของตัวละครกล้องออกไปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคือถ้าบรรยายเชื่อแจ้วคนฟังก็ไม่อยากฟังใช่ไหมคะ
1: ระหว่างละครวิทยุกับการภาคเสียงเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงหรอคะ
0: ละครวิทยุเราต้องแสดงเหมือนพูดภาคเสียงก็เหมือนกันถ้าหนูภาคหนังหนูต้องภาคให้เข้ากับหน้าหนังปากต้องลิปซิงกับหนังแต่ละครวิทยุเนี่ยค่ะ เล่นบทชีวิตร้องไห้ต้องฟังให้คนฟังเขาเห็นภาพว่าเราร้องไห้อยู่หัวเราะแบบผีน่ากลัวแล้วก็ต้องใส่ไปให้เต็มที่หัวเราะไม่ได้ต้องพยายามหัวเราะให้ได้วันนี้เน้นมีตัวอย่างละครวิทยุมาให้ฟังกันเมื่อฟังเสร็จแล้วจะมีจินตนาการไปอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองแสดงกันดูว่าจะแสดงกันได้ดีแค่ไหนนะคะเดี๋ยวจะสอนให้
2: ลำยอง
3: มีอะไร จะมาเรื่องไอ้วันละสิท่าเงินไม่ได้ครบไหมล่ะครบก็มันไปได้เลยเดี๋ยวจะให้มันเก็บเสื้อผ้า
2: ฉันได้มาแค่24,000เอง
3: สองหมื่นสี่เหรอไม่ได้50,000บาทขาดตัวแหมต่อกันเยอะก็ซื้อของแถวตลาดอย่างนั้นแหละนี่ลูกของตัวเองนะยะ
2: แต่เจ้าวันก็ลูกของลำยองเหมือนกันนะเห็นแก่อนาคตของลูกเธอหน้าลำยอง
3: เช
0: อฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างมีจินตนาการไปด้วยไหม
4: มี
0: น
4: ะคะ
0: พอที่จะเป็นไกด์ที่จะพวกหนูๆจะออกมาแสดงละครลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้าง
5: ก็วันนี้ก็เป็นละครก็เรื่องชีวิตหน่อยนึงนะคะเขยเทียมสะใภ้ปลอมบทประพันธ์ของกรุงยอฉัตรเริ่มตั้งแต่พระเอกเลย
6: พัดว่าอะไรนะผมฟังไม่ชัดเลย
7: ฉันบอกว่าอยากให้เราสองคนหย่ากัน
6: พัดมีเหตุผลจะทำแบบนี้หรือเปล่าเนี่ย
7: มีค่ะตอนนี้สภาพของพี่ปอแก้วกำลังต้องการให้คุณไปดูแลอย่างใกล้ชิดคุณควรจะหย่ากับฉันแล้วรับพี่ปอแก้วมาเป็นภรรยาให้ถูกต้องดีกว่าไหมคะ
6: นี่คุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย
8: คิดว่าเราเป็นตัวละครเวลาเล่นน่ะลูกมันถึงจะอินกับบทคิดว่าเราคือผู้ชายคนนั้นคนในตัวละครไม่งั้นมันเสียงมันจะไม่ได
6: ้มีอะไรหรอครับคุณย่าให้เด็กไปตามผมมาพบเนี่ย
9: แกจัดการให้หนูพักผ่อนแล้วใช่ไหม
6: เรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เด็กกำลังยกข้าวมาเข้าไปให้แล้วคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะครับ
9: ไม่ห่วงได้ยังไงหลานสะใภ้ของย่าทั้งคนย่าจะตอบคำถามพ่อกับแม่เขาได้ยังไงถ้าลูกเขาเป็นอะไรไปอีก
6: แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมันสุดวิสัยที่เราต้องป้องกันได้นี่เนี่ยครับคุณย่า
7: คุณแม่กับนายรุตระแวงดิฉันละก่อนทั้งที่เราสองคนไม่เคยแม้แต่ที่จะคิดทำอะไรแบบนั้นเลยสักนิดเดียว
9: แล้วเธอจะมาเดือดร้อนทำไมกันล่ะแม่สุขในเมื่อคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่น่าต้องมาเป็นวัวสันหลังหวะแบบนี
7: ้คุณแม่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะคะดิฉันกับหนูสอนถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็แสดงว่าเมียของนายรุตต้องพูดพาดพิงถึงดิฉันกับยศแน่ๆเลย
0: ก็แก้วเสียงก็ไปกันได้นะคะแต่ทีนี้พยายามอย่าเล่นให้เป็นอ่านแล้วก็อย่างที่เน้นเรียนให้ทราบว่าเราต้องเป็นตัวละครในตัวนั้นที่เราจะเล่นมีโกรธมีดีใจมีเขินมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียงผู้หญิงใช้ได้หมดทุกคนเลยเสียงผู้ชายก็ได้เหมือนกันแต่ว่าอ่านเร็วไปนิดนึงเหมือนเด็กสมัยใหม่เพราะฉะนั้นก็ฝึกใช้ได้แน่สรุปแล้วว่ายังไงก็ฝึกได้แล้วจะได้ดีด้วยค่ะขอบคุณนะคะ

0: ู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เพิ่งได้ฟังละครวิทยุเป็นครั้งแรกสนุกอะค่ะฟังแล้วแบบได้จินตนาการไปด้วยได้ออกไปภาคเมื่อกี้ได้รู้ถึงการพูดอักขระวรรคคำให้มันง่ายขึ้นคล่องขึ้นคุณกัลยาก็เป็นกันเองค่ะแล้วก็สอนเทคนิคอะไรมากมายที่แบบบางทีรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ดีเท่าที่ควรอะไรเงี้ยค่ะ
1: การทำละครวิทยุนี่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายมากแต่พอแบบได้มาฟังได้มาเรียนรู้แล้วรู้สึกว่ามันไม่ได้

0: ายอย่างที่คิดอะค่ะเหมือนมันต้องใช้จินตนาการของตัวเองสูงในการทำเสียงทำซาวด์ให้มันสมจริงรู้สึกว่ามันยากอะค่ะเวลาการพูดแบบพูดรับส่งกันแล้วก็การใช้อักขระแบบต้องพูดแบบชัดเจนรู้สึกภูมิใจค่ะที่เขาได้มาพูดให้ฟังแล้วก็จะเก็บการที่เขาสอนนะคะเอาไปพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้น
1: กว่า50ปีที่สร้างสรรค์ผลงานสร้างจินตนาการให้แฟนละครวิทยุได้เสพความสุขกว่า 10,000 เรื่องทุกตัวละครโลดแล่นอย่างมีชีวิตและจะยังโลดแล่นอยู่ในใจของผู้ฟังตลอดไปละครวิทยุอมตะที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานคณะละครวิทยุเกตทิพย์

้าคุณเป็นผู้ประกอบการ SME หรือสตาร์ทอัพคุณรู้หรือไม่ว่าถ้าคุณต้องการเงินมาใช้ในกิจการนอกเหนือจากการกู้ยืมจากธนาคารแล้วคุณสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะเรารู้จักกันว่าตลาดคือที่ที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันส่วนตลาดทุนก็คือที่ที่ผู้มีเงินทุนมาเจอกับผู้ที่อยากได้เงินทุนนะคะโดยฝั่งผู้มีเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ลงทุนส่วนฝั่งที่ต้องการเงินทุนเราจะเรียกว่าผู้ระดมทุนนะคะซึ่งผู้ระดมทุนจะออกตราสารที่เรียกว่าหลักทรัพย์เช่นหุ้นหรือหุ้นกู้ของบริษัทให้กับผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนค่ะก่อนหน้านี้นะคะทุกคนอาจจะเข้าใจว่าต้องเป็นกิจการขนาดใหญ่เท่านั้นถึงจะสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้แต่เมื่อช่วงที่ผ่านมานี้สำนักงานก.ล.ต.ได้ออกกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ค่ะซึ่ง crowdfunding ก็เป็นหนึ่งในวิธีนั้นค่ะ

การระดมทุนแบบ crowdfunding คือการระดมทุนจากคนหมู่มากในจำนวนเงินคนละเล็กละน้อยผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งส่วนมากคือเว็บไซต์หรือที่เราเรียกว่า funding portal ค่ะ crowdfunding ที่พบกันทั่วไปแบ่งเป็น4รูปแบบแตกต่างกันไปตามสิ่งตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือ 1. donation based crowdfunding ซึ่งเป็นการระดมทุนในรูปแบบเงินบริจาคซึ่งผู้ลงทุนจะได้รับสิ่งตอบแทนเป็นความสุขใจเช่น payjai.com 9คนละ 9.com ของมูลนิธิ9คนละ9 2. reward based crowdfunding เป็นการระดมทุนที่ผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่จะได้สิทธิพิเศษหรือได้ของตอบแทนคล้ายๆการพรีออเดอร์สินค้าเช่น kickstarter.com ในต่างประเทศ 3. peer-to-peer lending เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ระดมทุนได้เงินและให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ลงทุนเป็นสิ่งตอบแทนและเมื่อครบกำหนดเวลาก็จะได้รับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย 4. investment based crowdfunding เป็นการระดมเงินทุนที่ผู้ลงทุนจะได้รับหุ้นหรือหุ้นกู้ซึ่งเป็นหลักทรัพย์เป็นสิ่งตอบแทนดังนั้นการระดมทุนในรูปแบบนี้จึงอยู่ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์และอยู่ในความดูแลของสำนักงานก.ล.ต.ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นผู้ลงทุนก็จะได้รับหุ้นและกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ถ้าบริษัทเลือกระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้ผู้ลงทุนก็จะกลายเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทซึ่งบริษัทมีหน้าที่จ่ายคืนดอกเบี้ยและเงินต้นตามที่ตกลงไว้แต่แรกถ้าเราเป็นกิจการที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ช่องทาง crowdfunding มักจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่าการระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆค่ะด้วยการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์จะช่วยให้ลดระยะเวลาการระดมทุนให้สั้นลงเมื่อเทียบกับช่องทางอื่นๆค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเป็นช่องทางที่ทำให้เราได้ทดสอบตลาดค่ะว่าจะมีคนสนใจสินค้าหรือบริการของเรามากน้อยแค่ไหนให้เป็นที่รู้จักของ

นหมู่มากก่อนที่เราจะเริ่มต้นหรือขยายกิจการค่ะและถ้าระดมทุนสำเร็จนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มทุนหรือผู้ลงทุนรายใหญ่อีกด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการรุ่นใหญ่ไกลโลกดิฉันแก้มบุ๋มบุภาเนื้อสวัสดิ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะและเป็นประจำทุกสัปดาห์ที่เรามาพบกันค่ะเราจะมาร่วมพูดคุยถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นบุคคลอันเป็นที่รักภายในครอบครัวของคุณดังนั้นเราจะมาร่วมพูดคุยศึกษาและหาแนวทางในการป้องกันกันค่ะรวมไปถึงในรายการของเราจะยังมีการนำเสนอท่าออกกำลังกายต่างๆเพื่อสุขภาพที่ดีรวมไปถึงเมนูสุขภาพอร่อยๆที่สามารถทำกันได้ที่บ้านของคุณเลยค่ะและในช่วงรู้ทันโลกของเราวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเง็กกี่ผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขออนุญาตเรียกคุณหมอเลยนะกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโรคหูตึงซึ่งโรคนี้เนี่ยจริงๆคนก็จะเข้าใจว่าโรคหูตึงก็คือหูตึงอาจจะไม่ได้ยินแต่จริงแล้วหูตึงมันมีความหมายถึงอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับก็มีคนจะเรียกหูตึงหูหนวกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหูตึงเนี่ยเป็นเรื่องของการได้ยินที่ลดลงละกันนะครับซึ่งมันก็แบ่งเป็นได้หลายประเภทนะครับขออนุญาตไปที่สไลด์เผื่อประกอบเลยนะครับก็จะมี3ประเภทนะครับที่เราจะรู้จักกันดีก็คือ1ก็คือเป็นเรื่องของการนำเสียงบกพร่องนะครับนั่นคือในส่วนของหูชั้นนอกกับหูชั้นกลางนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีตั้งแต่เยื่อแก้วหูทะลุจากการบาดเจ็บหรือจากการเป็นโรคแล้วก็เกิดการอักเสบของหูชั้นกลางแล้วก็ทะลุแตกนะครับหรืออีกตัวนึงอีกโรคนึงก็คือเรื่องของขี้หูตันที่พวกเราชอบปั่นหูกันบ่อยเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการสะสมขี้หูโดยไม่รู้ตัวนะครับน
0: ะครับแสดงว่าสาเหตุที่พูดถึงเนี่ยก็คือมีเกิดได้จากหลายสาเหตุ
1: หลากหลายเลยครับ
0: แล้วดังนั้นเนี่ยหูตึงถ้าสมมุติเราสามารถสรุปย่อยๆเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะคะ
1: ครับเป็นถ้าหูตึงเนี่ยมันมี3ประเภทอย่างที่อธิบายนะครับเราไล่ตั้งแต่ว่าการนำเสียงบกพร่องนะครับประสาทหูชั้นในเสียหรือเป็นทั้ง2 อย่างตามสไลด์นะครับก็จะเป็นอันที่เป็นอันที่3นะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อาการของโรคหูตึงมันจะมีลักษณะอาการบ่งบอกยังไงบ้างคะ
1: มันก็คือการที่เราฟังคนอื่นเริ่มไม่ค่อยชัด
0: ค่ะ
1: นะครับมันจะเป็นหลากหลายโดยว่าถ้าเกิดเราวันนี้เราพูดถึงคนหูตึงเนี่ยก็คือเราเริ่มเห็นว่าเอ๊ะพวกผู้ใหญ่
0: มัก
1: จะให้เราพูดซ้ำอีกทีนึงหรือพูดเสียงดังขึ้นจนบางครั้งผู้ใหญ่เห็นว่าเราทำไมต้องพูดแบบหน้าขมึงตึงเวลาเราพูดเสียงดังนะครับหรือเขาจะให้เราเปิดเสียงวอลลุ่มของเสียงที่โทรทัศน์หรือเสียงอะไรต่างๆวิทยุต่างๆจะดังกว่าปกติจนทำให้เรารู้สึกได้ทำไมเสียงต้องดังขนาดนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทางแพทย์เราเองก็จะมีเรื่องของการใช้ของการตรวจการได้ยินนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตรวจเป็นลักษณะเดซิเบลเพื่อบอกว่าการได้ยินที่เสียไปเท่าไหร่ก็เราจะได้ใส่เครื่องขยายเสียงมาให้ชดเชยเสียงที่บกพร่องไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ผมกำลังจะแนะนำต่อก็คือส่วนใหญ่คนปกติเนี่ยก็จะฟังได้ยินประมาณสักไม่เกิน20เดซิเบลเมื่อไหร่เกิน20เดซิเบลก็จะถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็ลักษณะของการเครื่องตรวจนะครับก็จะเป็นวาดรูปแล้วกันนะครับก็จะ

0: ตัวบอกว่าได้ยินหรือไม่ได้ยินเขาจะใส่ความถี่ความดังต่างๆมาประกอบซึ่งก็จะมีต้องบอกว่าใส่เสียงตามการขยายของเสียงหูชั้นนอกนะครับแล้วก็ยันก็ผ่านกระดูกมานะครับก็จะเป็นเครื่องครอบของเสียงที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะทักว่าเสียงได้ยินไม่ได้ยินโดยการกดปุ่มนะครับเพราะจะเป็นที่ความถี่ต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรูปของภาพที่เกิดขึ้นจากการตรวจเมื่อกี้นะครับเครื่องออเดอร์เมตรีนะครับเรียกว่าออเดอร์แกรมนะครับก็จะเป็นบอกว่าค่าปกติเนี่ยจะอยู่ระดับเกิน20เดซิเบลไม่ได
1: ้
0: นะครับถ้าเมื่อไหร่เกินก็แสดงว่าถือว่าเป็นการได้ยินบกพร่องซึ่งเราก็จะพบในส่วนรูปนี้ก็จะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงบกพร่องไปหมดเลยนะครับอันนี้จะไปด้วยกันก็คือทั้งการขยายเสียงยังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีช่องว่างถ้ามีช่องว่างเมื่อไหร่ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าการขยายเสียงมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นไปด้วยกันซึ่งจะเห็นว่ามีระดับข้างบนหูซ้ายจะเป็นรูปเสียงเงินเนี้ยจะเป็นปกติอีกรูปนึงจะเป็นรูปข้างขวานะครับที่จะเห็นการได้ยินผิดปกติก็คือต่ำกว่า20เดซิเบลลงมานะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในระดับปานกลางนะครับซึ่งระดับของการได้ยินก็จะมีแบ่งเป็นหลากหลายนะครับก็ตั้งแต่การที่ปกติก็คือตั้งแต่ลบ10
1: ค่ะ
0: บางคนบอกเอ๊ะลบ10มีด้วยเหรอก็คือแค่เครื่องขยับกดเนี่ยบางทีเขาก็ได้ยินน
1: ะครับเบาๆใช่ไหม
0: เสียงเบาๆครับจนถึง20เดซิเบลก็คือเสียงกระซิบอย่างเงี้ยครับก็จะอยู่ในระดับของต่ำกว่า20นะครับแต่เมื่อไหร่20ถึง40ขึ้นไปเราเรียกว่าการได้ยินเสียงบกพร่องระดับน้อยนะครับแล้วก็21ถึง55ก็จะเป็นปานกลาง
1: ปานกลางค่ะ
0: ตั้งแต่56ถึง70ก็เป็นตึงมากนะครับแล้วก็เป็นตึงรุนแรงก็70ถึง90หรือบางคนมากกว่า90เดซิเบลหรือก็เป็นบางคนใช้คำว่าหูหนวกเลย
1: ค่ะ
0: deafness เลยคือไม่ได้ยินเลยนะเพราะตรงนี้จะยากหน่อยเพราะว่าใส่เครื่องช่วยฟังอะไรต่างก็จะไม่ได้ช่วยนะครับ
1: ที่เห็นว่าใส่เครื่องช่วยฟังนี่สำหรับคนที่คือได้ยิน
0: ตั้งแต่40ขึ้นไปส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าทางราชการหรือทางการขึ้นทะเบียนของคนพิการเนี่ยก็จะต้องเป็นระดับปานกลางขึ้นไปเราถึงจะสามารถเอื้อให้ฟรีนะครับกับประชาชนทั่วไปได
1: ้
0: นะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยทำให้การที่คนที่ได้ยินเสียงบกพร่องต่างๆนะครับในรูปแบบต่างๆช่วยทำให้ได้ยินมันจะทำให้สื่อสารกับคนอื่นได้ครับ
1: แล้วก็ได้ยินดีขึ้นใช่ไหมคะ
0: ก็จะเป็นเครื่องตัวเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่โอเคก็จะมีเรื่องของการว่าเราจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเป็นเพราะหลายคนจะสงสัยฉันหูตึงหรือเปล่า
1: เ
0: พื่อเริ่มทัก
1: เฉพาะต้องแบบว่าให้ตะโกนอย่างนั้นหรือว่ามีอย่างอื่นบ่งบอกอย่างไหมคะ
0: ครับผมก็จะมีแล้วแต่ว่าการขยับเศษสีของตัวเองนั้นนะครับเศษสีนิ้วถ้าเกิดยังได้ยินอยู่นะครับก็คือทำจากเพื่อนได้ยินแล้วเราไม่ได้ยินเนี่ยก็แสดงว่าเราน่าจะหูตึงกว่าเพื่อนนะครับหรือนาฬิกาบางรุ่นก่อนจะมีเสียงติ๊กติ๊กเขาจะมาเป็นตัวทดสอบนะครับแต่ถ้าเป็นดิจิตอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็คงต้องใช้เป็นเครื่องที่เป็นนาฬิการุ่นเก่านะครับหรือจริงๆก็ใช้นิ้วเนี่ยครับเศษสีก็พอจะได้ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้นอกจากการที่ทดสอบโดยการใช้นิ้วอย่างนี้เราจะทราบได้ไงคะว่าผู้สูงอายุหรือบุคคลในบ้านของเราหรือบุคคลใกล้ตัวเราจริงๆแล้วอาจจะมีอาการเริ่มต้นของการเป็นหูตึงอะค่ะ
0: คงต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือเราจะต้องตรวจด้วยเครื่องออเดอร์เมตรีนะครับเพื่อบอกว่าระดับการได้ยินเสียแค่ไหนแล้วเราก็จะใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อไปปิดช่องว่างของการที่ไม่ได้ยินคือการขยายเสียงเนี่ยครับเมื่อเราใช้ไมโครโฟนในการพูดให้เสียงดังข
1: ึ้
0: น
1: นะครับ
0: เป็นหลักการธรรมดา
1: แล้วอย่างนี้ถ้าพบว่าคนไข้ค่ะเป็นโรคหูตึงจะมีวิธีการรักษาเริ่มต้นยังไงบ้างอะคะ
0: ต้องบอกก่อนนะครับถ้าโรคหูตึงจากสูงวัยเนี่ยนะครับเนื่องจากมันเป็นไปตามอายุเซลล์ประสาทเซลล์สมองตัวโคเคลียร์หรืออวัยวะรับเสียงเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามวัยก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถกลับมาได
1: ้ก็คือไม่สามารถหายได้ขาด
0: ไม่สามารถกินยาอะไรช่วยได้เลยครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนก็จะพยายามมาโฆษณาเชิงสามารถทำนู่นทำนี่ได้จริงๆแล้วต้องบอกก่อนไม่ได้ผลยกเว้นแต่ว่าถ้าเป็นแบบเฉียบพลันแต่ถ้าเกิดเป็นไปเรื่อยๆตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ช่วยเลยครับ
1: ไม่คือหมายถึงว่านั่นแปลว่าถึงไปรักษาเนี่ยทานยาก็ไม่สามารถช่วยได
0: ้ครับ
1: แล้วอย่างนี้วิธีการรักษาค่ะหรือว่ามีวิธีบรรเทาสามารถทำยังไงได้บ้างไหมคะเกี่ยวกับโรคนี้
0: อันดับต้นจริงๆแล้วก็คือญาติหรือคนที่อยู่ด้วยกับคนที่สูงวัยที่หูตึงแล้วนะครับหนึ่งก็คืออาจจะต้องเข้าใจหนึ่งก็คือต้องพูดเสียงดังขึ้นแต่การนี้อย่างที่เริ่มเกริ่นเป็นต้นๆ นะครับว่าเวลาพูดเสียงดังขึ้นบางครั้งเราพูดแบบ
1: มีสีหน้านิดนึง
0: สีหน้ามันดูไม่ดีต้องพูดซ้ำอะไรต่างเนี่ยนะครับหลายคนก็จะรู้สึกไม่ดีเช่นกันครับก็คนที่รับฟังนะครับเขาก็กำลังมองปากเราอยู
1: ่
0: นั่นก็คือคนสูงวัยก็จะต้องมองปากของผู้พูดสังเกตนะครับว่าผู้พูดพูด
1: ฟังด้วยแล้วก็อ่านปากด้วยใช่ไหมคะ
0: แล้วก็ต้องใจของผู้ฟังด้วยครับเพราะบางครั้งไม่ได้ยินแล้วดันแปลสับผิดแปลคำผิดเมื่อไหร่ก็เป็นเรียกหูหาเรื่อง
1: อ๋อเพราะ
0: นั่นคือปัญหา
1: เพราะว่าบางทีได้ยินเนี่ยไม่ชัดแล้วพอให้พูดซ้ำอีกทีเนี่ยอาจจะได้ยินผิดเพี้ยนคำที่ผู้สื่อสารถึงด้วยใช่ไหม
0: คะใช่แล้วแต่เพราะหน้าตาของคนพูดนะฮะจะเป็นลักษณะเป็นขมึงตึงเหมือนกับพูดเสียงดังขึ้นมันตะโกนนึกภาพของการตะโกนนะครับมันจะเหมือนกับการพูดแบบทะเลาะวิวาทเชิงแบบนั้นนะครับซึ่งคนสูงวัยปุ๊บอ้าวเธอมาพูดกับฉันก็มองภาพเป็นว่าไม่ค่อยรู้สึกไม่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยคนหูตึงเนี่ยสภาพหนึ่งก็คือจิตใจที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาพูดอะไรแล้วเราทำไมไม่ได้ยินแล้วพอถ้าเกิดใจไม่ดีอยู่แล้วเนี่ยเสียงบางครั้งมันเพี้ยนไปเข้าใจว่าเป็นเสียงพูดเป็นคำด่าคำว่ากล่าวคำติฉินทานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องพูดถึงจิตใจของคนเป็นก่อนเลยว่าต้องพยายามคิดบวกไม่ได้ยินก็ให้เขาพูดใหม่ครับหรือไม่งั้นก็ต้องเขียนเป็นหนังสือแต่ถ้าดีสุดก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องช่วยฟังซึ่งก็จะเป็นรูปตามต่อมานะครับก็มีเครื่องช่วยฟังหลากหลายรูปแบบนะครับ
1: อันนี้คือเครื่องช่วยฟัง
0: น
1: ะคะ
0: ครับผมเครื่องช่วยฟังรุ่นเก่าๆเลยคือขยายเสียงแบบใหญ่ๆดังๆไว้สำหรับพกติดตัวนะครับอันนี้จะเป็นขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นดูแลง่ายฐานไฟก็ฐานปกติธรรมดาหาซื้อง่ายราคาถูกนะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเสียงรบกวนจะมาก
1: เสียงรบกวนนี่หมายถึงยังไงอะคะ
0: noise หรือเสียงรบกวนจากจราจรอย่างเงี้ยนะครับเราจะเห็นว่าเสียงโอ้โหเราเองที่ไม่เป็นโรคบางทีเราก็รู้สึกลำคาญจนเราต้องอยู่ในห้องที่ตัดเสียงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เสียงทุกเสียงถูกขยายเสียงมาด้วยหมดเพราะฉะนั้นคนกลุ่มที่ใช้กลุ่มนี้จะไม่ค่อยชอบเพราะมันขยายทุกเสียงทุกความถี
1: ่
0: นะครับแล้วก็มันค่อนข้างอันใหญ
1: ่
0: แต่อันใหญ่มันคือลำโพงที่ขยายเสียงได้มากกว่า
1: ะ
0: นะครับมันก็มีข้อดีและข้อเสียมันก็เป็นราคาถูกแต่ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีคนนิยมใช้รุ่นกลุ่มนี้มากเพราะว่ากลุ่มถัดไปก็จะเป็นกลุ่มที่ไปทัดหลังหูดีกว
1: ่
0: า
1: อ๋ออันนี้ซึ่งเหมือนเห็นปัจจุบันนี้จะใช้กันเยอะ
0: ใช้กันเยอะนะครับเพราะว่าก็มีอย่างที่บอกว่าราชการเองก็มีให้เบิกได้ทั้งผู้สูงวัยจากประชาชนทั่วไปแต่ต้องไปขึ้นทะเบียนคนพิการก่อนนะครับข้าราชการเองหลายคนก็เบิกได
1: ้เบิกนี่หมายถึงว่าเอามาใช้ฟรีเลยใช่ไหมคะ
0: แต่ข้าราชการเองจริงๆยังมีส่วนเสียส่วนต่างยกเว้นแต่ว่าเราต้องเลือกเครื่องของบริษัทไหนซึ่งแต่ละบริษัทก็ราคาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพอราคาที่มันแพงมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เครื่องของอุปกรณ์ material หรือสิ่งที่ทำในวัสดุนะครับ
1: ก็คือแบบมันมีผลกับแบบที่ต่างกันมีผลกับการได้ยินเสียงด้วยไหมคะ
0: แบบที่แตกต่างกันต้องก่อนบอกก่อนว่ามันขึ้นกับเครื่องตัวที่ขยายเสียงครับว่ามันมีเทคโนโลยีที่มากขึ้นที่สามารถเขาเรียกจำกัดหรือเลือกความถี่ที่จะขยายได้มากแค่ไหนยิ่งตัวที่เลือกได้มากค่อนข้างแพงเพราะฉะนั้นโอกาสที่หลวงหรือราชการเองจะให้ฟรีกับประชาชนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงรุ่นระดับนั้นเพราะฉะนั้นคงต้องขยายเกือบทุกความถี
1: ่
0: ซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับรุ่นเมื่อกี้ว่ามันขยายทุกความถี่ก็มาดั้งเสียงน้อยเสียงที่น่ารำคาญในความถี่อื่นๆมารบกวนหูและหลายคนถึงไม่ค่อยใส่เพราะหนึ่งก็คือลำคาญสองบางครั้งคนชอบไปซื้อเองนะครับต้องบอกก่อนว่าหูที่ใส่ตรงนี้ในที่ใส่ในหูข้างในตรงหูชั้นกลางเนี่ยนะครับมันต้องเป็นเอียร์โมที่เขาเรียกรอมาสำหรับคนนั้นๆไม่ใช่ใครก็มาใช้ได้เหมือนที่เป็นหูฟัง
1: จะมีลักษณะเฉพาะของแต่ละคน
0: หูแต่ละบุคคลเพราะเสียงที่ขยายเข้าไปจะต้องไม่ตีออกมาเพราะตีออกมามันก็ขยายอีกรอบหนึ่งมันก็เลยเกิดการซ้อนของเสียงแล้วมันเกิดการเหลื่อมความถี่ที่ก็อันอีกอันหนึ่งประเด็นหนึ่งที่คนหลายคนที่ไม่ค่อยชอบใช้ยิ่งไม่ชอบใช้ใหญ่เลยหนึ่งรำคาญในการใส่หูสองก็จะเป็นว่าเสียงที่มันขยายยิ่งมันเกิดความเพี้ยนต่างๆซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้เครื่องช่วยฟังแล้วนี่ยังต้องมาทดสอบซ้ำซ้อนอีกหลายๆครั้งเป็นทุกๆเดือนเป็นต้นนะครับ
1: แสดงว่าก็คือ ครื่องช่วยเนี่ยก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียหนูเชื่อว่าหลายๆคนนะคะผู้สูงอายุที่เป็นโรคหูตึงแล้วบางคนก็เลือกที่จะไม่ใช้อยากให้คุณหมอฝากถึงคนที่ไม่ใช้หรือว่า

0: บุคคลในครอบครัวค่ะสำหรับผู้ที่มีอาการโรคหัวตึงอยู่ข้างๆเราควรจะพูดคุยหรือว่าเข้าใจอะไรเขายังไงมากขึ้นคะ
1: เพราะผมครับก็เป็นว่าถ้าคนเกิดมีปัญหาหูตึงนะครับหนึ่งทุกคนต้องตึงนะครับเพราะทุกคนต้องสูงวัยหรือว่าอนาคตสังคมจะเป็นคนสูงวัยมากขึ้นดังนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำใจอันหนึ่งก็คือเมื่อเราหูตึงอันหนึ่งถ้าเราได้ยินไม่ชัดกรุณาถามให้เขาพูดซ้ำเวลาพูดซ้ำก็ต้องเข้าใจว่าคนพูดเสียงที่ดังขึ้นมันออกมาถึงสีหน้าท่าทางที่อาจจะดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสบายใจในการพูดซ้ำซ้อนซ้ำซ้อนนะครับก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ยินก็อย่าแปลค่าที่เป็นผิดปกติเพราะฉะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวครอบครัวจะมีปัญหาในการสื่อสารซึ่งกันและกันครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคหูตึงนะคะซึ่งเราก็ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์มงคลตั้งเนกีผู้เชี่ยวชาญด้านโสตศอนาสิกจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะและในช่วงยืดสายคลายเส้นวันนี้เราจะมีท่าทางการออกกำลังกายเป็นท่าใดนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่วงยืดสายคลายเส้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวในท่านอนหงายกดสะโพกไปด้านหลังกันค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือเสื่อหรือว่าจะทำบนที่นอนก็ได้นะคะท่าเริ่มต้นเราจะทำในท่านอนหงายชันขาขึ้นสองข้างค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมกันเลยนะคะเริ่มจากการนอนหงายค่ะชันขาขึ้นสองข้างแบบนี้นะคะมือสองข้างกอดอกค่ะท่านี้นะคะจะช่วยลดอาการปวดหลังส่วนล่างเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลังส่วนล่างและรอบข้อสะโพกค่ะเกรงหน้าท้องค้างไว้นะคะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะท่านี้เราจะเกรงกล้ามเนื้อหน้าท้องค้างไว้ตลอดเวลานะคะและจะกดหลังลงไปหาพื้นก็ต่อเมื่อเราหายใจออกค่ะหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไปนะคะแบบนี้นะคะค้างไว้แล้วก็ปล่อยหายใจเข้าหายใจออกกดท้องลงไป2หายใจออกกดลงค่ะ3หายใจเข้าปล่อย4หายใจออกกดลง5ทำช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกกดลงแล้วปล่อยค่ะ6หายใจออกกดหลังลงหายใจเข้าปล่อยค่ะ7

หายใจเข้าปล่อยหลังสบายๆนะคะหายใจออกกดหลังโล่งเก่งหน้าท้องค้างไว้ค้างไว้แป๊บหนึ่งแล้วปล่อยนะคะ10สำหรับท่านี้นะคะเราจะทำ10ครั้งนะคะวันละประมาณ 3-5 รอบค่ะข้อสำคัญของการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวนะคะเราจะเกิดการเคลื่อนไหวก็ต่อเมื่อเราทำการหายใจออกนะคะ

สวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงใส่ใจในจานนะคะสำหรับเมนูที่เราจะทำกันในวันนี้คือสลัดแขกเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะ

0: เราก็จะเริ่มจากตำเครื่องแกงก่อนนะโดยเราใช้พริกแห้งการเตรียมพริกแห้งก็คือเราจะตัดแล้วก็เอาเม็ดออกนะแล้วก็แช่น้ำจนกระทั่งนิ่มนะคะแล้วก็นำมาตำตัวพริกแห้งเนี่ยจะช่วยทำให้ตัวน้ำสลัดของเราเนี่ยมีสีสวยนะคะแต่ไม่ต้องเผ็ดมากแต่ถ้าใครที่ชอบเผ็ดก็อาจจะใช้เป็นพริกแห้งเม็ดเล็กก็ได้นะคะแล้วก็ตำใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อกันไม่ให้กระเด็นนะคะนะคะพริกแห้งเมื่อเราแช่น้ำแล้วเนี่ยจะทำให้ตำง่ายขึ้นนะคะแต่เราต้องค่อยๆตำจนพริกแห้งเนี่ยแหลกซะก่อนแล้วค่อยใส่หอมแดงซอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ตำไปเรื่อยๆจนส่วนผสมละเอียดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาใส่ในถ้วยเอาไว้แล้วก็ได้เป็นส่วนผสมของน้ำพริกแกงนะสำหรับทำน้ำสลัดแขกของเราแล้วนะคะคราวนี้เรามาเริ่มจะทำน้ำสลัดแขกก่อนนะคะใช้นะคะน้ำพริกแกงผัดกับหัวกะทิเล็กน้อยนะคะใส่น้ำพริกแกงลงไปผัดนะคะเราจะผัดกับหัวกะทิเพื่อให้น้ำมันมันออกมาเป็นสีแดงๆหน่อยหนึ่งนะคะถ้าใครต้องการให้มีน้ำมันออกมาเร็วเราอาจจะผัดกับน้ำมันก่อนก็ได้จะค่อยๆใส่กะทิลงไปตัวน้ำสลัดแขกเนี่ยถ้าเราจะชิมรสชาติดูแล้วจะคล้ายๆกับน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยอาหารทางแขกหรือที่เขาทานกันเนี่ยก็จะเป็นใส่พวกเครื่องแกงลงไปเครื่องเทศลงไปนะคะแต่ตัวนี้เป็นน้ำสลัดที่ไม่เหมือนกับที่เราใช้ไข่แดงตีเหมือนอาหารฝรั่งนะคะก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะหรือถ้าใครขี้เกียจตำเครื่องแกงนะขี้เกียจตำพริกเราก็อาจจะใช้น้ำพริกแกงเผ็ดสำเร็จรูปก็ได้นะคะใช้แต่ใช้แค่ชักช้อนโต๊ะหนึ่งนะคะเอามาผัดกับน้ำมันแล้วก็ใส่กะทิเหมือนกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะนะต้องคอยคนอยู่ตลอดไม่งั้นส่วนผสมมันจะติดก้นนะเพราะเราใช้หัวกะทิพอค่อนข้างจะข้นนิดหนึ่งนะพอเดือดแล้วเราก็ปรุงรส ด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำปลานะคะเราก็จะเติมถั่วลิสงนะคะก่อนที่เติมถั่วลิสงเราต้องปิดไฟไปก่อนไม่งั้นมันจะข้นมากเกินไปนะคะเราเติมถั่วลิสงคั่วแล้วก็บุบหยาบๆเอาไว้นะคะใส่ลงไปเพื่อให้ตัวน้ำสลัดนี้ข้นขึ้นเดี๋ยวเราพักไว้ให้น้ำสลัดเย็นก่อนอันนี้เรามาดูวิธีการจัดสลัดเสิร์ฟนะคะเราก็จะใช้ผักกาดหอมนะคะเราใช้เป็นส่วนใหญ่จะนิยมใช้เป็นผักกาดหอมหรือถ้าเราอยากเปลี่ยนก็เป็นผักกาดแก้วก็ได้นะคะหรือผักกาดเบบี้คอสอันนี้เขาเรียกเบบี้คอสนะคะหรือเป็นผักคอสหรือยาวๆก็ได้นะคะเราก็ใช้วิธีการฉีกนะคะผักสลัดเราจะไม่ใช้วิธีการหั่นนะเพราะเราใช้วิธีการฉีกเพราะว่าการฉีกจะทำให้ผักเนี่ยมีความกรอบอยู่นะถ้าหั่นผักจะช้ำนะคะแล้วก็ฉีกผักนะคะแล้วก็หอมใหญ่นะหอมใหญ่เนี่ยจะช่วยแก้หวัดได้ด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปสัก 2-3 แว่นนะหั่นแว่นๆแกะพอเราหั่นเสร็จเราอาจจะแกะเป็นแว่นๆลงไปแล้วก็ถั่วงอกลวกพอสุกนะคะเราจะไม่ใช้ถั่วงอกดิบเพราะว่าถั่วงอกดิบบางคนทานไปเนี่ยมันจะมีแก๊สกระทำให้เกิดอาการท้องอืดได้นะคะแล้วก็นำมาลวกให้สุกไว้แล้วก็มะเขือเทศเราอาจจะใช้เป็นมะเขือเทศลูกใหญ่หั่นเป็นแว่นก็ได้นะคะแต่ถ้าทำอย่างนี้บางทีเวลาเราคุกทานอาจจะเละ เราก็เปลี่ยนเป็นมะเขือเทศราชินีลูกเล็กๆนะซึ่งจะมีรสชาติออกมีความหวานด้วยแล้วก็เคล้าเบาๆให้ส่วนผสมมันเข้ากันเดี๋ยวเราก็จัดใส่ลงจานแล้วก็นำเต้าหู้ตกแต่งด้วยเต้าหู้แผ่นถ้าเด็กเด็กบางคนไม่ชอบทานเต้าหู้หรือว่าเราเองไม่ชอบทานเต้าหู้อย่างนี้เพราะว่ากลิ่นอาจจะแรงเราอาจจะใช้เป็นเต้าหู้หลอดนะเต้าหู้หลอดที่เป็นเต้าหู้ไข่นำไปคลุกกับแป้งแล้วก็ทอดก็ได้นะคะก็สามารถเสิร์ฟได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไก่ฉีกโรยไปหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับไข่ต้ม2ชิ้นโรยด้วยมันฝรั่งกรอบมันฝรั่งกระป๋องก็ได้นะคะเป็นมันฝรั่งอบกรอบหรือใครจะใช้เป็นแบบเฟรนช์ฟรายก็ได้นะคะสำหรับคุณค่าทางโภชนาการของสลัดแขกจานนี้นะคะก็จะเป็นอาหารที่ทานได้เบาๆแล้วก็มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนนะโดยเราจะได้โปรตีนจากเนื้อไก่แล้วก็จากไข่นะจากเต้าหู้นอกจากนี้เรายังจะได้วิตามินซีจากมะเขือเทศนะซึ่งในมะเขือเทศเนี่ยจะมีสารไลโคปีนซึ่งจะเป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ป้องกันเกี่ยวกับโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากได้ด้วยนะคะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกันนะคะ
1: เต็มอิ่มกันเลยนะคะคุณผู้ชมทั้งความรู้จากคุณหมอท่าทางการออกกำลังกายรวมไปถึงเมนูสุขภาพที่คุณผู้ชมก็สามารถทำกันได้ง่ายๆที่บ้านของคุณผู้ชมกันเลยค่ะและถ้าคุณผู้ชมอยากทราบว่าครั้งหน้ารายการของเราจะมีอะไรมาฝากนั้นอย่าลืมติดตามชมกันนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดต้องการติดตามรับชมรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกย้อนหลังสามารถติดตามรับชมได้ที่ www.etvthai.tv และถ้าหากคุณผู้ชมท่านใดมีข้อเสนอแนะและคำถามที่อยากรู้ส่งมาได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันแก้มบุ๋มบุปผาเน้นสวัสดิ์พร้อมทั้งทีมงานรายการรุ่นใหญ่ไกลโลกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการอการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะมันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์จองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องเป็นไปรับเช็คอินที่อิตาลีหรือว่าจะเป็นโรเตซี่ที่อียิปต์เรียกแบบเกินราคามากๆอะไรเงี้ยนะฮะ

คือคนในรุ่นป้าแป๋วจะทำงานราชการตลอดชีวิตเลยเนาะเพราะว่าประเทศอยู่ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็จะมีตำแหน่งว่างก็หลายๆคนก็รับราชการกันทั้งนั้นเริ่มจากป้าแป๋วที่เป็นนักเรียนทุนมาเรียนพยาบาลแล้วก็กลับไปใช้ทุนที่จังหวัดเลยสาธารณสุขจังหวัดเลยนะคะตอนนั้นก็ทำงานอยู่ถึง15ปีถึงได้ย้ายเข้ามาดูแลลูกในกรุงเทพคือความรู้สึกในปีสุดท้ายที่เราจะเกษียณเนี่ยเราก็รู้แหละว่าอีก10ปี5ปีนับถอยหลังอะนะทุกวันออกจากบ้านไปทำงานแล้วก็เย็นกลับมันเป็นวิถีชีวิตที่เป็นมาเกือบ40ปีอะอยู่ๆวันดีคืนดีก็จะแบบหยุดกึกแล้วก็ให้อยู่บ้านเฉยๆอย่างงี้นะคิดว่ามันคงทำตัวลำบากอะหลังจากเกษียณแล้วนี่ก็หาเรื่องออกจากบ้านเหมือนกันไปเข้าห้องสมุดบ้างไปหาอะไรทำในศูนย์เยาวชนนะฮะออกกำลังกายบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะสนใจเรื่องการท่องเที่ยวหรือเปล่าเนี่ยป้าแป๋วคิดว่าทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวอะนะที่ทำงานอยู่ก็เหมือนกับว่าโอ้อยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเอามีวันพักร้อนก็จะไปเที่ยวต่างประเทศบ้าง10วันเท่าที่เวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยนะป้าแป๋วก็เหมือนคนอื่นแหละค่ะไม่ได้คิดว่าจะตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเดินทางแบบแบ็คแพ็คอย่างที่เป็นอยู่อะนะคะ

0: ค่ะขบวนตอง1นะคะ
1: ค่ะ
0: รถออก 7:30 นขึ้นรถประตู B จ้ะ
1: ประตู B ค่ะ
0: ค่ะ
1: พอดีเลยอ่ะตังค์พอดี
0: จ้ะ
1: เงินพอดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 100บาทพอดีนะ
0: คนละ20บาท
2: หลังเกษียณแล้วเราจะมีเวลาว่างมากจะให้อยู่บ้านทุกวันทุกวันอย่างที่บอกเนี่ยมันก็เฉานะก็เลยคิดว่าเราอยากจะไปเดินทางในประเทศไปดูนั่นดูนี่อะไรอย่างเงี้ยนะมีหลายแห่งที่เรายังไม่ได้เห็นนะอย่างเชียงรายอย่างวัดร่องคุณบ้านดำอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เราก็รู้จักแต่ชื่อยังไม่เคยไปเลยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะวางแผนที่จะเดินทางแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อจะเป็นหลักประกันให้ตัวเองช่วงที่ทำงานอยู่เรามีเหตุฉุกเฉินอะไรที่เราจำเป็นต้องใช้สตังค์นะเราก็

0: พอมีเงินบ้างพอเมื่อวันนึงเกษียณแล้วเนี่ยเงินนี้ไม่ได้ใช้ป้าแป๋วก็เอามาใช้ในการเดินทางเท่านั้นเองค่ะการเตรียมตัวในการเดินทางนะคะคือปกติในเรื่องของร่างกายนี้ป้าแป๋วก็จะเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่เกษียณนะฮะก็จะรู้สึกว่าเราก็ยังแข็งแรงไปไหนมาไหนเองได้อะไรเงี้ยนะคะอันที่1เวลามีเต็มที่แล้วนะอันที่2เรื่องสุขภาพเนี่ยเราก็จะทําให้เรามั่นใจในการเดินทางนะถ้าเรามีสุขภาพดีก็สามารถไปไหนต่อไหนอะไรได้แล้วเรื่องเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ใช่มาเก็บตอนเกษียณนะเก็บตั้งแต่ยังทํางานอยู่นะคะมีน้อยก็เก็บตามน้อยนี่แหละค่ะมันก็เดี๋ยวมันก็เยอะเองเมื่อถึงเวลาเกษียณนะอย่างอื่นก็เรื่องเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองค่ะในการเดินทางไป
1: ในสิ่งที่ป้าแป๋วได้ทํา
2: ค่ะ
1: ให้กับตัวเองหลังจากเกษียณมาเนี่ยฮะถือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้สูงวัยคนอื่นๆด้วย
2: อย่างชีวิตถ้ายังไม่เกษียณเราก็ต้องมีงาน
1: ครับ
2: ตอนนี้พอดีมีงานเนี่ยกรอบเวลามันจํากัดเราในการที่เราจะวางแผนไปเที่ยวที่ไหนแต่ถ้าอยากเกษียณแล้วอยากจะไปนานแค่ไหนก็ได้นอกจากนี้เองในแง่ของด้านความมั่นคงฐานะการเงิน
1: ครับ
2: หลังเกษียณแล้วเราก็มีความมั่นคงระดับน
1: ึ
2: งในประเทศที่ไกลหน่อยหรือว่าต้องใช้เงินมากหน่อยเขาก็สามารถที่จะไปได
1: ้
2: นอกจากนี้เองภาระทางบ้านอย่างเช่นลูกก็โตแล้วตัวนี้ก็ไม่ต้องห่วงอะไร
1: ไม่ต้องห่วงแล้ว
2: เพราะฉะนั้นชีวิตหลังเกษียณโดยการท่องเที่ยวแบ็คแพ็คสบายๆเลยค่ะ
1: คราวนี้การเตรียมตัวแหละครับถ้าเกิดว่าผู้สูงวัยท่านอื่นเห็นเคสของป้าแป๋วแล้วโอ้ยอยากจะไปเดินทางโลดแล่นแบบนี้บ้างต้องเตรียมตัวไงกับผู้สูงวัยครับ
2: การเตรียมตัวสําคัญมากนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าอยากจะไปท่องเที่ยวนะคะในที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์สมบันหรือว่าผัดผวนหน่อยเนี่ยเราจะต้องเตรียมร่างกายให้ฟิตเพียงพอนะคะออกกําลังกายนะคะพักผ่อนเพียงพอหรือแม้กระทั่งการออกกําลังกายที่เพิ่มเรื่องของการทรงตัวอย่างเช่นการเดินปีนเขาอันเนี้ยโอกาสที่จะล้มหรือว่าล้มแล้วกระดูกหักเนี่ยตามมาได้อันนี้ก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเรา
1: ค
2: นไข้บางรายที่มีโรคพิเศษอย่างเช่นเขาต้องจําเป็นต้องล้างไตท
1: ุ
2: ก 2-3 วันอันนี้เขาอาจจะท่องเที่ยวนานแบบ5วัน10วัน
1: น่าจะไปใกล้ๆ
2: ไม่ได้ค่ะก็อาจจะต้องไปใกล้ๆวางแผนดี
1: ๆ
2: นอกจากนี้เองมันก็จะต้องมียายาที่รักษานะคะยาบางตัวต้องแช่เย็นก็ต้องเป็นการเตรียมตัวคือเราต้องวางแผนล่วงหน้าค่ะ
1: คือหมอเสรีศาสตร์กำลังจะบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่ได้แรงบันดาลใจกับเคสป้าแป๋วแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปเดินทางรอบโลกนั้นก็ได
2: ้
1: อาจจะอยู่ในประเทศหรือการไปบ้านลูกหลาน
2: อันน
1: ี้
2: ก็เป็นการ
1: เดินก็ถือว่าเป็นการเดินทางเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งได้
2: ค่ะเราจะเริ่มจากสั้นๆไปง่ายๆก่อนแล้วก็ค่อยขยับขึ้นให้เหมาะกับสุขภาพของเรา
3: ทราบนี่คือประกาศครั้งสุดท้ายของที่ประตูขาออกปีชันชลาวัย101

มันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นอิสระมากกว่านะเราไม่ต้องทํางานไงตอนนั้นเกษียณใหม่ๆนี่ก็โหไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบอะไรอย่างงี้เลยนะมันก็แบบคิดว่าช่วงหลังเกษียณเป็นช่วงที่เป็นใบทองของเราเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราไม่ต้องมีพันธะเกี่ยวกับเรื่องงานนะไม่ต้องรับผิดชอบงานแล้วแล้วก็เรื่องครอบครัวนี่ก็ลูกๆก็โตกันหมดแล้วไม่มีอะไรที่ต้องห่วงต้องพะวงอ่ะนะช่วงที่ใบรุ่นเนี่ยในช่วงชีวิตป้าแป๋วเนี่ยโอกาสที่จะแบบใช้ชีวิตในวันในช่วงเวลานั้นมันมีน้อยน่ะเพราะช่วงนั้นอินเทอร์เน็ตก็ยังไม่มีนะงานการก็ยังต้องทําอะไรเงี้ยเนี่ยนะฮะความรับผิดชอบมันเหมือนกันเยอะโอกาสไม่ค่อยมีเทียบไปยุคนี้เทียบไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเป็นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เวลาที่เราจะใช้ชีวิตได้ตามที่เราอยากจะทํา

รดทราบที่นี่สถานีทุกท่านกันคอยก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของและสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยของ

ทำไมถึงต้องเป็นแบ็คแพ็คกันเลยก็เพราะว่ามันเป็นความอิสระเนาะมันเป็นการเดินทางตามใจตัวเองอะเราอยากจะไปที่ตรงไหนบ้างเราไปที่ไหนบ้างก็สามารถวางแผนการเดินทางได้เลยเราจะอยู่นานแค่ไหนอะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะสมัยทำงานก็ไปกระทัวร์นะเพราะว่าเรามีเวลาหยุดแค่10 วันช่วงพักร้อนเวลาทำงานนะก็มันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่ามันก็ไปเป็นกลุ่มใหญ่อะมันก็ต้องเป็นกลางๆเนาะก็จะไปแล้วก็ไปเที่ยวตามสถานที่ที่ทางเอเจนซี่เขากำหนดขึ้นมาค่ะอายุมีอุปสรรคต่อการเที่ยวแบ็คแพ็คไหมก็อาจจะมีนะถ้าแปลว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะทั้งเรื่องอายุด้วยทั้งเรื่องสุขภาพด้วยก็มีผลต่อการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเกอร์อะไรเงี้ยนะคะเรื่องของครอบครัวลูกเต้าก็โตหมดแล้วอะมันมีอะไรที่ต้องดึงรั้งเราไว้เป็นช่วงเวลาเต็มฟรีไทม์ของเรานะสำหรับคนวัยนี้นะสามารถทำได้อย่างใจที่เราอยากจะทำได้

0: ประมาณสัก20จังหวัดอะนะประมาณนี้นะส่วนต่างประเทศก็เกือบ50ประเทศอะนะคะก็จะมีเมืองเก่าเพราะแปลว่าชอบเที่ยวเมืองเก่าจะชอบเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มีอายุ 3,000 ปีอะเนื่องจากว่าเมืองนี้ยังไม่มีเจ้าของอะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการเลือกสถานที่เที่ยวในวัยป้าแป๋วเนาะด้วยความที่เราเดินทางคนเดียวด้วยนะคะเป็นคนชอบเที่ยวสถานที่ที่เป็นเชิงประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นเราไม่พ้นที่จะเข้าไปมิวเซียมไปเมืองเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่ควรจะเว้นไม่ควรไปในวัยนี้ก็การไปเดินเขาอะไรที่คนเดียวอะไรเงี้ยเนี่ยอันตรายแล้วก็การออกไปนอกที่พักในเวลากลางคืนเนี่ยป้าแป๋วจะไม่เคยไปเลยก็จะเที่ยวในเมืองดูตลาดดูวิถีชีวิตผู้คนอะไรประมาณนี้ค่ะดูในพิพิธภัณฑ์อย่างนี้ค่ะ
1: มีผู้สูงวัยหลายท่าน

0: ู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วสุขภาพโอเ
1: ค
0: ไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงมากมีความพร้อมในด้านต่างๆในการที่ทำเหมือนกับป้าแป๋วบ้างเนี่ยคุณหมอคิดว่าทำได้เลยไหมฮะ
1: ทำได้เลยนะคะจริงๆตรงนี้ก็เป็นพอเราทำเสร็จเนี่ยมันอาจจะยังไม่เป็นรูปเป็นร่างในอายุที่มากขึ้นมันอาจจะมีอะไรรายละเอียดอะไรที่เราอาจจะเปลี่ยนแปลงได
0: ้
1: นะคะอันนี้มันก็สามารถทําต่อไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งวัยเกษียณมันอาจจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบ
0: บ
1: แล้วมันก็พร้อมแล้วก็เหมาะสมสําหรับเขาในวัย60ตรงนั้น
0: คราวนี้มาถึงเรื่องของการดูแลเช็คสุขภาพกันมั้ยคุณหมอผมว่าสําคัญมากเลยล่ะสมมุติว่าเอาล่ะเคสอย่างป้าแป๋วมีผู้สูงวัยอยากจะเดินทางไปแบบนี้บ้างการเช็คสุขภาพสําคัญมากใช่มั้ยคร
1: ับสําคัญมากค่ะถ้าเป็นผู้สูงอายุโดยทั่วไปที่โรคประจําตัวไม่เยอะนะคะในแง่ของการเตรียมพร้อมของร่างกายอย่างเช่นการตรวจประจําปีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเอ็กซเรย์ปอดหรือการตรวจเลือดเบาหวานไขมันต่างๆอันนี้มีความจำเป็นว่ามีความพร้อมระดับเบื้องต้นหรือเปล่าในแง่ของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะคะแล้วก็ออกกำลังกายแบบที่ต้องใช้เวทเทรนนิ่งอันนี้ก็ช่วยในการทรงตัวป้องกันการล้มได้ง่าย
0: การล้มอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ในดุลพินิจของ
1: แพทย
0: ์ด้วยในการแนะนำว่าผู้สูงวัยนั้นเหมาะที่จะเดินทางแบบไหนและไปไหนนะครับคุณหมอ

ลูกชายคนเล็กเนี่ยเอาเรื่องป้าแป๋วเนี่ยที่เดินทางไปไหนต่อไหนเนี่ยนะก็ไปเขียนลงในพันทิปบอกว่าแม่ผมเกษียณไปเป็นแบ็คแพคเกอร์อะไรอย่างงี้นะก็เหมือนมีคนมาสนใจก็อยากจะคุยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะแนะนำว่าป้าแป๋วต้องควรจะเปิดเพจนะป้าแป๋วจะได้มีเพื่อนเยอะขึ้นนะลูกชายก็ถามว่าแม่จะเปิดไหมป้าแป๋วก็เปิดก็ได้ก็การเขียนไลน์กับเขียนเพจมันก็ไม่ต่างกันนะฮะเพียงแต่ว่าเพจมันจะกว้างกว่าอะไรอย่างงี้นี่นะคะก็เลยเริ่มมีเพจตั้งแต่นั้นมาเป็นเพจสาธารณะให้คนทั่วไปได้อ่านเลยค่ะ

มันต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะการเดินทางแบบแบ็คแพคเกอร์เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่าขอยังไงจองตั๋วเครื่องบินจองยังไงจองที่พักจองยังไงเป็นสิ่งที่ป้าแป๋วไม่เคยทำมาก่อนต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยนะเพราะเรื่องโซเชียลนี่รังเกียจไม่ได้เลยต้องเรียนรู้และทำความรู้จักกับมันนะคะเพราะจะช่วยเราช่วยเราได้เยอะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายๆคนออกมาจากเซฟโซนเนาะโดยเฉพาะคนในวัยป้าแป๋วเนี่ยดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยนะคะจริงๆก็อยากจะไปนะแต่ว่าอาจจะไม่กล้าแต่ป้าแป๋วก็อยากจะบอกว่าเออมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ยุ่งยากนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับพวกเราเนาะป้าแป๋วก็อยากจะแนะนำเหมือนกัน

0: ได้ไปเปิดหูเปิดตาบ้างอะไรเนาะจังหวัดอื่นก็มีอะไรดีๆให้เราได้รู้จัก
1: คราวนี้มาที่ข้อดีผมเชื่อว่าสิ่งที่ป้าแป๋วทำเนี่ยมีข้อดีมากกว่าข้อเสียแน่นอนโดยเฉพาะข้อดีกับตัวของป้าแป๋วเองที่ทำให้ตัวเองเนี่ยออกไปเปิดโลกรับโลกกว้างเจอผู้คนคือบอกว่าข้อดีเหล่านี้เป็นข้อดีที่สามารถสร้างแน่นอนสร้างคุณค่าสร้างเป้าหมายชีวิตให้กับผู้สูงวัยได้มากน้อยแค่ไหนฮะ
2: ได้มากเลยค่ะอย่างแรงบันดาลใจเนี่ยมีผลกับเรายังไงก็คือเป็นแรงบันดาลใจของคนอื่นเราก็รู้สึกว่าเรามีคุณค่ามากขึ้นนะ
1: ค
2: ะเพราะนั้นเราก็อยากจะต่อแรงบันดาลใจตัวนี้ให้มากขึ้นไปอีกอยากจะทำตรงนี้ให้มากขึ้นไปอีกกลายเป็นเพิ่มคุณค่าตัวเองแล้วก็เราก็จะมีแฟนคลับของเราผู้ติดตามของเราก็กลายเป็นมีสังคมมีเพื่อนฝูงในการส่งต่อแรงบันดาลใจไปเรื่อยๆอะค่ะ
1: ผมเชื่อว่าหนึ่งเลยตัวป้าแป๋วเองต้องภูมิใจด้วยแหละเพราะว่าตอนนี้ป้าแป๋วเนี่ยได้กลายเป็นไอดอลกลายเป็นเหมือนแรงบันดาลใจเป็นไอดอลแล้วก็สิ่งที่หมอเสียสาบอกคือเมื่อมีผู้สูงวัยท่านอื่นเนี่ยได้มาทำกิจกรรมแบบนี้บ้างก็อาจจะได้กลายเป็นไอดอล
2: ของบุคคลอื่น
1: ต่อไปของบุคคลอื่นต่อไปด้วยมันเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจแบบนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อาจจะส่งต่อไปถึงลูกหลานด้วยอาจจะมีการวางแผนชีวิตว่าอยากจะเป็นป้าแป๋วในอนาคตหลังเกษียณก็เป็นการส่งต่อกิจกรรมดีๆถ้าในแง่ของการกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรต่างๆที่ไม่ใช่แค่แบ็คแพ็คอย่างเดียวนะคะ

ลูกที่ห่วงคุณพ่อคุณแม่เนาะเวลาออกนอกบ้านไม่ยอมให้ออกไปไหนเนาะบางทีคนในวัยนี้ก็อยากจะออกไปแต่ว่าก็ประเมินสุขภาพหน่อยนึงว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังไปไหวไหมไปได้ไหมแต่ถ้าเขาไปได้นะก็อยากให้ส่งเสริมให้ได้ออกไปมีสังคมข้างนอกบ้างก็ดีจิตใจจะได้สดชื่นไม่งั้นก็ถ้าอยู่บ้านก็จะคอยดูแต่ว่าลูกกลับมาถึงบ้านเมื่อไหร่กลับมาหรือยังอะไรเงี้ยนะคะก็จะห่วงแต่ลูกนะคะก็อยากจะให้ไปเจอสังคมภายนอกเจอเพื่อนเจอฝูงเจอคนรู้จักบ้างค่ะขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเนาะถ้าเราไปยังไปได้ป้าเป๋าก็ยังอยากจะไปนะคะไปใกล้ได้ก็ไปไปไกลได้ก็ไปอะไรประมาณขึ้นอยู่กับสุขภาพของเราเพราะอายุก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยนะมันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะอยู่บ้านเฉยๆอ่ะป้าเป๋าคิดว่าอย่างนั้นนะส่วนหนึ่งก็อยู่บ้านเราก็ทําอะไรของเราไปแต่ว่าถ้ามีเวลาเราก็ออกไปสัมผัสโลกภายนอกบ้างนอกจากจะไปเห็นอะไรที่มันสวยงามรื่นรมอะไรแล้วเนี่ยนะมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกําลังกายด้วยนะได้เดินได้เหินได้อะไรดูนี่ทีก็เพลินไปค่ะลืมตัวไปว่าเอ้ยนี่เป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะ

0: เรียนรู้โลก
1: บางทีก็ไม่ต้องเปิดอะไรมากหรอกค่ะเพียงแต่ว่าออกมานอกบ้านอยู่ในสังคมที่ใกล้ของที่พักเราก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าคนในกรุงเทพก็อาจจะไปในถิ่นที่เราเคยไปนะบางทีก็การไปเห็นสถานที่เก่าเป็นการรำลึกความหลังอะไรที่เราเคยมาโรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนอะไรประมาณนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นอะไรที่มันได้นึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะ

0: ดมทุนจากผู้ลงทุนรายบุคคลนะคะสามารถระดมทุนได้ไม่เกิน20ล้านบาทในรอบ12เดือนแรกค่ะและทั้งโครงการต้องไม่เกิน40ล้านบาทนับรวมทั้งหุ้นและหุ้นกู้ค่ะแต่ถ้าหากว่าระดมทุนจากผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายบุคคลสามารถระดมทุนได้ไม่จำกัดค่ะหากเราตัดสินใจที่จะระดมทุนแล้วเรามาทำความรู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆกันเลยค่ะ
1: ผู้ลงทุนสถาบันมักเป็นผู้ที่มีเงินทุนขนาดใหญ่สามารถกระจายการลงทุนได้อย่างกว้างขวางและมีกระบวนการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบเช่นธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทประกันหรือกองทุนรวมต่างๆตามประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ.4/2560นิติบุคคลร่วมลงทุน Venture Capital และกิจการเงินร่วมลงทุน Private Equity มักเป็นผู้ที่มีเงินทุนและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนหรือเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนแสวงหาผลตอบแทนหรือร่วมลงทุนกับกิจการประเภทสตาร์ทอัพที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงในอนาคตตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกลต.ที่กจ15/2561ตัวอย่าง Venture Capital เช่นบัวหลวง Venture Beacon Venture Capital กรุงศรีฟินโนเวท Digital Ventureตัวอย่าง Private Equity เช่น SME's Private Equity Trust Fund กองทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกันผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะคือผู้ที่มีฐานะและมีความรู้ประสบการณ์เคยลงทุนในกิจการ SME Startup เช่นผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือว่า Incubator ที่ปรึกษาทางการเงินนักวิเคราะห์การลงทุนรวมถึง Funding Portal ตัวอย่าง Funding Portal เช่นบริษัท Life FinCorp บริษัท Peer Power บริษัทสินวัฒนาตัวอย่างผู้บ่มเพาะธุรกิจหรือ Incubator เช่นTrue Incube AIS The Startup ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลต.ที่สจ31/2562ผู้ลงทุนรายบุคคลหรือว่า Retail Investor หมายถึงบุคคลทั่วไปซึ่งมีหรือไม่มีประสบการณ์การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมาก่อนซึ่งก่อนการลงทุนต้องทำแบบทดสอบความเข้าใจหรือ Knowledge Test ให้ถูกทุกข้อก่อนการลงทุน
0: ค่ะเมื่อเรารู้จักกับผู้ลงทุนประเภทต่างๆครบแล้วนะคะเราก็จะต้องมาตัดสินใจว่าบริษัทของเราหรือว่าโครงการของเราเนี่ยเหมาะกับผู้ลงทุนประเภทไหนบ้างแต่ถ้าหากยังไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษากับ Funding Portal ได้ค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ 1-3 เดือนค่ะขึ้นอยู่กับ Funding Portal กำหนดทั้งนี้ก็อยู่ที่จำนวนเงินที่เสนอขายหรือว่าประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขายด้วยค่ะค่าธรรมเนียมที่ Funding Portal กำหนดซึ่งอาจจะแตกต่างกันได้ในแต่ละรายบางรายก็อาจจะคิดจากวงเงินระดมทุนบางรายก็อาจจะคิดจากผลสำเร็จของการเสนอขายนอกจากนี้ก็ยังมีค่าธรรมเนียมจากผู้เก็บรักษาเงินค่าจองซื้อหรือว่า Escrow ด้วยค่ะ
2: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ิโตปรังเบื้องหน้าแต่นี้ไปขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งโสตดับตรับฟังพระธรรมเทศนาในส่วนของเนื้อเรื่องกันที่สิบสักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาสืบต่อไปก็มีนกาลบัดนี้เตสุขติเยสุในเมื่อทรงสุริยราชนาเรนสัมพินทะพงศ์พิสุทธิกษัตริย์ทรงโสมนัสในปิยปุตรทานต่างพระองค์ทรงสโมสรกระเสมสารสนทนาด้วยสโมทนิยกถาทางทานบริจาคยิ่งเพิ่มพูนพระปรีดาประโมทมากในกมลหฤทัยสักโกเทวราชาส่วนสมเด็จสหัสนัยอัครเทวราชก็ทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงบรมบาทบรรพชิตเพศยดอนดาบทว่าอินโยวานนี้พระองค์ทรงสละพระปิยรสทั้งคู่แก่โชชกพฤทธาจารย์มหัศจรรย์ก็บันดาลดินฟ้าสากรกัมปนาตโกจินาปุริโสแม้นว่ามีชายหินชาติผู้ใดผู้หนึ่งจะเสพสอดแสวงมาถึงพระอาสมสำนักเข้าทูลขอพระเลิศลักขัลยานีมัตสีผู้ทรงศีรวัตรวรวิเศษเท้าเธอก็ทรงบำเพ็ญทานบารมีมหาปริยาบริจาคเอกขังกัตตวาจะกระทำให้เสวยประทุกข์ลำบากอยู่เอองบำราบรายผู้รองบาทบงที่จะปฏิบัติก็จะหม่นมองในครองพรหมจริยวัตรวังประโยชน์พระบารมีโพธิญาณญาณโนนาหังควรอาตมาจักจักจรจากสถานสุทัศน์บุเรศนิมิตเพศเป็นทชีชราจะเข้าไปทูลขอพระเกศแก้วกัญญาเยาวลักษณ์วิลาสแล้วจะทูลถวายโนชนาฏให้ขึ้นคงจะขอปฏิญาณว่าอย่าให้พระองค์ทรงประสาทสละแก่ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งจะมาผ่านพระนาเถื่อนทางจะซ้ำขอพระน้องนางเสือไปในภายหน้าแล้วจะถวายอัญชลีลากลับโตสุราลัยพิมานนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลวิสุทธิสังวรสโตรัตติยาวิวัสเนปางเมื่อพระอาทิตย์อุทัยที่วากรกระจ่างจำรัด

สาโกส่วนสมเด็จวชิรหัตถเวทก็แปลงเป็นทวิชาเชตเดินดองทั้งเครื่องบูชาพรตตามพรามพิธีโกนสังเยี่ยมเสียมสุรสวัสดิภาพค่อยย่อย่อเข้ามาครานกราบอัญชลีกรอัญชลีสมเด็จพระบรมดาบตาปัตตานีทั้งสองพระองค์ซึ่งทรงสถิตอยู่หน้ามุกพระอาสมนิเวศวัดมงกตศิกเรศแล้วกราบทูลถามอยู่บนละเหตุเนาผนวดไพรประพฤติพรหมพรตพิสัยว่าโพตาปสะคาแต่บรมบาทราชนกรสิทธิ์ตั้งแต่พระองค์มาทรงบรรพชาในห้องหิมวันอย่างไรโรคาคันธมานเสวยสวัสดิ์สุขสำราญอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าอุญเชนยาเปตาทรงเสวยมูลพลหารเลี้ยงพระชนชีพไม่ลำบากทั้งเหลือบยุงบุ้งทากไม่ขบกัดฟงที่ข้าชาติได้กระทำภัยพิบัติเบียดเบียนวันเนพาลมิฆากินเนในพนสันติอันเกียนไปด้วยพาลจตุบาทยังมีมาบิทาถึงพระอาวาสอยู่บ้างหรือว่าหามิได้เท้าเธอจึงตรัสตอบมาขอบใจทักอาจารย์ซึ่งท่านถามทุกสิ่งอันนั้นก็สำราญบริบูรณ์มิได้เดือดร้อนสัตโนมาเสวสตังตั้งแต่เราพระเนจรพระเนาบวชได้ถึง7 เดือนเลี้ยงชนชีพอยู่ในแถวเถือนธุรัตพนัดพนมระทมไปด้วยความโศกด้วยเสวยอัญญมัญญวิโยคจากพระพารางเกนวาปนาเหตุนาอันหนึ่งท่านจะประสงค์สิ่งใดหรือท่านอาจารย์จึงดันดัดตัดพนัดแดนดงมาถึงเราอย่าเกรงใจจงแองแจ้งอัดโดยสารคดีในกาลบาทนี้เถิดทศกุลลำดับนั้นเท่าโกศีสังกเทวราชเมื่อจะทูลขอพระเยาวมามาตมาสีสีสุนทรเทพกัญญาจึงชักทำเนียบเปรียบพระราชศรัทธาในทานบารเมศว่าวาริวาโหมปัญจมหานาทิโยพระพุทธเจ้าข้าอันว่ากระทตายสินทุบเรศในปัญจมหานาทิทานยอมไหลหลังสังสันธนาการไม่รุขาตายสรรพสัตว์ทั้งหลายได้กินอาบก็เย็นสรีระลาดอินทรีกระเสมตานสำราญบรดีดูนไม่ได้เดือดร้อนบรรเทาทุกข์ทั่วทิศาดอนสันดานสัตว์ก็เสมอเหมือนพระกมลสมนัสในมหาทานด้วยพระการุณวิบุญญาณหลังไปทั่วทุกตัวประชาชาติในไตรโลกสันนิวาสไม่เว้นตนข้าทัชิกาสนรายผู้ที่จะปฏิบัติจะมาขอพระเกศแก่อกระสัตว์ไว้ไปร่วมพิรมจะได้เป็นคู่ครองสองสมในครั้งนี้จงประสาทมาสิให้เป็นทานแก่ข้าพฤทธาจารย์นี้เถิดมหาสัตโตสมเด็จพระพุทธังโกนอมหาสัตได้ทรงสดับอัตสรคณีซึ่งทัชีมาทูลขอพระเยาวมานมาตก็ทรงประสมมนัสเบิกบานปรีดาไม่ได้ทรงพระจินตนาการดังนี้ว่าเมื่อวันวานได้ประสาทสองกุมารกุมารีแล้ววันนี้จะอำนวยนางแก้วกระไรได้ไม่ย่อท้อพระหฤทัยมีพระสติดำริมั่นต่อพระโพธิญาณจึงมีพระราชองค์การว่าดูกระทะเชียงท่านมาขอพระมัทเทียสีเสวมานอันเป็นเพื่อนพระเนจรจากพระนครเมื่อยามร้ายจิตของเราก็พองใสใน

สมนัติทานมิได้หวั่นไหวด้วยมัจฉริยะหมู่มารมนทินหินนโทษจะยกให้สำเร็จประโยชน์แก่พฤทธาจารย์แลกเอาพระสัพพัญญุตยานในการละพายภาคหน้าพลางยกพระเต้าอุทกวารีกุมพระกรมิ่งมเหสีสุขุมกษัตริย์มัทราชวงศ์จึงหลังอุทกให้ตกลงเหนือมือทชีก็เปล่งพระปณิธานวาทีบรรทูลประกาศว่าพรามเอ๋ยอันองค์เอกอัครราชกัญญาเราก็แสนเสน่หาดังดวงอาทัยนายเนตปิยะทารังแต่เรารักพุทธรัตนสวรเยตจดยิ่งกว่าองค์อเนกนุตักแสนเท่าอีทั้งทนังอันว่าทานของเรานี้ให้สำเร็จประสอยสารเพชฌนายานในอนาคตการนอนเถิดภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลอินทรีย์ปางเมื่อพระปิณพิภพพิธีกูลพุทธังกูลที่เบศทรงสละพระคาเรศราชพงางามในยามนั้นก็บังเกิดมหัศจรรย์จลาจลสกลทั่วจักรวาลพื้นพระสุธาก็ไว้วันทั้งคุณเขาตตบริบันทิเนรุราชต่างก็น้อมยอดอย่างจะอภิวาทประกาศกองทรงสาธุการสะเทือนท้องพระหิมพานเพียงจะเพิกพังพินธนาการถล่มทำลายมหาทะกรก็ติฟองสินทุตราชาชาชานฟงถวยเทพอุโคตนาการประนมกรน้อมเกตอนุโมทนาพระปรเมศเสียงสำเหียงเสียงสนอสนันเนรนาดเบื้องต่ำตั้งแต่อัธนากาศเท่าถึงภวคพร้อมสะท้านสะเทือกพิลึกลันระดมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปางเมื่อเท้าเธอยกยอดบารมีภริยาบริจาคทานแก่อินทพฤทธาจารย์นั่นแหละสมเด็จพระยอดกัลยาณีรัตนราชบุตรีเมื่อพระบรมราชสามีทรงประพระราชทานแก่พระอาจารย์วันนั้นนางเท่าเธอก็ไม่ได้วันพรั่นพระทัยรันทดถึงประพัดเศร้าสลดอัศชนครองพระนายเนตรก็ห้ามไม่ได้พิมพ์ประพักพองพิสุทธิ์บริสุทธิ์ศิวิราชดุจดวงปงกฎพระกามาศอันเบ่งบานด้วยทรงพระจินตนาการว่าเท่าเธอทรงพระราชศรัทธาบริจาคซึ่งนางแก้วอันหายากอย่างอาตมาด้วยพระทัยได้กรุณาจำแนงนายเหตุเครื่องคลายระแวงเรื่องร้ายไม่ได้มีทรงประสาทพระประสงค์สรรเพชโพธิสมบัติจะแลกเอาพระพุทธรัตนวรยานอันเป็นเอกอริยธนสารพิสุทธิ์วิเศษจะขนสัตว์ในข้ามสงสารตะกอนน้องเท่าเธอทรงพระอนิสรดังนี้ก็เบิกบานพระกมลเปรมปรีดาปราโมทไม่มีมุกวิการโทษยินยอมพร้อมถวายด้วยพระราชศรัทธาฝ่ายเท่าเธอทอดพระเนตรพิมลพักพระน้องรักจักวิกลเป็นประการใดจะมัวหมองหรือผ่องใสจะร่วมบำรุงประธานบารมีหรือจะมองบนเมื่อพรางพิษพระพักพระนางน้องก็มองเห็นผ่องผดเพียงสติธรบริสุทธิ์สว่างเมฆก็ทราบว่านางนี้เป็นเอกอัครนารีผู้สร้างพระบารมีแต่การก่อนพระเกษมสารสมนัตในพระทัย
ฝ่ายพระนางมัตตีก็ทราบพระอัธยาศัยพระพัชดาจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระจอมจุฬาโลกจะนำนิกรสัตว์ให้พ้นจากจุระโอคกันดารดังเรือจะอนุสารเครือบแคลงแหนงในข้าพระบาทผู้ได้ฉลองบรมบาทพระร่มเกล้าตั้งแต่ดรุณยุพเยายามเสวยสวัสดิ์มิได้มีพระกายที่จะระคายคุณมนหมองของขาดพระราชอัตยาศัยก็ย่อมทราบอยู่ใต้พระบาทที่ชั่วดีเมื่อพระเป็นเจ้าจะบริจาคข้าผู้เป็นทาสีให้แก่ผู้ใดจะนำไปเป็นทาสช่วงชายหรือจำนงจำนายมีกมลหมายมุ่งประโยชน์ประสงค์ทรัพย์หรือปรารถนาจะปรารถนาเนื้อเลือดเชือดฉับไม่สิ้นชีวสันก็ตามแต่เจตนาผู้นั้นจะปองประโยชน์ข้ามัตตีนี้ไม่ได้พิโรธเครื่องข้องจะเอาชีวิตและกายนี้ถวายละอองธุลีพระบาทบงกชพระราชสามีด้วยกตัญญูกตเวทีทางธรรมทุจริตขอพระองค์อย่าได้อาภกพินิจแน่งนายในพระหฤทัยจงมีพระกมลผ่องใสสมมนัสเปรมปรีดาด้วยปริยาทานบารมีคือข้าพระบาทอันยินยอมพร้อมด้วยพระราชศรัทธาในกุศลเจตนานั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงศีลพิเศษสมเด็จเท้าสหัสเนตรจอมที่เนรุราชเมื่อทรงทราบพระกมลประสาทสองกระสตราก็ทรงสโมสรศรัทธาพิรมร่วมหฤทัยในพระทานบารมีจึงเปล่งพระสุนทรวาทีอนุโมทนาว่าพระพุทธเจ้าข้าบรรดามัจฉรมุมานอันเป็นปัจจานิกทานมนทินอันจะมีให้ทิพยโภคมนุษย์สมบัติทั้งสิ้นพ่ายแพ้พินาศด้วยพระองค์ทรงประสาทปริยามหาทานบังเกิดมหัศจรรย์บันดาลจลาจรทั่วสกลปิภพโลกาฟูงเทพอนุโมทนาทุกรังอิกโรหิโสพระรมกราวบำเพ็ญบุตรทานอันยอดยากบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งจะบริจาคได้ดังนี้พระมยานังจักได้ชื่อว่าเป็นพรหมญาณอันประเสริฐที่สุนทรสวัสดิ์เหตุล่วงวิถีทางอบายพิบัติพยันตรายวิปัจจตุจะเป็นปัจจัยสำเร็จพระกมลที่มุ่งหมายพระมาตประมาพิเศษสัมโพธิพุทธภูมิบารมีญาณโดยปณิธานนี้แล้วแลงเมื่อสมเด็จเท้าวัชรินทร์ปิ่นสุทัศน์เทพธานีตรีเนตรตรัสอนุโมทานบารเมตรและวิจารณ์จินตนาว่าควรอาตมภาพจะคืนถวายพระเกศแก้วกัญญาเยาวะวิมานมาศจะได้บำรุงบำเรอบรมบาทดูดกันก่อนก็มีมัทธุระบรรหารตรัสว่าเทวะข้าแต่พระมิ่งโมลีมกฏสมุติเทพวงข้าทาชีนี่เป็นเผ่าพงหินนาภิกขาจารย์ทั้งชรารูปวิการเกือบจะวายชีวาดไม่ควรครองพระน้องนาดนางกระสัดขอคืนถวายไว้ปฏิบัติบวรบาทธรรมบองควรแต่คู่ครองทรงสุริยวงศ์บวรวิสุทธิชาติทั้งพระฤทัยไสยประสาททรงเสมอเหมือนพระราชศรัทธาสมทั้งสองครองพรบมจริยาศิลปิเศกยะถาปโจสังโควะโดดดังสังสเวทกับกระแสกาติรวารีข้าวผ่องพันพิสุทธิเสมอสมานผ่านประดุจนางนั้น
ปุญญานิกายิราธาทั้งสองพระองค์จงแสวงกุศลสรรพสุจริตบำเพ็ญพุทธกรกิจกอบกอบวรกฤษดาธิการอย่ารู้อิ่มพระบวรสันดานพิงพุญโยภาพกว่าจะบรรลุโลกุตตระเลิศในธาตรี

พกรุติจักถวายวรอัตถดาภรแด่สมเด็จพระบรมโนชินวรรวิวงศ์จึงกราบทูลว่าข้าพระองค์นี้มิใช่พราหมณ์ชราติชาชาติเทวินโทเป็นท้าวสกเทวราชสุรธิบดีมาสู่พระองค์จะประสงค์ประสาทศีสัทธวรสวัสดิ์อัตถวเรศพระดมเกศจะปรารถนาพระพรอันใดก็ตามแต่พระหฤทัยบรรทุนแถลงแล้วเท้าสุจัมบดีก็สำแดงศักดาเดชแปรพระกายินเป็นตรีเนตรอระเหตุทยานในห้องท้องหิมพานในขณะนั้นเปล่งทิพรังสีพันโอภาสโดดดวงดารุณพานุมาตอุทัยที่วากรยังยอดยุคนทรนั่นแลตโตโพธิสัตโตลำดับนั้นพระบรมโพธิพงศ์โพธิสัตว์ขัตติยาธิเบศเมื่อจะขออัตถวเรศแด่ท้าววัชรินทร์ปินอมรสุราสุรเทพปัสสัตจึงตรัสว่า สักกะนุกระทาวอดิสรสุรมเหสักมขวานผู้เคารพในทานปุเรณชาติสัพพุตาเมตราเป็นองค์อัครอัศรธิราชโมอมรแมนเรานี้มีประสงค์จะให้พระบิดุรงระงับเครื่องแค้นที่โสสาจงยกพยุหะแสนยากรออกมารับเราคืนพระนครเสวยสวรเยศปัทเมตังวรังพระพรนี้เป็นประทมวเรศแก่เราประการหนึ่งปางเมื่อคืนเข้าครองปีพรบนิพรีสำเร็จบรมกษัตราพิเศษสีสวัสดิ์มหิสวรรค์ฟูงนักโทษที่รับราชทันพันธนาการ ให้ได้ปล่อยเปลื้องทุกทรมานจากจำจองทุตเยตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบสองจงประสิทธิ์ประสาทอันเอิงอันเอกนิกรประชาราชทั้งหนุ่มแก่และปานกลางจะเลี้ยงชีพก็ด้วยขัดขวางด้วยความจอยจะพากันสัญจรเกลื่อนกล่นมาสู่สำนักเราขอจงได้ทำนุปลูกเลี้ยงเหล่าทรชนคนอนาถาให้บริบูรณ์ด้วยพิพิธโภคากรยานสัพพวัฏลังการอันอุดมตาเตเยตังวรังพระพรนี้ให้สมเป็นคำรบสามอันหนึ่งก็อย่าให้ลุกอำนาจมาตุคามกอบด้วยกายทุจริตในประธารกรรมอธรรมกิจกามคารุโทษจงปรีดาสาธารสันโดษวิสุทธิสันดานอย่ามุ่งหมายฝ่ายมิจฉาจารจำนองจิตจะตุเทตังวรังวเรพระพรนี้เป็นสีประสิทธิ์ให้แก่ข้าอันหนึ่งซึ่งอัคราอุรสาอันเกิดจากอกจงมีชนลมายุยืนยงด้วยยศศักดิ์ให้ปราบปรามโมปรปักประชยเยด้วยทศธรรมทั่วทะเลทำรงพบปัญจเมตังวรังพระพรนี้เป็นคำรบหาประการอันแห่งปางเมื่อถึงบุรีรมสัทธพรการอรุณภาตให้แสนสัตรัตนมาทิพยพิรุณธราจงตกเต็มสกลมหานครพิสารชัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จสมปณิธานเป็นคำรบหกอันแห่งเบื้องว่าบริจาคทานแก่ยาจกทั่วธรณีพระราชทรัพย์อย่ารู้สินสัพพโภคาอย่าพึงท้อถอยศรัทธาอาดูลเดือดร้อนจงสมมนัสสะทอนอำนวยทานสัตถเมตังวรังพระพร

ป็นคำรบ7ประการโดยอดอันแห่งเมื่อเราดับขันธ์ที่วงคตจงอุบัติบันดาลในสวรรค์ดุสิตเทวสถานทิพวาสแล้วจุติสู่ปัจฉิมชาติในมนุษย์โลกาจงบรรลุพระปรมาภิเษกสมโพธิอัตถเมตังวรังพระพรนี้ให้สำเร็จประโยชน์8ประการท้าวมควานจงประสิทธิ์สมมโนรสจำนองโดยดำริประสงค์แล้วแลงภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสังวรสิขาเทวินโทสมเด็จเท้าเทพสุเรนทราธิบดีเทวราชทรงสดับวจนาถของนราธิเบศจึงตรัสว่าจึงได้ทรงประสาทอัฐวเรศประสิทธิประสาทตามประสงค์อาจิรังวัตเมตโตอีกไม่นานนักพระบรมอัครบิตุรองก็จะกรีธาตวยหารพหนแสนตุยากรออกมารับเสด็จคืนพระนครเชตุดรดำรงราชสัตว์เสวยปิภพสิปรีบุรีรัตราชมหิศลอย่าทรงพระจินดาอาดูลไม่เป็นไรคงจะเสร็จสมอารมณ์หฤทัยทุกสิ่งสารอัปมาโตอิจงมีพระกมลมัญญาประมาทในพรหมจริยวาสเสวยสุขวิเวกเนคขมปรมัตถบารมีโดยพุทธกรพิธีนั่นแหละภิกขเวดูกระทรงผู้ทรงสิ้นสมาธิญาณเทวราชาสมเด็จเท้ามกวานวัชรินเทเวศผู้เฉลิมมกุฏเกศแสนสุรกนาทั้งสองสวรรค์ชั้นกามาพจรเทพธานีสุชัมปติเป็นพระราชสามีองค์อัปสรสุรางสุชาดาสมาสมรมิ่งวิมลมานวรังทัตวาถวายพระพร8ประการแก่พระมหากษัตริย์แล้วก็เสด็จนิวัตติวงคณิเวศเวชยันในดาวดึงสวรรค์นั่นแลอาตมาภาพรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถาก็ยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้และในที่สุดนี้ขออำนวยอวยพรในคณะพุทธบริษัททุกท่านโดยเฉพาะคณะท่านเจ้าภาพคือท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ร่วมกันฟังเทศมาชาติในครั้งนี้จงเป็นผู้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยพรทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละพร้อมทั้งปฏิภาณคุณธรรมสารสมบัติมุ่งมาตรปรารถนาทุกประการใดที่อยู่ในวิสัยสามารถก็ขอให้จงพรันสำเร็จสมโนประสงค์จงทุกประการรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในมหาชาติเวสสันดรชาดกกันที่10สักกบับอันประดับด้วยพระคาถา43พระคาถามาพอเป็นสวนานุตริยานิสงส์จึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์เรายังคงอยู่กันที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะมารับฟังการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะโดยในวันนี้ท่านเจ้าคุณจะได้เทศนาธรรมในตอนมหาเสน่ห์ตำรับใหญ่ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

สังขารของเราถ้าเรายึดติดเนี่ยบริขารมันก็จะถูกยึดโยงมาหมดมาเราของเราของเราถ้าจิตมันไม่ปรุงให้เห็นว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นอนัตตาไม่มีปัญหาท่านธรรมสังเวชเกิดขึ้นได้น้ำตาไหลได้แต่ไม่ใช่โฟมฝายเกลือกกลิ้งเพราะมันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะเราคนเดียวเพราะฉะนั้นพระราธาจึงสำเร็จพระอรหันต์ครั้นได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วบรรลุแล้วพระสารีบุตรก็พาไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระราธาเป็นพระที่ว่าหนอสนง่ายเป็นที่รักใคร่ของบรรดาพระสงฆ์สมณีและพุทธศาสนิกชนนี่กราบทูลพระเจ้าอย่างนี้ว่าเมื่อแนะนำสั่งสอนว่าสิ่งนี้ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำท่านจงทำสิ่งนี้ท่านจงจะทำสิ่งนั้นท่านไม่โกรธเลยไม่ใช่หม่อมฉันแนะนำอย่างเดียวแม้แต่คนอื่นแนะนำซึ่งเป็นเนนเป็นพระบทใหม่เป็นพระหนุ่มขวาท่านก็ไม่โกรธท่านก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่านจะไปที่รักใคร่และคุณสมบัติอันนี้เองทำให้ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ลำพังคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะฮะไม่มีการเติมเสริมขึ้นมาด้วยการฟังคนอื่นที่พูดถึงคำสอนเดียวกันพุทธเจ้าเนี่ยบางทีมันลืมไหมท่านบางทีมันลืมมันต้องฟังคนอื่นสอนด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ภิกษุทั้งหลายถือเอาเป็นตัวอย่างว่าท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายอย่างราธะเถิดอย่างราธะเถิดควรคบแต่บัณฑิตที่ตนเห็นว่าคนแสดงโทษกล่าวชมให้เป็นดุจคนชี้บอกขุมทรัพย์เพราะคบบัณฑิตเช่นนั้นมีคุณประเสริฐไม่มีโทษเลยแปลว่าอะไรให้เห็นว่าคนที่ตำหนิเราด้วยความเมตตาการตำหนิไม่ใช่ด่าทอนะไม่ใช่ประจานนะเป็นการแนะนำด้วยความเมตตาให้ถือว่านั่นคือขุมทรัพย์คนชวนเรานะฮะแล้วเราตามใจไปอยู่ในอบายมุขนั่นคือชี้เราไปสู่ขุมนรกระหว่างลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยท่านปู่ย่าตายายกับหลานเนี่ยบางทีลูกตามันไม่ฟังชี้ไปขุมทรัพย์ให้มันไม่ฟังนะท่านให้ไปเรียนหนังสือให้ไปฟังเทศให้ไปทำบุญสุนทานให้เป็นพิธีกรรมไม่ฟังแต่พอเพื่อนชี้ไปอบายมุขท่านท่านชี้ชวนชักชวนมันไปพาไปลงขุมนรกต้องเท่าไหร่แล้วเราจะต้องใช้อายุยืนยาวเท่าไหร่ให้เขาคำนวณอายุเขาว่าเมื่อเขาประพฤติผิดไปแล้วพิกลพิการติดคู่สุตรามีคดีความติดตัวนะชื่อขึ้นแดงโลกเคยติดตารางมาในกรณีเช่นนั้นชนิดชีวิตอีก60ปีจาก20ปีที่ทำผิดเนี่ยจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรจะอยู่เป็นคนได้อย่างไรเหมือนการสักยันต์เหมือนกันท่านการสักแททูสมัยนี้ว่าเอาเป็นแฟชั่นคิดซะว่าเราสักตอนอายุ18 19คอลายหน้าลายตัวลายต่อไปเมื่อแก่ลงใครมันจะเมตตาเราเนี่ยน่าจะสักแล้วนะฮะเพื่อสักยันทั้งหลายก็สักเป็นรูปยันไปเลยนะแททูเนี่ยได้พระเสกสักหมึกแล้วนะให้พระไปเสกไปดูยันแล้วมาสักกันแล้วก็คนดูด้วยว่าเรื่องการภูมิแพ้จะได้เน่าเฟ้อทั้งตัวอย่ามาว่ากันนะท่านการที่เขาแนะนำด้วยความปรารถนาดีต้องมองถึงอนาคตไกลแต่ผู้สูงอายุมันจะต้องอาศัยคนอื่นเขาเมื่อเราจะต้องอยู่ในฐานะเป็นผู้อาศัยบ้านเคยเป็นของเราแต่แก่แล้วมันไม่ใช่ของเราเพราะเขาเป็นผู้บริหารต้องกลับยอมตามคนไข้ต้องรับคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องขอนำพยาบาลของแพทย์ไม่ใช่ตัวเองปัญญาอัตใจตัวเองแต่ว่าคนจนคนรวยก็แล้วแต่ท่านถ้าดื้อนะฮะไม่ได้หนึ่งบอกอาการไข้โดยไม่ปิดบังพฤติกรรมเป็นยังไงมาถึงปัจจุบันเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงถ้าหมอเขาซักต้องบอกเขาสองรับฟังคำแนะนำของหมอแพทย์พยาบาลสามทานยาที่แพทย์ให้เท่านั้นต่อมาอย่ากินของแสลง
ถ้าเขาแนะนำอย่างนั้นคุณจะคุณเป็นเศรษฐีคุณไปกินยาผีบอกไปหาหมอนี้หาตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วดันไปปรึกษาหมอนู้นซึ่งไม่ได้ตรวจแล้วไปยาของหมอนู้นยาหมอนี้ทิ้งหมอนู้นเก่งขวาเขาไปรักษาหมอนู้นเสร็จสิทันแล้วเสร็จแล้วหมอนี้ก็จะรำคาญพยาบาลก็รำคาญมันต้องฟังคำแนะนำเกิดมาเป็นคนถ้าไม่ฟังคำแนะนำไม่ได้เป็นคนแก่ที่ไร้ค่าเป็นคนจะถูกทอดทิ้งพระท่านพระราธาจึงเป็นคนแก่ตัวอย่างพระเจ้าจึงตรัสย่อๆพิสุทธิ์ทั้งหลายตถาคตขอประกาศว่าพระราธานั้นเป็นผู้เลิศกว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายในด้านปฏิภาณคือญาณแจ่มแจ้งในพระธรรมเทศนาเพราะอะไรท่านแก่แล้วถ้าคิดเป็นใช้ประสบการณ์เก่าๆมาบวกกับศาสนาได้รับการยกย่องและได้รับการยกย่องเป็นผู้เลี้ยงง่ายเป็นผู้เลี้ยงง่ายในที่อาตมาเคยเทศให้โยมฟังก็เหมือนกันเรื่องโถรูปพระพุทธเจ้าจันทีเขาจะเอาภาพกลับมาให้ดูอีกโถรูปพุทธเจ้าอาตมาตั้งชื่อเองถ้าผู้ชมก็คงจะถ้าชมประจำคงจะจำได้คร่าวๆแต่ถ้าอ่านหนังสือแล้วก็ได้แต่ทำไมอาตมาจึงประทับใจล่ะท่านทำไมจึงประทับใจในเพราะเคยไปไหว้ที่เดียวกับพระราหุลเคยไปนอนอยู่คือส้วมเรียกว่าเวชกุฎีของพระเจ้าพระราหุลนั้นเกิดวันแรกก็ไปเจอหน้าพุทธบิดาก็ไปเจอหน้าพระชบิดาแล้วพระพุทธเจ้าออกบวชจากนั้นอีก7ปีกว่าจึงได้เจอหน้าพระบิดาเป็นครั้งแรกแต่อยู่ในสถานภาพเป็นสมณะท่านลองคิดดูสิลูกจะกอดยังไงพ่อจะอุ้มลูกยังไงเพิ่งครั้งแรกที่เห็นหน้าพ่อและความโหยหาอาจจะเห็นรูปเขียนของพ่อสมัยโบราณไม่มีรูปถ่ายกษัตริย์เขาจะมีช่างภาพอะไรจิตรกรดีๆไว้เขียนภาพแม่ของพระนางพิมพาหรือจิตรสลักก็บอกนี่ลูกเอ้ยเนี่ยพ่อเจ้านะแต่ไม่รู้ว่าพ่อไปบวชแล้วเนี่ยพ่อบวชในฐานะเป็นสมณะโกนศีรษะพระนางพิมพาไม่เคยเห็นเมื่อพุทธเจ้าเสด็จกบิลพัสครั้งแรกจึงเจอกันพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงละปลดปล่อยภพชาติพระราหุลโดยการให้บวชเนรก็มอบพระสารีบุตรเนี่ยเป็นการบวชเนรราหุลเป็นองค์แรกพระราหุลในฐานะเป็นลูกพุทธเจ้าสถาภาพเป็นลูกพุทธเจ้าเป็นหลานกษัตริย์เป็นรัชทายาทของกบิลพัสที่อยู่เป็นไงพระเจ้าก็สอนให้อยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายด้วยความรักพ่อและมีอุปนิสัยดั้งเดิมมาและทุกวันพระราหุลก็จะไปนั่งที่ไปนั่งที่ริมแม่น้ำหรือที่กองทรายแล้วก็เอามือเนี่ยกำทรายแบบนี้ดูอย่างนี้แล้วก็คำนวณว่าทรายในเม็ดมือนี่เท่าไหร่แล้วค่อยโปรยที่ท่านอาตมาทำรูปไว้ที่ออกไปแล้วค่อยโปรยอย่างนี้นับเม็ดทรายกี่แสนเม็ดวันนี้จะศึกษาจดจำคำสอนของพระทุกรูปให้เท่ากับเมล็ดทรายในกำมือแปลว่าสุจิปุลิสุตะดูฟังจริงๆจินตักคิดตามคิดขยายปูชาสงสัยถามเมื่อมีโอกาสถามลิขิตะจดจารึกถ้าไม่ทำมาได้สายด้วยยากที่จะละยากที่จะหาคำสอนจำนวนเท่านั้นได้โดยคำนวณถ้าจะเก็บคำสอนเก่าๆมาทบทวนไม่นานนะก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ชีวิตก็เหมือนพระเนนทั่วไปจีวรก็เป็นพระเนนทั่วไปจะไปขอจากพ่อจากแม่ไม่ได้จะปู่จากแม่ไม่ได้ต้องทำตามพุทธเจ้าต้องทำตามแบบพระอรหันต์ทั้งหลาย
ฉันก็ต้องฉันแบบนั้นปนเปื้อไม่ได้มันจะช้าเสด็จปู่มาส่งอาหารทุกวันไม่ได้ต้องออกบิณฑบาตเขาอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นถ้าก็เชื่อแล้วอาจจะโก้กันท่านนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าการที่เราไปกินเราเป็นเศรษฐีเนี่ยไปกินธรรมดาเนี่ยโก้นะท่านนะไม่ใช่ไม่โก้นะท่านระหว่างเศรษฐีกินหรูๆแล้วมาอดคนเนี่ยกับเศรษฐีไปกินละแมลงทั้งภาคอีสานเอ่ยทั้งอะไรอะไรท่านลองนั่งกินสิโก้จริงๆจะได้รับการสรรเสริญโอ้โหเขาสันโดษคนนี้ดีนะกินอะไรก็ได้กินเหมือนประชาชนมหาเศรษฐีเมืองไทยเนี่ยกรุณากินเถอะท่านอาตมาดูรายการเนี่ยไม่ต้องบอกแล้วไปบอกชื่อรายการเดี๋ยวช่องสิบเอ็ดเขาโกรธเลยนะแปลว่ายกย่องเขาใช่ปะเขาให้พิธีกรนู่นอันนี้เป็นคนอะไรเป็นคนดอยเลยท่านอมก๋อยนะท่านให้ทำอาหารให้กินหนึ่งอย่างเขาวิถีชีวิตเขาก็ขึ้นไปต้นไม้ชนิดคล้ายๆต้นหมากท่านต้นมะพร้าวก็ไปดึงเอากอคอหนึ่งมาในนั้นหนอนทั้งนั้นเลยท่านไอ้หนอนชนิดมาต้มแล้วนะเขาก็กินวิถีชีวิตธรรมดาพิธีกรเขาถามสามคนเขามีสามคนอร่อยไหมไอ้ตอนนี้บอกอยากรู้อร่อยไม่อร่อยอ้าวจัดให้แล้วอาหารชนิดนี้ก็มาสู่โต๊ะคนละถ้วยท่านลองคิดดูสิพิธีกรซึ่งเป็นดาราเป็นทำไงท่านแต่มันกินได้ทุกคนท่านและไอ้มื้อเนี่ยเป็นมื้อที่โก้พอเคยกินอาหารราคามื้อละหมื่นเพราะมันเท่พระลูกกษัตริย์กินเหมือนชาวบ้านเนี่ยเท่มากแต่งตัวมาชาวบ้านลดตัวลงมาเศรษฐีลดตัวลงมาว่านอนสอนง่ายคุณเคยกินหูฉลามถ้ายามนี่นะมันมีต้มไข่หมดแดงคุณกินไม่ได้คุณก็อดตายถ้าคุณกินได้เนี่ยเขาก็ดีใจกันหมดเขาอยู่ได้แล้วท่านอยู่ได้ด้วยร่างกายที่แข็งแรงกว่าพวกเราอีกนี่เรียกวิถีชีวิตของแต่ละภาคไม่เหมือนกันกินได้ท่านไอ้หนอนในทะเลที่ไปขุดไม้มาดึงมันเนี่ยเกาะปากกับถ้าถามว่าจะมากินได้มั้ยกินไม่ได้เพราะมันยังไม่ตายถ้าตายแล้วกินได้มั้ยกินได้กินแล้วมันเป็นไงฮะมันก็อิ่มอร่อยเหมือนเขานั่นแหละแต่ถามว่าภาพพจน์มันโก้มั้ยท่านโอ้โหท่านเจ้าคุณฉันง่ายนึกว่าเป็นพระกรุงเทพเอาทีวีจะไปนั่นโอ้โหท่านฉันง่ายกลายเป็นเท่อีกท่านแล้วคนก็จะรักเราไปบุรีรัมย์ก็บอกว่าจะไม่เอาแล้วถวายแล้วโยมนะคำว่ากุ้งจอมดังไม่ใช่เหรอมันมีจอมดิบก็จอมสุกนะท่านนะเอามันทั้งสองอย่างนั่นแหละติดกันเทศมาอย่างอื่นไม่สนใจแล้วขอผ้าลัดอกผืนนั่นเนี่ยผ้าไหมลัดอกหยาบๆอย่างนี้เขาจะมีลายเขาเรียกลายพิกุลลัดแล้วมันแน่นดีท่านขอเท่านั้นแหละแล้วเป็นพระศรีได้ก็จีวรธรรมานะท่านนั้นก็พอแล้วกลับมาแล้วก็ฉันกุ้งจอมดิบจอมสุกจอมดิบแล้วก็ปรุงเอาเองเถอะนะวิธีการปรุงจอมก็เหมือนปรุงหอยดองนะท่านตำราเดียวกันมีมะเขือนั่นแหละมะเขือเรียกมะเขือแล้วมะเขือตอแหลด้วยเรียกอ่ะมะเขือเปาะตอแหลมันคล้ายๆเต่ามีขมิ้นขาวท่านมีมะเขือเปาะมะเขือพวงมีไอ้ลูกคล้ายๆมะเขือพวงอ่ะเขาเรียกอะไรนะกินแก้นเสมหะอะไรนะคืนคืนแล้วท่านนึกไม่ออกช่างมาเถอะท่านนึกเราเลี้ยวไม่ออกนะทีวีก็แทนที่จะช่วยกันบ้างอ่ะปากงาบๆอ่ะดันไปสวมหน้ากากไอ้ท่านแล้วสวมหน้ากากกันหมดให้พระเปิดหน้ากากคุยมันจะถูกไหมท่านนั่นแหละมาแว้งนึกเองก็ได้ท่านก็มากินมันธรรมดาแล้วมันหาง่ายนั่นแหละกุ้งจอมท่านผมมันจะช้อนจากน้ำจืดเนี่ยในช้อนในบึงน้ำจืดหรือบ่อน้ำจืดซึ่งเวลาจะต้องไม่มีปรสิตไงท่านแล้วบึงตามตรงอะไรตรงนั้นมันก็มีกุ้งของมันเพราะมันมีสลายมันมีผักตบชวามันมีชวาสันตวามันก็อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมท่านมันมีพยาธิใบไม้เนี่ยเพราะในสิ่งเหล่านี้เราก็กินให้มันได้พระเราก็เป็นเช่นนั้นจะเป็นที่รัก
และแม้ถ้าท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็ยังชอบฟังธรรมอยู่นั่นแหละไม่ได้ละเลยจากการฟังธรรมการสนทนาธรรมเลยเรียกธรรมสักขาแล้วเวลาการสนทนากันท่านก็ชอบเป็นเนนนั่งโคนนั่งในภาพอาตมาให้เขาเขียนมาเป็นเนนศีรษะกลมๆท่านแต่มันมีคนมาฟ้องว่าหลังจากสนทนาธรรมแล้วมันดึกพวกการฟังการสนทนาธรรมเนี่ยมันทำให้อะไรมันนะท่านนะฟังเขาโต้ตอบธรรมะเนี่ยอาตมาเป็นเด็กนะถ้าวันพระนะท่านจะมีพระเจ้าวาดจะลงศาลาหรือนิมนต์วัดนั้นมาปูดเฉาวิสนาธรรมกันแล้วในเรื่องเดียวกันต่างคนต่างต้องงัดความรู้มาพูดกันแล้วไปเปรียบเทียบอรรถคถาดีกาว่ามันตรงไหมไม่ใช่จำได้ไหมมันตรงไหมกับการวินิจฉัยมันท่านบางทีถึงก็ไปถึงก็มาพระกับโยมนะฮะทะเลาะกันท่านพระกับหยิบจานที่ใส่มาจานสักทีบินล่อนไปโดนหน้าผากโยมเป็นเรื่องอีกท่านแต่มันจริงจริงแล้วในภาษาเนี่ยแต่ว่าอาตมานะฮะแต่นี้เขาไม่มีแล้วเวลาฤดูน้ำท่วมเนี่ยพระบวชใหม่มันก็บวชสมภารจะต้องไปสนทนาธรรมกับบ้านญาติโยมถ้าเอาพระใหม่ไปด้วยไอเราเป็นเด็กเป็นเด็กก็พายเรือไปแหมมันท่านแล้วส่วนใหญ่จะเป็นบ้านคนที่มีความรู้พระกับโยมถกกันแล้วบางทีโยมเคยบวชพระมาท่านไม่อยากให้เลิกเลยแล้วตบท้ายด้วยเรื่องผีสักเรื่องนึงให้มันสยดสยองหน่อยลงท้ายตั้งเรื่องผีบอกขอเรื่องผีสักเรื่องเถอะก็สารพัดผีไปหมดท่านกลัวก็กลัวแต่ชอบฟังก็ชอบฟังเดี๋ยวนี้ก็เลยไปเหมาหนังสือเรื่องผีนะท่านที่ตรงผ่านฟ้าไปเนี่ยบอกทั้งผีสำนักพิมพ์ที่หยุดตรงผ่านฟ้านะในฐานะที่ลุงหน้าฝากเธอเรียนโรงเรียนปฐมราชาลัยเธอเป็นผู้ส่งของพิมพ์ไปซื้อมาทุเล่มนะหนึ่งเล่มหนึ่งเรื่องต่อสองเล่มลุงหน้าไปทำไมเอาไปทำปกหนาเก็บหนังสือเรื่องผีเอาไว้เพราะการเขียนยากมากเล่มละ15บาทท่านถ้าเล่มใหญ่ก็แพงหน่อย18บาทนั้นในติอาตมาจะมีหนังสือเรื่องผีมากที่สุดแล้วไม่มีพระองค์ใดมีแล้วท่านว่างเอามาอ่านแล้วบางทีมันเป็นความรู้เป็นการสอนเขาจะเขียนจากชีวิตจริงบ้างเขียนจากตำรับตำนานบ้างซึ่งพอที่อยากจะเอามาวันหลังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังแต่ละเล่มละเล่มบอกเอามาจากหนังสือเล่มไหนแล้วจะสรุปให้ฟังด้วยเพราะว่าหาภาพเกี่ยวกับชาดกไม่เจอคุยเรื่องผีกันดีกว่าท่านสนุกจะตายไปไม่มีใครไม่ชอบคุยเรื่องผีแล้วท่านยิ่งกลัวยิ่งสยดสยองยิ่งมันถ้าผีธรรมดาก็ไม่มีใครอยากดูท่านถ้าผีหัวขาดมาแต่หัวเนี่ยลอยมาท่านสยดสยองนะโผล่พรวดมาเนี่ยกลางวงเนี่ยโอ้โหหัวขาดล่วงมาขณะที่คุยกันแม่มันดีจริงๆท่านว่าผีแย่ก้นเนี่ยถ้านั่งร้องอะโอ้โหสนุกแต่การสนทนาธรรมก็เป็นสนทนาตามบ้านแล้วฟังก็รู้สึกมันโยมฟังพระอาตมาเทศองค์เดียวไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะท่านนะถ้าสององค์มาเทศด้วยกันก็สนุกอีกระดับหนึ่งแต่ถ้าสององค์ไม่ค่อยถูกกันนะแล้วโยมจับมาโคจรเจอกันนะท่านรู้สึกสนุกเพราะต่างคนต่างต้องการความเป็นหนึ่งเขาเรียกเสือพบสิงแบบอาตมาเทศกับเจ้าคุณรุปยุนพระธรรมวาทีบางทีก็เทศไปด้วยกันได้แต่ถ้าแลกันเขาจะหักลำอาตมาอาตมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผมขึ้นเสียงปานกลางท่านขึ้นเสียงสูงผมไม่ตามท่านหรอกท่านก็แลไปองค์เดียวก็แล้วกันถ้าคอท่านแตกไปแล้วก็ใช้หน้าที่ของท่านผมมันเสียงไวโพธท่านมันเสียงสอนเพชรให้ไวโพธไปตามสอนเพชรก็ไม่ได้สอนเพชรลงมาตามไวโพธเขาแลได้ก็ลดเสียงให้ผมบ้างไม่ต้องไปตะเบงหรอกนั่นแหละแต่ท่านก็แพ้ผมที่ตรงหน้าตาเพราะผมหน้าตาดีกว่าท่านแล้วแพ้ผมอีตอนแหล่เพราะว่าท่านนอนน้อยกว่าผมยังไงผมก็ต้องชนะท่านจำว่าท่านผมต้องชนะอยู่แล้วเพราะผมออมเสียงเป็นแต่วันหลังวันใดนะหักลำมาท่านนะอย่าโอ้โหท่านวันนี้มันเทศมันมากมีสาระและมันด้วยคือเอาเรื่องเดียวกันมาหักลำกันท่านมาขยี้กันแต่หลังเขาเลยมีคนตั้งชื่อนะว่าระหว่างขุนศึกฝั่งธนกับขุนพลฝั่งพระนครว่าอันนี้ชอบขุนศึกฝั่งธนก็คือเจ้าคุณราชธรรมทิพย์ประยูรขุนพลฝั่งพระนครคืออาตมาเพราะอยู่คนละฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแต่บางรายเขาบอกว่าวันนี้เป็นการพบกันระหว่างเสือกับสิง
ขึ้นมาทว่าบอกอันนี้ไม่ชอบท่านคุณถามทำไมไอ้ฉายาแรกชอบเราสององค์ฉายาที่สองไม่ชอบเราทำไมไม่ชอบแสดงว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานทั้งคู่ไม่ได้เป็นพระเลยนะและการฟังอะไรที่มันสนุกท่านมันสนุกท่านสังเกตพิธีกรไหมท่านพิธีกรที่พูดถึงเรื่องการเมืองเศรษฐกิจนะฮะเก่งระดับชาติเนี่ยซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีท่านมีก็แก่ๆกันแล้วแต่ตายไปหกหายไปแหมเวลาเขายืดเรื่องนี้มันมอนจริงๆท่านเวลาเสร็จแล้วมันก็นอนหลับกันไปมันก็ละเกะละกะกับธรรมดาคนนอนมีคนเข้ามาเห็นเขาบอกว่าไปฟ้องพระเจ้าพระเจ้าก็เลยเรียกประชุมสงฆ์บอกอ้าวมีคนเข้ามาฟ้องว่าเวลาสนทนาธรรมไปนอนกันบนศาลาบ้างอะไรบ้างมันเกินขนาดไปหมดดูกิริยาไม่ดียิ่งคนจำนวนมากกับหัวกับหางไปแล้วพอยิ่งเด็กไม่ควรเห็นพระนอนอย่างนั้นไอ้พระเห็นเด็กน้อยๆนอนผ้าปงผ้าเปิดก็ไม่เป็นไรท่านแต่เด็กไม่ควรเห็นพระผู้ใหญ่นอนแบบนั้นกระทรวงบัญญัติไว้ห้ามนะอนุปสัมบันแม้เด็กกับสมณเณรหรือประชาชนนอนที่มุงเดียวกับพระสงฆ์ห้ามเลยพอห้ามปุ๊บวันที่ประกาศเนนไม่รู้ท่านสนทนาเสร็จแล้วก็ดึกแล้วพระบทเนนสมเด็จสมานเจ้าได้ทรงบัญญัติวินัยอันนี้ไว้เนนต้องไปหาที่นอนใหม่อาตมาตอนนี้โกรธพระมากโกรธพระที่พูดอย่างนี้มากแทนที่พระจะไปหาที่นอนทั้งหมดให้เนนนอนองค์เดียวท่านพระ27ไปหาที่นอนเราอายุเยอะแล้วแต่พระองค์นั้นก็ไม่ได้เป็นอรหันต์คงไม่ได้เป็นอรหันต์แต่ถึงไม่เป็นอรหันต์เนนเราก็จะแจงหอบผ้า

0: ภาพไปเดินไปท่านดูภาพเลยนะฮะเดินไปมองกุฏิพระสารีบุตรดึกแล้วอุปัชฌาย์คงง่วงแล้วคงหลับแล้วเมื่อไม่อุปัชฌาย์หันจะพึ่งใครไปพึ่งพระพุทธบิดาใช่ไหมไปพึ่งพ่อก็ไปยืนมองกุฏิหลวงพ่อหลวงพ่อก็งานหนักถ้าเราไปกวนตอนนี้ท่านจะไปจำวัดที่ไหนถ้าหลวงพ่อให้เรานอนในกุฏิในคันธกุฏิของท่านแล้วหลวงพ่อจะไปนอนตรงไหนนี่คิดแบบภาษาธรรมดาเราควรทำไงมีที่เดียวที่จะนอนได้คือเวชกุฎีพุทธเจ้าสมเด็จราหุลจึงเดินไปเวชกุฎีแล้วเวชกุฎีพุทธเจ้าก็เหมือนส้มผู้ดีท่านก็มีคนปัดขวาดให้มีคนโรยของหอมรอบๆเวชกุฎีในประเด็นก็จัดแจงนะเอาผ้ามาปูท่านจำวัดสบายโดยไม่ได้น้อยใจอะไรเลยพระเจ้าพระพุทธเจ้าตื่นบรรทมก็ต้องไปเวชกุฎีไปชำระล้างร่างกายไปพระบางคนหนักบางคนเบาแต่ว่าธรรมชาติว่าในเวชกุฎีนั้นหนึ่งมักจะมีสัตว์หลายๆอยู่จะต้องแกรมกายให้เสียงหรือเคาะสองบางทีผู้ผีปีศาจอสุรเปรตอสุรกายกำลังกินสิ่งปฏิกูลเพราะเป็นส้วมหลุมก็เลยแกรมกายให้เสียงดังมาแต่ไกลนะเคาะอะไรเคาะเอาละไม้ค้ำพระองค์เนี่ยเคาะมาดังๆเพื่อให้สัตว์มันหนีสมณเณรพอได้ยินเสียงก็ลุกขึ้นเก็บของนั่งพระเพียบหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสพระพุทธเจ้านะฮะเอาประทีปไปตั้งเจอสมณเณรนั่งพระองค์นึกถึงอะไรท่านนี่ลูกเราต่อมาวารุคุณจะประชุมพระสงฆ์ให้อนุปสัมบันนอนพิสุทธิ์ได้เพียง3คืนถ้านะไม่ใช่นั้นแล้วต้องนอนที่มุมเดียวกันได้แต่ต้องมีที่บังคือไม่เห็นกันคราวนี้พระจะนอนข้างในหรือข้างนอกอ่ะปัญหาอยู่ตรงนั้นอาตมาเป็นเด็กเป็นเนรนะท่านถ้านอนกับพระได้2คืนคือที่3ต้องมานอนข้างนอกแล้วแต่ทำไมพระไม่นอนข้างนอกให้เรานอนข้างในเราไม่ได้เราเป็นเด็กไอ้หมาขี้เลื้อยก็มาอยู่กับเราไอ้แมวหูขี้เลื้อยก็มาถูเรานะมันนอนไปอกเราหน้าน้ำงูผ่านตะคงตะขาบไปมาอาตมาถามว่าทำไมพระไม่เห็นเราเป็นลูกโตขึ้นเนี่ยนะมาโตขึ้นมาได้คิดเป็นแล้วเราจะไม่ทำกันอย่างนี้เราเป็นผู้คนเสียสละแต่สิ่งที่อยากจะบอกว่าเมื่อเหตุการณ์นี้ผ่านไปพุทธเจ้าไม่ได้ตำหนิใครเลยแต่ตัดชมเชยพระราหุลว่าเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายคุณเอาเป็นแบบอย่างแปลว่าในพุทธศาสนามีแบบอย่างว่านอนสอนง่ายสุวโจอยู่สองรอคือ 1. เด็กๆสมณเณรคือพระราหุล 2. ผู้สูงอายุคือพระราธะควรเป็นแบบอย่างของประชาชนทั่วไปนี่เป็นเรื่องของการว่านอนสอนง่ายและพระที่สุดทั้งสององค์นี้ก็เป็นที่รักอยู่กับใครก็ได้เป็นที่ต้อนรับและเป็นผู้ที่ว่านอนสอนง่ายเลี้ยงง่ายจึงขอฝากท่านผู้ชมทั้งหลายในกริเมตสูตรเพื่อเป็นแบบอย่างรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาฐานสิภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมมรรคผลนิพพานขออวสานเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะพระราธะเถระและพระราหุลถือเป็นตัวอย่างของการปฏิบัติตนเป็นผู้ว่านอนสอนง่ายส่งผลให้ทั้งสองพระองค์นั้นเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนักที่ท่านเจ้าคุณได้เทศนาเอาไว้เราจึงควรน้อมนำมาเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: คริปโตเคอเรนซีทางเลือกใหม่กับสินทรัพย์ดิจิตอลเพราะในปัจจุบันมีการซื้อขายคริปโตอยู่หลายพันสกุลและมีผู้เห็นโอกาสเข้ามาทำกำไรแน่นอนโอกาสมากมายที่เกิดขึ้นย่อมมาพร้อมกับความเสี่ยงราคาคริปโต มีความผันผวนสูงขึ้นลงตามมุมมองผู้ซื้อผู้ขายการซื้อขายจึงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจและความสามารถในการรับความเสี่ยงคริปโตยังไม่ถูกใช้เป็นหน่วยกำหนดราคาสินของที่เป็นสากลปัจจุบันยังไม่มีธนาคารกลางในประเทศใดรับรองให้คริปโตเป็นสกุลเงินที่สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายปัจจุบันในไทยมีผู้ได้รับใบอนุญาตสูตรซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วแต่ถ้าหากซื้อขายกับผู้ให้บริการในต่างประเทศหรือผู้ประกอบการที่ไม่รับอนุญาตจากก.ล.ต.จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยหรือต้องรับความเสี่ยงเองไม่เพียงเท่านั้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:03 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ทำไมการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือ Provident Fund ถึงมีความน่าสนใจไม่แพ้การลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปคลิปนี้มีคำตอบครับ

สวัสดีครับผมธนัตติวรางกูลขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2ซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นโดยทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรต.ครับการลงทุนนะครับก็เปรียบเสมือนกับการปล่อยให้เงินทำงานแทนเราครับพูดง่ายๆระหว่างที่เราทำงานหาเงินจากงานประจำอยู่นั้นเราก็ปล่อยให้เงินที่เรานำไปลงทุนนั้นสร้างผลตอบแทนควบคู่กันไปด้วยครับซึ่งการลงทุนสำหรับมนุษย์เงินเดือนนะครับก็มีหลากหลายรูปแบบให้เราเลือกไม่ว่าจะเป็นการฝากประจำลงทุนผ่านสลากออมทรัพย์การลงทุนในหุ้นหรือถ้าใครไม่ถนัดลงทุนเองก็อาจจะพึ่งพากองทุนรวมที่มีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลซื้อขายสินทรัพย์ต่างๆให้กับเราก็น่าจะดีครับสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นนะครับก็คือการลงทุนในกองทุนระยะยาวเพื่อสร้างเงินออมสำหรับการเกษียณตัวกองทุนจะมีความยืดหยุ่นในการลงทุนที่หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศทั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทนแล้วก็กระจายความเสี่ยงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นที่สำคัญครับค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำมากๆเลยทีเดียวครับซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายที่สุดสำหรับมนุษย์เงินเดือนครับเพราะเงินเดือนของเรานั้นนะครับจะถูกออมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างอัตโนมัติทุกเดือนที่เราเรียกว่าเงินสะสมนั่นเองจากนั้นนะครับนายจ้างจะให้เงินเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนอีกทางนึงที่เราเรียกว่าเงินสมทบครับซึ่งในส่วนของเงินสมทบนี่แหละครับที่เหมือนกับเรานะฮะได้เงินเพิ่มพิเศษมาจากนายจ้างและเงินสะสมที่เรานำไปออมนั้นยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยโอ้โหยอดจริงๆเลยครับซึ่งการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปนั้นเราไม่มีทางได้เงินเพิ่มในรูปแบบของเงินสมทบนี้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้เงินสะสมของเรากับเงินสมทบของนายจ้างจะถูกนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยมากขึ้นไปอีกครับการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับในบางบริษัทอาจจะเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้เลือกแผนการลงทุนเองได้หรือที่เราเรียกว่า employee choice ส่วนผลตอบแทนที่ได้นะครับจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้เลือกแผนการลงทุนรูปแบบไหนนั่นเองที่สำคัญครับผลตอบแทนเมื่อรวมกับเงินสมทบของนายจ้างเข้าไปแล้วผลตอบแทนก็น่าสนใจไม่แพ้ลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมทั่วไปเลยละครับมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่างสมมติว่านาย A มีเงินเดือนละ 25,000 บาทเริ่มต้นลงทุนที่อายุ25ปีต้องการเกษียณอายุที่60ปีโดยแบ่งเงินจากเงินเดือนลงทุนเดือนละ 5% คิดเป็นเดือนละ 1,250 บาทถ้านาย A นะครับลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆกันตามความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำจนถึงสูงเมื่ออายุ60ปีนาย A จะมีจำนวนเงินแตกต่างกันดังนี้ครับ 1. ออมเงินในบัญชีเงินฝากจะมีเงินทั้งหมด 550,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 0.25% ต่อปี 2. ลงทุนกับ

อาสานี่จะมีเงิน 920,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 3% ต่อปีซาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นจะมีเงินทั้งหมด 2,700,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 8% ต่อปี C ลงทุนในหุ้นจะมีเงิน 4,200,000 บาทจากผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีและสุดท้ายครับ5ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 10% ต่อปีแถมยังได้เงินสมทบจากนายจ้างอีก 5% ทุกเดือนอีกด้วยนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด 8,500,000 บาทเลยทีเดียวครับจากข้อมูลเมื่อสักครู่นะครับเราจะเห็นได้ว่าหากเปรียบเทียบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆแล้วกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุนมากนักเนื่องจากมีแผนการลงทุนมาให้เราเลือกตามความเสี่ยงและยังมีเงินสมทบที่ได้จากบริษัทที่สำคัญครับผลตอบแทนณวันที่เราเกษียณนั้นยังใกล้เคียงกับการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้ทั้งนี้ครับถ้าใครที่ไม่ชอบความเสี่ยงสูงก็อาจจะเลือกแผนการลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแบบเสี่ยงปานกลางก็จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 6% ต่อปีสรุปง่ายๆว่าลงทุนผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้ความรู้เยอะอย่างที่คิดได้เงินสมทบจากนายจ้างเพิ่มที่สำคัญครับมนุษย์เงินเดือนคนไหนก็สามารถลงทุนได้เป็นการสร้างวินัยการลงทุนให้กับตัวเองเป็นประจำทุกเดือนเลยครับเมื่อฟังอย่างนี้แล้วนะครับหลายๆคนคงมีคำถามขึ้นในใจว่าถ้าเกิดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของเรานั้นขาดทุนขึ้นมาล่ะควรทำอย่างไรดีอย่างแรกไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะอัตราผลตอบแทนแต่ละสินทรัพย์นั้นมีขึ้นมีลงตามสภาวะเศรษฐกิจและตลาดการลงทุนอยู่แล้วและข้อถัดไปนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นถือเป็นการลงทุนแบบถัวเฉลี่ยทุกเดือนหรือที่เราเรียกว่า DCA นะครับที่ย่อมาจากคำว่า Dollar Cost Average นั่นเองเรากับนายจ้างของเรานะครับได้ทยอยสะสมเงินเข้าไปในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพทุกๆเดือนครับข้อดีของการกระจายลงทุนทุกๆเดือนแบบนี้นะครับก็คือถ้าภาวะตลาดณช่วงเวลานั้นมีความผันผวนมากเราก็จะมีโอกาสขาดทุนน้อยกว่าการลงทุนได้เงินทั้งหมดเพียงแค่ครั้งเดียวครับและเมื่อตลาดหุ้นกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งนะครับเราก็มีโอกาสที่จะกลับมาได้ผลตอบแทนที่ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีสักหน่อยบางครั้งอาจจะนานถึง 3-4 ปีเลยครับดังนั้นนะครับอย่าเพิ่งถอนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพียงเพราะว่าหุ้นตกเพราะว่าตอนที่หุ้นตกนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่ทำให้เราได้ทยอยสะสมสินทรัพย์ที่มีราคาถูกและเมื่อผ่านวิกฤตไปได้ย่อมได้ผลตอบแทนที่ดีครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอแนะนำทริคในการลงทุนฝากไว้กับทุกคนดังนี้ครับ1เลยฮะถ้าบริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่าลืมลงทุนเด็ดขาดเลยเริ่มต้นให้ไวลงทุนให้เต็มสิทธิ์และเอาสิทธินั้นไปลดหย่อนภาษีด้วยครับข้อที่2นะครับอย่าลืมปรับแผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้เหมาะกับความเสี่ยงของเราที่เรารับได้นะครับข้อที่3ครับลงทุนอย่างต่อเนื่องจนถึงเกษียณไปเลยหากใครที่ทำได้ตามนี้ผมรับรองเลยว่าเราจะมีเงินใช้ไม่ต้องเหนื่อยทำงานหนักไปทั้งชีวิตเรียกได้ว่าเป็นการให้เงินทำงานแทนเรานั่นเองครับและสำหรับใครนะครับที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipvd.com นะครับตามนี้เลยครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Wealthy Money Series with Provident Fund เริ่มต้นมั่งคั่งด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพยิ่งลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีต่อใจคูณ2วันนี้ผมคงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ร The Series สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะจากตอนที่แล้วที่เราได้รู้ว่าเครดิตเรตติ้งหรืออันดับความน่าเชื่อถือในตอนหุ้นกู้กับชานมไข่มุกวันนี้เจาะลึกในตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยงหรือที่เรียกว่าไฮยูบอนด์กันค่ะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมคลิปที่แล้วและสงสัยว่าหุ้นกู้กับชานมไข่มุกมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงสามารถไปชมย้อนหลังตามคลิปข้างบนได้เลยค่ะอย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆค่ะกลุ่มแรกกลุ่มระดับการลงทุนหรือที่เรียกว่า investment grade กลุ่มนี้มีอันดับเครดิตเรตติ้งตั้งแต่ triple B ลบไล่ขึ้นมาจนถึง triple A กลุ่มที่2กลุ่มระดับต่ำกว่าการลงทุนหรือที่เรียกว่ากลุ่ม non investment grade มีเครดิตเรตติ้ง BB บวกไล่ลงมาถึง Dซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงที่สูงกว่าและแน่นอนค่ะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าเช่นกันนอกจาก2กลุ่มนี้แล้วจริงๆยังมีอีกกลุ่มนึงค่ะนั่นก็คือ Unrated Bond หรือตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นได้2กรณี 1. บริษัทผู้ออกตราสารไม่ได้ให้สถาบันจัดอันดับเครดิตจัดอันดับให้ 2. ได้ขอให้จัดอันดับแล้วแต่ไม่ได้รับการพิจารณาค่ะทำให้เราไม่รู้ว่าเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้นี้อยู่ในระดับใดผู้ลงทุนก็ต้องประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองค่ะโดยทั่วไป Unrated Bond มีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงแล้วจะดึงดูดผู้ลงทุนได้ยังไงคะก็ต้องให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อชดเชยความเสี่ยงตามหลักการ High Risk High Return เช่นเดียวกับกลุ่ม Non Investment Grade ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าให้ครบถ้วนต้องบอกว่าหุ้นกู้ที่เสนอขายทุกวันนี้มีอยู่3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่ม Investment Grade กลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond
0: แล้วกลุ่มไหนล่ะคะที่เรียกว่า High Yield Bond หรือตราสารหนี้กลุ่มเสี่ยง2กลุ่มนี้เลยค่ะกลุ่ม Non Investment Grade และกลุ่ม Unrated Bond เพราะ2กลุ่มนี้มีพื้นฐานที่เหมือนกันคือเป็นตราสารหนี้กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลตอบแทนที่สูงค่ะ
1: ถ้าเราดูสัดส่วนในตลาดทั้งหมดจะเห็นได้ว่ากลุ่ม Investment Grade มีมากถึง 94% ในขณะที่กลุ่ม High Yield Bond นั้นมีเพียงแค่ 6% เท่านั้นเห็นได้ชัดว่ากองช็อกโกแลตของ Investment Grade นั้นใหญ่กว่าของ High Yield Bond หลายเท่าเลย
0: ลองทายกันดูไหมคะว่าใครลงทุนใน High Yield Bond มากที่สุดใช่แล้วค่ะบุคคลธรรมดาลงทุนโดยตรงในกองทุน High Yield Bond มีมากถึง 84% ของมูลค่าทั้งหมดแต่ลงทุนผ่านกองทุนรวมเพียงแค่ 10% ทั้งที่บุคคลธรรมดามีข้อจำกัดด้านศักยภาพของการเข้าถึงข้อมูลและการวิเคราะห์ความเสี่ยงดังนั้นถ้าอยากให้มืออาชีพมาดูแลก็เลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมแทนนะคะ
1: จากการศึกษาทางวิชาการพบว่าโดยทั่วไปหุ้นกู้กลุ่ม Non Investment Grade มักจะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นตามระดับความเสี่ยงที่มากขึ้นแบบทวีคูณ
0: ถ้าเปรียบเทียบให้เจ้าช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลสีแดงแทนหุ้นกู้ที่ผิดนัดชำระหนี
1: ้ในสถานการณ์ปกติหุ้นกู้กลุ่ม Investment Grade ที่มี Rating AAA ถึง A+จะมีโอกาสผิดนัดชำระหนี้น้อยมากๆเพียง 0.02 ถึง 0.15%
0: สำหรับเรตติ้ง Triple B บวกถึง Triple B ลบซึ่งเป็นกลุ่มท้ายๆของ Investment Grade ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณ 1.5% ค่ะ
1: ในส่วนของหุ้นกู้ที่เป็นกลุ่ม Non Investment Grade ที่มีเรตติ้ง BB บวกถึง B ลบมีความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 3-4%และเพิ่มขึ้นถึง10เท่าหรือประมาณ 32% ในกลุ่มเรตติ้ง Triple C บวกถึง C ส่วนหุ้นกู้ที่มีเรตติ้งต่ำที่สุดหรือเรตติ้ง D เห็นเป็นสีแดงล้วนแบบนี้ใช่ค่ะความเสี่ยง 100% ซึ่งแปลว่าหุ้นกู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วนั่นเอง
0: แต่ถ้าเป็นกลุ่ม Unrated Bond จะไม่มีข้อมูลที่ช่วยประเมินความเสี่ยงผู้ลงทุนจะต้องศึกษาวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวเองและหุ้นกู้กลุ่มนี้จะเสนอขายให้เฉพาะผู้ลงทุนที่ดูแลตัวเองได้ความเสี่ยงสูงได้เท่านั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือ liquidity risk ซึ่งก็คือถ้าผู้ลงทุนต้องการขายตราสารหนี้ก่อนครบกำหนดก็อาจจะไม่สามารถขายได้ตามเวลาที่ตัวต้องการหรือขายได้แต่ได้ราคาที่ต่ำกว่าราคาที่ซื้อนั่นเองค่ะสำหรับผู้ลงทุนที่ลงทุนไปแล้วต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเครดิตเรตติ้งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแม้แต่เครดิตเรตติ้งชั้นดีผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่ไม่ได้รับเงินคืนเป็นการตอบย้ำว่าไม่มีการลงทุนใดที่ปลอดภัย 100% ค่ะ
1: ส่วนการติดตามข้อมูลต่างๆและเครดิตเรตติ้งของหุ้นกู้แต่ละตัวทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SEC Bond Check ึ่งกลต.พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถค้นหาและเปรียบเทียบข้อมูลตราสารหนี้ได้สะดวกลองไปโหลดกันดูนะคะโหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งในระบบ iOS และ Android หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กลต. www.sec.or.th ได้เลยค่ะ
0: Mon The Series ตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: แม่ลูกหนึ่งแล้วค่ะลูกสาวอายุ25ปีเขาจะรู้จักที่จะเก็บออมเงินมาตั้งแต่เล็กๆนะคะวันนี้ก็เลยอยากมาแชร์ประสบการณ์เรื่องเคล็ดลับการเงินสอนลูก3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินค่ะคนที่มีลูกก็อดเป็นห่วงอนาคตลูกไม่ได้อยากให้เขามีเงินเก็บออมไม่มีหนี้สินเยอะจะได้ไม่ลำบากเรื่องการรู้จักใช้จ่ายเงินหรือการฝึกนิสัยเก็บออมเราควรต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆนะคะเพราะจะทำให้ฝึกได้ง่ายที่สำคัญคือใช้เงินเป็นจะเห็นเงินออมและออมเงินเร็วก็จะออมได้มากกว่าคนที่ออมช้าข้อที่1 นะคะเรื่องของการออมเงินนะคะต้องรู้จักที่จะสร้างนิสัยรักการออมให้ลูกนะคะจะสร้างยังไงล่ะคะก็อย่างเช่นว่าเขาได้เงินค่าขนมจากเราใช่ไหมคะก็รู้จักว่าให้เขาออมสักวันละ5บาท10บาทนะคะการออมไปเรื่อยๆอย่างเช่นว่าออมวันละ10บาทเดือนนึงก็ได้300บาทถูกไหมคะปีนึงก็ได้ 3,600 บาทเห็นไหมคะว่าออมทีละน้อยแม้ว่าวันละ10บาทแต่พอออมนานๆก็จะเก็บเงินก้อนใหญ่ได้ถึง 3,600 บาทแต่เราในฐานะคนเป็นพ่อแม่ค่ะเราก็จะสามารถสนับสนุนลูกได้โดยจะให้รางวัลลูกในการที่ส่งเสริมเขาเช่นเขาได้ 3,600 บาทเราก็สมทบให้เขาอีกสัก 1,000 บาทมันก็จะเป็นถึง 4,000 บาทก็จะทำให้เขารู้สึกว่าหูเนี่ยคือรางวัลของการทำความดีคือรักการออมก็จะมีเงินก้อนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาอยากจะรักการออมอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆค่ะเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของการใช้เงินนะคะเราซึ่งเป็นพ่อแม่ค่ะเราจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีของลูกในการที่จะรู้จักที่ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลนะคะไม่ฟุ่มเฟือยนะคะแล้วก็ไม่ให้เขายึดติดที่ว่าต้องใช้จ่ายของที่เป็นมียี่ห้อหรือว่าเป็นแบรนด์เนมราคาแพงๆนะคะคือใช้เงินให้เหมาะกับสิ่งที่เขาควรจะต้องใช้นะคะเช่นสมมุติว่าเวลาเขาจะซื้อแพ็คเกจโทรศัพท์มือถือเขาใช้แค่เพียง Facebook หรือว่าดู LINE หรือว่าดู YouTube อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกแพ็คเกจที่เหมาะกับสิ่งที่เขาใช้งานนะคะหรือว่าเขาจะรู้จักที่จะใช้เอาเรื่องของสวัสดิการส่วนลดนักศึกษาหรือว่าขึ้นรถเมล์ลงหนังเอาไว้เป็นส่วนลดอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเป็นเรื่องของการใช้เงินได้นะคะสิ่งที่สำคัญเนี่ยเคล็ดลับอยู่ที่ว่าเราต้องรู้จักสอนให้ลูกภูมิใจในคุณค่าของความดีไม่ใช่คุณค่าของความรวยค่ะเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องของการสร้างเงินนะคะอย่างเราที่เป็นพ่อแม่นะคะเราจะต้องส่งเสริมให้ลูกเราอะรู้จักหารายได้เพิ่มนอกจากค่าขนมนะคะอาจจะทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะว่าการที่เขาเนี่ยรู้จักหารายได้เพิ่มด้วยตัวของเขาเองเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในตัวเองของเขาสร้างประสบการณ์ในชีวิตของเขาได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็จะอาจจะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะอย่างเช่นว่าเขาอยากได้อะไรในสิ่งที่พ่อแม่ไม่ได้ให้เขาก็เอาเงินก้อนนี้ไปซื้อได้มันก็จะทำให้ฝันเขาเป็นจริงได้นะคะเห็นไหมคะว่าเคล็ดลับ3เรื่องเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมีอยู่3ข้อค่ะออมเงินใช้เงินสร้างเงินนะคะเมื่อเขาโตมาเป็นผู้ใหญ่เขาจะได้หาได้ใช้เป็นและมีความสุขในชีวิตค่ะ
1: คนไทยปั้นแบรนด์ขายออนไลน์บน Amazon ได้เป็นร้อยล้านเขาจะต้องรู้อะไรบ้างพร้อมแล้วจดครับสูตรลับหาของขายดีขายแพงได้ไม่ต้องกลัวตัดราคาโมเดลปั้นแบรนด์ร้อยล้านด้วยพนักงาน1คนกลยุทธ์ได้ลูกค้าพร้อมซื้อทุกวันโดยไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องทำคอนเทนต์ไม่ต้องขายท็อป10 10หมวดหมู่สินค้าขายดีมีของขายทุกวันไม่ต้องง้อซัพพลายเออร์ระบบโลจิสติกเทคนิคส่งของเร็วจนลูกค้ายอมจ่ายแพงใครบ้างที่ทำได้ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานเงินเดือนไม่มีประสบการณ์หรือเจ้าของแบรนด์ที่มีสินค้าพร้อมขอแค่อายุเกิน20ปีส่วนวิธีทำเรารวมมาไว้หมดแล้วในงานนี้สัมมนาออนไลน์เว็บินาพรีวิวคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO คอร์สเรียนที่ทำงานร่วมกันกับ Amazon Global Selling Thailand เพื่อผลักดันคนไทยสามารถขายออนไลน์ได้ในระดับโลกผ่านตลาดค้าปลีกออนไลน์ใหญ่อันดับ1ของโลก amazon.com หลักสูตรที่เปิดมาแล้วกว่า3ปีและเสียงตอบรับจาก Amazon Seller กว่า 1,500 คน
2: มีโมเดลการขายของเยอะนะครับที่คนไทยยังไม่ได้ลองทำ
3: ผู้ประกอบการหรือว่าคนที่อยากสร้างรายได้บน Amazon ก็สามารถเข้ามาทำได้เช่นกัน
1: เปิดตลาดส่งออกออนไลน์ให้คนไทยด้วยคอร์ส Amazon Jumpstart by PSO สนใจดูพรีวิวคอร์สลงทะเบียนได้เลยตอนนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโล พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ครับผมเศรษฐพงษ์ลีเลิศพงษ์จากสำนักงานกลต.วันนี้จะมาบอกเล่าเคล็ดลับการเงินครัวเรือนให้ทุกท่านได้รับฟังกันครับ
1: กำลังหางานทำยุคนี้ยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ค่ะ
2: เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ต้องขยันหน่อยเพื่อครอบครัวเรา
3: ต้องขยันต้องอดทนเราทำได
0: ้หลายคนก็คงจะมีคำถามนะครับว่าในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยเราจะไปสมัครงานหรือไปทำงานอะไรดีบางคนก็คิดไปถึงอาชีพอิสระที่เราจะสามารถเริ่มต้นได้ด้วยตัวเองแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะวันนี้สำนักงานกลต.มี3ข้อทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้มาฝากกันครับไปติดตามกันเลยครับข้อ1นะครับถนัดอะไรทำสิ่งนั้นในอันดับแรกเลยเนี่ยอยากขอให้เลือกทำในสิ่งที่เราถนัดหรือสิ่งที่เราชอบก่อนเพราะว่าเราจะมีความอดทนแล้วก็มีความสุขกับการประกอบอาชีพนั้นๆ นะครับเช่นอาจจะเป็นช่างเสริมสวยนะครับหรือว่าจะเป็นนวดแผนโบราณหรือเราอาจจะไปขายของออนไลน์หรือทำอาหารหรือขายกาแฟก็ได้ครับหรือเราอาจจะเลือกต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาในช่วงที่ผ่านมาครับข้อ2นะครับคือฝึกวิชาชีพที่เราสนใจถ้าเรายังนึกไม่ออกว่าเราชอบหรือเราถนัดอะไรก็ให้ลองเลือกฝึกวิชาชีพที่สนใจแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายมีทั้งเรียนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบอบรมในชั้นเรียนนะครับตามศูนย์ฝึกวิชาชีพของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งก็มีหลักสูตรต่างๆสอนมากมายไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารทำเครื่องดื่มนะครับทำดอกไม้ประดิษฐ์ตัดเย็บเสื้อผ้าหรือสอนโยคะนะครับถ้าสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าดูข้อมูลหลักสูตรต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานครับสำหรับข้อที่3นะครับให้ลองขอคำปรึกษาจากเครือข่ายเราลองคิดดูนะครับว่าเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือกองทุนอะไรบ้างเช่นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะครับหรือว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเพราะว่ากองทุนหรือกลุ่มเหล่านี้มักจะมีการฝึกทักษะอาชีพนะครับให้คำปรึกษาแนะนำรวมไปถึงการสนับสนุนเรื่องของเงินทุนด้วยโดยถ้าเกิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มและก็มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์นะครับเราก็สามารถที่จะขอกู้เงินสนับสนุนเพื่อไปประกอบอาชีพจากกลุ่มหรือกองทุนเหล่านี้ได้ลองสอบถามข้อมูลได้ที่ผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติหรือกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยสามารถเข้าดูข้อมูลรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของทั้ง2หน่วยงานได้เลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางเบื้องต้นในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้3ข้อนะครับที่สำนักงานกลต.ได้นำมาฝากกันในวันนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่ช่วยให้ทุกท่านสามารถเริ่มต้นสร้างอาชีพในฝันได้นะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกท่านทำได้

0: อยากอินเทรนด์ลงทุนในคริปโต ICO โทเค็นหรอครับ
1: ครับ
0: งั้นมารู้ก่อนลองสักหน่อยดีไหมครับ
2: บางคอยไหมน้อง
0: คิดให้ดีนะ
3: เอาเฮ้ยคิดอยู่แล้วแหละไหนก็ตกขบวนหรอกคอยบุรีชิดนายเลยพี
0: ่เป็นไงรับไหวไหมกับราคาคอยคริปโตที่เวียงไปเวียงมา
3: เฮ้ย
0: ไหนจะวอลเล็ตที่อาจจะโดนแฮกได้
4: ICO มาแล้วเปิดขาย ICO สุดพิเศษรอบพรีเซลลด 55%
0: โอ้โหเคลิ้มเชียว
4: ICO แห่งอนาคตเราจะโตไปด้วยกันเฉลย
0: โตหรือตายอาจจะหายได้ทั้งก้อนพังไม่เป็นท่าเลยนะ
5: เชิญเลยค่ะชวนเพื่อนลงทุน 10,000 บาทรับฟรี 3,000 คอยเลยนะคะ
6: เร็วมามาเร็ว
7: ๆหรูขนาดนี้น่าเชื่อถือตายมาเร็ว
0: ผลตอบแทนหรูฟังดูดีๆนั่นไงมีสิทธิ์โดนแชร์ลูกโซ่นะ
8: ใครไม่รู้หรอแม่ขับรถหรูมาแล้วขนาดนั้นน่ะ
0: การลงทุนคริปโต ICO หรือโทเค็นมีรุ่งมีร่วงเสี่ยงสูงไม่ต้องกลัวมารู้ก่อนลองเพิ่มภูมิได้ที่เสี่ยงสูง .com ข้อมูลดีๆเพียบ
2: อ่ะไปน้องเต้ว
0: รู้แล้วใช่ไหมถ้ารับได้ก็ลองสักหน่อยตัดสินใจดู
9: คุณมีความฝันอยู่แล้วมาสร้างสรรค์ฝันนั้นให้เป็นจริงฟรีกับ GoDaddy เลือกทีมที่โดดเด่นและปรับให้เหมาะกับธุรกิจของคุณขยายธุรกิจด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมสร้างตัวตนบนโซเชียลมีเดีย Search Engine และทำการตลาดทางอีเมลให้ใครๆค้นพบคุณได้ทุกที่ที่คุณต้องการเริ่มต้นฟรีวันนี้ที่ GoDaddy.com

จูงมือบุตรฉุดมือหลานชวนคุณปู่คุณย่าหรือคุณตาคุณยายมาล้อมวงลงนั่งดูอย่างตั้งใจเพราะนี่คือรายการที่จะพาหัวใจของคุณไปออกกำลัง Work Hard ออกกำลังใจ